ครับคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กรองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กรองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แผ่น2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแผ่นขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกรองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกรองเนี่ยครับตรงกรองเนี่ยกรองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวด์การ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกรองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กรองกับถึงตั้งแต่กรองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกรองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกนไปเลยลดเกนนะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกนหน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับไลฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอนมาสเตอริงนะครับสองขั้นตอนแล้วนะครับแผ่นจัดการตำแหน่งนะครับสองจัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกจิกที่หัวของเพดเดิลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลง

คต่อไปครับสนแนผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดinsert ก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ Compress ครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อย

0: นะครับจะให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่ครับ
1: ความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ
1: กั

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

งานเริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ลิงจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพ้เลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจะ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างนึงตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกนี่เขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างหลายระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้หูกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลย

ลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

0: เห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็
1: สัก
0: ใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของไดนามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือ

0: คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการ Mix แล้วก็จัดทิศทางของการ Mix ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือ Buds ไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟกต์ด้วยคือมันใช้เอฟเฟกต์น้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่องmastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ักใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มัก
1: โอ้โหจัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะอยู่นั่นน่ะจับเลยจับเลย
0: มาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: ฮะ
0: ฮึบ
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหน
4: ไม่ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วๆๆๆเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
1: อย
6: ่
1: า
6: เลย
1: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้า
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊อะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
5: โอ๊ยจ้า

0: ็มทอง
1: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
0: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
2: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติดฉันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปติดฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิจฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
2: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
4: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็น

่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้น

0: น้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำญ้านางคือช่วยล้างสารพิษผู้ปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
1: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินล้อมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพั

0: ศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
2: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
3: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: พึ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมากจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
2: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อส

0: สารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อาจมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
3: า
2: ะ
3: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
5: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
7: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้

ที่ลิซ่าอีกครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกน้องๆเห็นอุปกรณ์ที่พี่ลิซ่าเอามาไหมคะให้น้องๆทายว่าวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำอะไรกันใช่แล้วปิกนิกนั่นเองน้องๆเคยไปปิกนิกกันไหมคะหูวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปปิกนิกด้วยกันนะคะปิกนิก P I C N I C ปิกนิกการกินอาหารกลางแจ้งตอนนี้นะคะพี่ลิซ่าอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้เราจะมีคำศัพท์อะไรมาสอนน้องๆบ้างตามพี่ลิซ่าไปเลยค่ะ

สวนซีรีอากาศสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนสวน garden g a r d e n garden สวนว้าวมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะต้นไม้ทำให้อากาศสดชื่นหายใจได้เต็มปอดเลย tree t r e e tree ต้นไม้ตอนนี้เราไปหาที่จัดปิกนิกของเรากันดีกว่าไป

เฮ้ยตรงนี้มีสนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้เยอะเลยเรามาปูเสื่อกันตรงนี้ดีกว่าพี่ขอวางของก่อนนะคะนี่เสื่ออยู่ไหนนะนี่ไงลายน่ารักไหมเสื่อ mat M-A-T mat เสื้อปูตรงนี้เลยนะไปว้าวนี่เรียบร้อยขอถอดรองเท้าก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาของของเรานี่เลยพิลิซ่ามีโต๊ะมาด้วยดูนี่เรามากางโต๊ะกันดีกว่าแบบนี้แต่ต่อไปนะคะเรามาเอาอุปกรณ์ทำแซนด์วิชของเรากันดีกว่านี่เลยมีมะเขือเทศชีสแฮมแล้วก็ผักแล้วก็ขนมปังซอสมะเขือเทศแล้วก็จานของเรานะคะมีอุปกรณ์พี่ด้วยมาเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะสอนทำแซนด์วิชนะคะทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยไว้น้องๆไปพิคนิกกับครอบครัวนะคะจะได้ทำกินกันได้แซนด์วิช S A N D W I C H แซนด์วิชแซนด์วิชนะคะมาเรามาเริ่มทำกันดีกว่าอย่างแรกของเราก็คือขนมปัง bread B R E A D bread ขนมปังนี่วางก่อนเลยแผ่นแรกของเรานะคะแล้วก็ต้องกินผักกันเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงแบบพี่ลิซ่าไงนี่เยอะๆเลยแบบนี้เลยนะคะทุกคนเยอะๆแบบนี้นะคะต่อไปนี่มีมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะเอามะเขือเทศวางลงไปเลยปึ๊บปึ๊บน่ากินไหมล่ะแล้วก็ของโปรดพี่ลิซ่าเลยก็คือชีสนั่นเองเรามาแกะชีสวางกันเลยนะคะคุณนี่ชวบปึ๊บนี่เพอร์เฟกต์แล้วก็ซอสมะเขือเทศของเรานะคะบีบแบบนี้เลย

แบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ขนมปังแผ่นสุดท้ายของเราวางลงไปเลยแล้วก็กดจุ๊บๆนี่แซนด์วิชของพี่ลิซ่าน่ากินไหมล่ะกิน eat e a t eat กินพี่ลิซ่าขอกินก่อนนะคะ

0: ในสวนซิลีมีอะไรให้ทำอีกหลายอย่างเลยนะคะน้องๆตอนที่พี่ลิซ่าเดินเข้ามาพี่ลิซ่าเห็นแมลงหลายชนิดเลยแมลง insect insect insect แมลงเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าจะเจอตัวอะไรกันบ้างมันคือตัวหนอนผีเสื้อนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าหนอนผีเสื้อจะเป็นตัวอะไรต่อถูกต้องดักแด้นั่นเองแล้วเป็นดักแด้เราจะเป็นตัวอะไรคะผีเสื้อเก่งมากเลยค่ะทุกคนนี่ตรงนี้มีผีเสื้อเต็มเลยนะคะน้องๆดูสิผีเสื้อนะคะ butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อผีเสื้อจะตอมเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ช่วยในการผสมพันธุ์ของดอกไม้น้องๆดูสิเห็นไหมว่ามันกำลังตอมดอกไม้อยู่นี่ไงนี่ไงตอมดอกไม้อยู่เห็นไหมคะว้าวมีหลายสีด้วยบางตัวสีส้มบางตัวสีเหลืองมีตัวสีดำด้วยนะคะทุกคนสวยมากเลยดูสิดูสิน้องๆพี่ลิซ่าเจอแมงมุมด้วยดูสิแมงมุมspider s p i d e r spider แมงมุมตอนน้องๆเจอแมงมุมน้องๆอยากเข้าไปจับนะคะมันเป็นสัตว์มีพิษอาจจะโดนกัดได้เลยน้องๆช่วยพี่ลิซ่านับหน่อยสิว่าแมงมุมมีกี่ขา1 2 3 4 5 6 7 8 8ขาถูกต้องแมงจะมี8ขาแมลงจะมี6ขานะคะเราไปลองหากันดีกว่าเผื่อโชคดีเจอแมลงสักตัวน้องๆดูตรงนี้สิพี่ลิซ่าเจอตัวอะไรด้วยนี่เลยตัวด้วง beetle b e e t l e beetle ตัวด้วงตัวด้วงมีกี่ขาคะ1 2 3 4 5 6 6ขาก็แปลว่าเป็นแมลงถูกต้องวันนี้โชคดีมากเลยเจอทั้งแมงและแมลงเลยน้องๆ อย่าลืมว่าแมงมี8ขาแมลงมี6ขาว้าวดูสิดูสิวันนี้น้องๆทุกคนสนุกไหมคะกับการได้ไปปิกนิกทำแซนด์วิชแล้วก็เดินดูแมลงกับพี่ลิซ่าแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปเลย
1: พิกนิก P I C N I C พิกนิกการกินอาหารกลางแจ้ง Garden G A R D E N Garden สวน Tree T RE tree ต้นไม้ mat M A T mat เสือ sandwich S A N D W I C H sandwich sandwich bread B R E A D bread ขนมปัง eat E A T eat กิน insectinsect insect แมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ spider s p i d e r spider แมงมุม beetle b e e t l e beetle ด้วง
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกันเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เด็กๆได้เตรียมอุปกรณ์ที่คุณครูสั่งไว้มาหรือไม่เตรียมมาแล้วนั่นก็คือฝาขวดน้ำที่ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนเด็กๆปลายทางตอนนี้ถ้าฝาขวดน้ำยังมีไม่พอหรือไม่ครบรบกวนคุณครูปลายทางนะครับไปเตรียมตัวให้กับเด็กๆด้วยหรือว่าจะเก็บก้อนหินก็ได้ก้อนหินสะอาดๆก็เล็กๆมาให้เด็กๆได้มาเล่นเกมบิงโกกันนะครับแต่แน่นอนก่อนที่เราจะไปเล่นเกมบิงโกวันนี้เรื่องราวของเราอยู่ในหน่วยที่4ชื่อหน่วยว่าอะไรนะจำได้ไหมมาตราในภาษาไทยพาเพลินวันนี้มาตราจะพาเพลินอย่างไรแบบไหนเราไปดูมาตราที่เราจะต้องทำความรู้จักในวันนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของมาตรามาตรากงมาตรากลมมาตราเกยและมาตราเกลใครเคยได้ยินชื่อมาตราเหล่านี้ยกมือขึ้นเด็กปลายทางยกมือให้คุณครูกันดูหน่อยลูกเคยรู้จักหรือเคยเห็นหรือเคยเรียนมาตราเหล่านี้มาหรือไม่มาตรากกามาตรากงมาตรากลมมาตราเกยมาตราเกลโอเคเอามือลงได้ทุกคนรู้จักและทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรรู้ไหมรู้จริงเหรอถ้าเกิดว่ารู้จริงคุณครูมีปริศนาบางอย่างให้เด็กปลายทางได้ทายกันโดยคุณครูต้องขออาสาสมัครจำนวน1คนก่อนเริ่มจากกลุ่มที่1เลยจ้าใครมาก็ได้1คนกลุ่มที่2 3 4 5เตรียมตัวไว้นะลูกมา1คนจ้าเซอร์กิตมาแล้วดูซิครูจะให้ทำอะไรครูจะให้นักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางสกิปตรงกลางเลยลูกและต้นทางทายว่าเซอร์กิตจะทำท่าอะไรแล้วท่านี้คือคำว่าอะไรพร้อมไหมเดี๋ยวให้พี่ปิดไมค์ครูตอนครูซุบซิบนะเดี๋ยวเด็กปลายทางได้ยินโอเคคำแรกทำพูดนะหนึ่งสองสามเอาทำยาวๆเลยทำไปยาวเธออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอะไรนะอะไรนะตอบพร้อมกันว่า อะไรนะลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมเป็นคำตอบที่เอาไมค์ก่อนเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: คือคำว่า
1: จูงครับ
0: สะกดคำว่าจูงพร้อมกัน
1: จูงงอจูง
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกงองูเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าไปได้คนที่สองกลุ่มสองเชิญตินทำท่าทำท่าทำท่าทำท่าเบื่อจะไม่ใช่ทำท่าทางลูกไม่รู้ล่ะคำว่าอะไรตอบพร้อมกันถูกต้องไหมปิ่น
2: ถูกค่ะ
0: ถูกโอ้ครูใบ้ดังไว้ใช่ไหมล้มเป็นคำที่ถูกต้องสะกดคำว่าล้มลูกล้อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดหมาม้านะต่อไปกลุ่มที่3เชิญครูจะไม่ดังแล้วครูจะไม่พลาดคำว่าล้มถูกต้องทำไมหนีก่อนเธอดูอย่างเดียวพอทำท่าเธออย่าหยุดนะเชิญ5 4 3 2 1ไปถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมครับต่อยครับ
2: ถูกครับ
0: ถูกครับไปเยี่ยมมากสะกดคำว่าต่อยพร้อมกัน1 2 3ต่อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อยเป็นนักมวยใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่4คำนี้ยากคำนี้ยากมาคำนี้คือคำว่าอะไรเชิญเลยครับเชฟต้องมีตัวประกอบไหมสักอีกหนึ่งคนไหมอาจจะเชิญใครมาอีกหนึ่งคน อะเมทันมาเมทันมาช่วยกันมาเร็วยากจ้ามาเร็ว

0: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งควิกเชิญเลยแต่ครูจะให้สัญญาณสามคำนี้นะคำนี้โอเคนะสามสองหนึ่งคำว่าอะไรมีสองพยางค์ขึ้นต้นด้วยกอไก่อะไรนะไหนทำอีกทีสิเกเรเกเรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ถูกครับแต่การเกเรเป็นสิ่งที่ดีไหม
2: ไม
0: ่ดีนะโอเครู้เรื่องนั้นนี่คือการแสดงเก่งมากเกเรเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปกลุ่มที่5หนูเมย์มานะลูกหนูเมย์นี่จ้ะอย่าพึ่งขอโทษคำว่าเกเรสะกดสิลูก
2: ก็เกเรเกเร
0: มีตัวสะกดไหม
2: ไม
0: ่ไม่มีนะจ๊ะคำต่อไปเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะลูก
2: ทำไปเรื่อย
0: ถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่ต้องหยุดมีปวดท้องกับหิวใครตอบปวดท้องยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะครับใครบอกหิวยกมือขึ้นครึ่งๆคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะเมย์บอกเพื่อนๆสิ
1: หิวค่ะ
0: หิวค่ะถูกต้องเยี่ยมมากเลยคำว่าหิวสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีตัวสะกดคือตัววอแหวนต่อไปกลับมากลุ่มที่1เหมือนเดิมขอคนไม่ซ้ำกว่าคนไม่ซ้ำคำนี้จะถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางเตรียมตัวดูไปได้อย่าหยุดอย่าหยุดไปเรื่อยๆขึ้นต้นด้วยดอเด็กมีพยางค์เดียวทำไปเรื่อยคำว่าโดดใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่คำว่าดึงใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่คำตอบคือคำว่า
1: เด้ง
0: เด้งมีใครเด้งท่าอื่นไหมก็ดูนะเด้งยังไงนายปิ่นเด้งไงลูกมันจะเด้งสิเป็นเขาเด้งกับเมื่อกี้อะหรือใครเด้งได้บ้างนาวามาเด้งสีเด้งไงเพื่อนทำให้ดูดูเด้งสีดูเด้งสีลองเด้งสีจ้าเด้งให้เพื่อนดูเมื่อกี้นี่มันโอเคเด้งได้โอเคนะเด้งเก่งมากจ้าไอติมไปได้คำว่าเด้งสะกดพร้อมกัน1 2 3นะต่อไปกลุ่มที่2มาจ้าคำนี้ยากคำนี้ยากลูกเชิญไม่เห็นไม่ใช่นี่ทำสิขอตัวช่วยหน่อยเร็วกลุ่มสองคำนี้ยากมาเลยมาช่วยกลุ่มสองทำไงช่วยกันคิดจะทำยังไงดีให้เพื่อนรู้ดูซิเริ่มเลยลูกให้เพื่อนดูให้เพื่อนทายขึ้นต้นด้วยลอลิงเวลาที่เราเจออะไรแบบว่าอยู่ข้างหน้าเยอะๆเราไปเล่นที่สวนสนุกหรือสวนน้ำเราสนุกจังเลยเราต้องลอลิงไม่ใช่เล่นเตรียมตัวลื่นอะไรอ่ะอะไรนะมีคนตอบไม่ปิ่นตอบว่าไงนะลูก
1: ลุยค่ะ
0: เป็นลุยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าผมให้สองคนนี้ด้วยยอดเยี่ยมสะกดคำว่า

0: ลุยพร้อมกัน1 2 3ต่อไปกลุ่มที่3คำนี้เกี่ยวกับอากาศเก่งมากจ้าหนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะหนาวสะกดพร้อมกันว่าหอถูกต้องจ้ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดว่าแหวนแน่นอนถูกต้องและคำสุดท้ายขอสองคนผู้ชายเอาคนที่อิคิวมาลูกมาจ้าแล้วก็ไอมาจ้าขอโทษมามามามามาขยับเพื่อนหน่อยไอมาไม่ได้คำนี้ทำพร้อมกันเลยอยู่งี้อย่างงี้เราต้องทำเต็มเต็มต้องเต็มตัวก่อนอยู่งี้อย่างงี้แล้วทำท่ารอไว้ทำท่ารอไว้ทำท่ารอไว้อ้าวหนึ่งสองไปอะไรนะกลับมากลับมาหนึ่งสองสามกลับไปกลับไปเพื่อนตอบไม่ได้ไปยังไม่ใช่กลับมาอีกเร็วเร็วขึ้นต้นด้วยหอหีบอีกหนึ่งครั้งไปไปให้คำตอบสุดท้ายมาสองหนุ่มเขินต้นด้วยหอหีบคือคำว่าเหินมั่งใครว่าเหินยกมือใครว่าเหาะยกมือคำตอบคืออะไรครับ
1: เหาะครับ
0: เหาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากบินจนเสียเหนื่อยเลยป้ายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอาไม้คืนเอาไม้คืนจ้าเรียบร้อยปรบมือให้กับคนเก่งของเราหน่อยจ้ากล้าแสดงออกดีมากแล้วคำว่าเหาะสะกดสิลูก1 2 3มีตัวสะกดไหมจ๊ะเด็กปลายทางบอกว่าไม่มีดังนั้นแน่นอนคำว่าจูงมีตัวงองูเป็นตัวสะกดคำว่าอะไรอีกลุยยอยักษ์เป็นตัวสะกดคำว่าหนาววอแหวนเป็นตัวสะกดคำว่าอะไรนะฮะอะไรนะเด้งงองูเป็นตัวสะกดแล้วก็คำว่าเกเรที่ไม่มีตัวสะกดคำเหล่านี้ที่มีงองูมอม้ายอยักษ์วอแหวนและไม่มีตัวสะกดมันคือมาตราในภาษาไทยที่เป็นอะไรโลกที่เป็นสิ่งที่เราเรียนแล้วตั้งแต่ป.2 ใช่ไหมป.1 เคยเรียนยังก็เคยแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกความหมายของมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้2อ่านคําที่มีมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้3เขียนคําที่มีมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้และแน่นอนหากมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนมาดูจากที่เพื่อนทายเมื่อสักครู่ก่อนคําที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคํานี้คือรูปของอะไรเด็กปลายทางก็ตอบว่าปลาครับถูกต้องแล้วคำนี้ล่ะเด็กๆคือคำว่าตะกร้าสะกดคำว่าปลาพร้อมกัน1 2 3คำว่าตะกร้าแน่นอนคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่าอะไรมาตราคำในมาตรากกาซึ่งคำในมาตรากกาและมาตรากกาแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรอ่านั่งตัวตรงอ่านความรู้ตามครูกันต้นทางและปลายทางมาตรากกาม
2: าตราก
0: กาคือคำที่ประสมพยัญชนะ
2: คือคำที่ประสมพยัญชนะ
0: และสระ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ต
0: ั
2: วสะกด
0: จะเป็นสระเสียงสั้
2: น
0: หรือสระเสียงยาวก็ได
2: ้
0: ถ้าใครไม่อ่านใครไม่พูดตามครูคุณครูกันเราจะไม่ได้ฝึกทักษะการพูดเลยนะเราจะกลายเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะจ๊ะมาดูคำว่าปลาปอลออาปลาลงเสียงด้วยเสียงของสระดังนั้นมีตัวสะกดไหมไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดแต่มีเสียงของสระตะกร้าก็เหมือนกันตออะตะมีเสียงของสระอะและกรออากราไม่โทกร้ามีเสียงของสระอะไรสระอะไรลูกกร้า

ดังนั้นคำที่มีเสียงสระลงท้ายจะเสียงสั้นก็ได้เสียงยาวก็ดีจะเป็นคำในมาตรากอกาเช่นคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังคำแรกเด็กปลายทางอ่านพร้อมๆเพื่อนลูกคำแรก2 3เสียงดังกว่านี้

เสียงดังอีกนิดนึงต่อไป

0: หล่อแหละจากคำทั้งหมดถ้าเด็กๆปลายทางและต้นทางสังเกตตัวที่คุณครูทำอักษรสีแดงแสดงว่าอักษรสีแดงเหล่านี้คือเสียงของสระเป็นเสียงของสระเห็นไหมตออาตะกรออากราไม่ถูกกราพออพอไม่เอกพ่อเสียงสระอพอรออัวครัวเสียงสระอัวตออตอยอแอแยสีแดงคือเสียงของสระดังนั้นมาตรากกาจะมีแค่เสียงสระลงท้ายนะจ๊ะจะเสียงสั้นก็ได้จะเสียงยาวก็ดีโอเคไหมผ่านหรือเปล่ามาตรากกาใครมีข้อสงสัยบ้างลูกยกมือขึ้นเด็กปลายทางมีไหมยกมือได้เลยนะถ้าไม่เข้าใจครูจะอธิบายเพิ่มทุกคนเข้าใจนะถ้าเข้าใจทำมือโอเคไม่เข้าใจคนหรือว่าคนนั่งหลับมือลงผ่านต่อไปมาตรานี้มีคำว่าอะไรบ้างเด็กปลายทางถ่ายคือคำว่าอะไรถูกต้องถุงสะกดคำว่าถุงสิทอคำนี้ล่ะฟองฟองสะกดคำว่าฟองสังเกตสองภาพนี้เป็นคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเก่งมากไปทางก็เก่งมากงองูดังนั้นคิดว่าเป็นคำในมาตราใดมาตรากงหรือแม่กงถูกต้องมาตรากงมีความหมายว่าอย่างไรนั่งตัวตรงฮึบอ่านตามคุณครูมาตรากง
1: มาตรากง
0: คือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกด
1: คือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกด
0: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
0: และสระเสียงยาว
1: และสระเสียงยาว
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างมาอ่านกันเลยคำแรกอ่านเองเก่งจัง
1: เว
0: ีย
1: ง
0: เวียง
1: ตะล
0: ิ
1: ง
0: แง่แง่แง่แง่ขาอะไรลูก
1: ขา
0: เยงอีกหนึ่งครั้งขาเยงปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนต้นทางนะลูกคำต่อไป
1: เปล
0: ื
1: อง
0: ระวัง
1: ผ
0: ้าถุง
1: ทดลอง
0: เจ้าหญิ
1: ง
0: นกยูง
1: ตาราง
0: ตัวอย่างถั่วเหลือง
1: รถเก
0: ๋
1: ง
0: ติดทอง
1: พ
0: ลเมือง
1: ต
0: ่อรอง
1: ไก
0: ่ต้
1: ง
0: หลังคา
1: ห
0: ้องฉุกเฉิน
1: ลงม
0: ือ เกรงใจ
1: ยางพารา
0: ฟองน้ำ
1: แตงไทย
0: น้องสาว
1: เตียงนอน
0: เชิงเขา
1: พล
0: ละเมือง ต้นชงโค
1: ต
0: ้
1: นเฟ
0: ื่
1: องฟ้า
0: ต้นมะปริง
1: ต้นมะ
0: ปราง
1: ส่องแสง
0: แสงสว่าง
1: ร
0: ุ่งเรือง
1: เครื่อง

0: องแกง
1: เคร
0: ื่
1: องปร
0: ุ
1: ง
0: เคร
1: ื่อง
0: ปร
1: ุ
0: ง
1: วางไกลกังวล
0: วางไกลกังวลนะคำทั้งหมดที่อ่านถ้าสังเกตดีๆเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่างองูดังนั้นคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดจะเสียงสั้นหรือเสียงยาวผสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็แล้วแต่จะเป็นคำในมาตราอะไรมาตราอะไรมาตราอะไรเสียงดังฟังชัดพร้อมกันมาตรากงมาตรากงต่อไปภาพนี้ล่ะลูกศรชี้ที่ไหนฮะ
1: ก
0: ้ามสะกดคำว่าก้ามพร้อมกันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: มอ
0: ม้าพยัญชนะตัวมอม้าต่อไปภาพนี้ล่ะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วว่ามีมอม้าคือคำว่าแก้มสะกดคำว่าแก้มพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีมอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันดังนั้นมาตรากรมคืออะไรนั่งตัวตรงอ่านความรู้ตามคุณครูกันมาตรากร
1: ม
0: มาตรากร
1: ม
0: คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ม
0: ีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: และสระเส
0: ีย
1: งยาว
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจัง
1: ก
0: ้
1: าม
0: กล้ามดูดีนะก้ามกับกล้ามเป็นคำควบกล้ามแท้คำที่สองใช่ไหมลูกนะเอาใหม่คำแรก
1: ก
0: ้ามคำที่สองออกเสียงให้ชัดนะจ๊ะกล้ามสาม
1: แก
0: ้ม
1: กลอ
0: มกลอสะกดสิกลออุ
1: อ
0: ่านว่าก
1: ล
0: ุ่มต่อไป
1: ค
0: ุมโคม
1: จอม
0: จามคำว่าอะไรสะกดพร้อมกันหนึ่งสองสามสอมอซอไม่โทซ้อมซ้อมนะจ๊ะต่อไปคำนี
1: ้
0: นุ่ม
1: น
0: ุ่มปลอม
1: ป
0: ั๊
1: ม
0: ปลื้ม
1: พรม
0: ต่อไปผอมดังกว่านี้
1: ล
0: ้
1: ม
0: ล้อมสะกดคำนี้สะกดสิลูกหนึ่งสองสามอ่านว่า
1: ล
0: ่ามจะเสียงดังฟังชัดมากกว่านี้ลูกกระตือรือร้นฮึบฮึบฮึบเด็กๆปลายทางตั้งใจแล้วตอนนี้คำต่อไป
1: หนาม หอม
0: เหลี่ยม
1: เสริ
0: ม
1: เ
0: สียม
1: กระ
0: ท่อม
1: ง
0: ดงาม
1: ซาริ ม
0: อีกหนึ่งครั้งซาริ
1: ม
0: รู้จักขนมซาริมใช่ไหมจริงหรอที่เรากินที่เป็นสีเส้นๆนะที่มันมีสีชมพูสีเขียวสีขาวแล้วก็ราดน้ำกะทินะโรงเรียนชอบทำให้กินนะลูกขนมซาริมนะเรียกว่าซาริมไม่ใช่สริมนะจ๊ะซาริมแล้วก็เขียนแบบนี้เลยโอเคนะจ๊ะต่อไปคำต่อมาคำว่าอะไรลูกทับทิมเก่งมาก
1: น
0: ้ำท่วมรวบรวมลูกอมต่อไป
1: ถล
0: ่มผสม
1: พนม
0: มัธยมสงครามปรบมือกับตัวเองหน่อยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วคำทั้งหมดสังเกตดีๆเป็นคำที่มีตัวสะกดคือพยัญชนะตัวใดอยู่ในมาตราใด
1: ก
0: ลมต่อไปภาพนี้บ้างเด็กปลายทางลองดูซิสีเหลืองๆสีเหลืองๆ
1: ช
0: ี
1: ส
0: ชี
1: ส
0: เป็นคำในมาตราเกยเพราะว่ามันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์ใช่ไหมเนยถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะ
1: หวย
0: หวยนะจ๊ะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์เหมือนกันมาตราเกยคืออะไรนั่งตัวตรงอ่านตามคุณครูนะจ๊ะความรู้มาตราเกย

0: เยี่ยมมากมาตราเกยคือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: คือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกด
0: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: และสระเส
0: ีย
1: งยาว
0: ตัวอย่างเช่นอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: กาย
0: คาย
1: ค่าย
0: ดอย
1: เดือย
0: ทอย
1: เนย
0: ฟอสะกดสิลูกอ่านว่าฝอยนะจ๊ะต่อไปย้อยช่วยกันอ่านสอย
1: หวย
0: อาย
1: สวย
0: ปลายโดย
1: คุณยาย
0: เครื่องหมาย
1: จดหมาย
0: ทนายระบาย
1: ขโมย
0: ใบเตย
1: ง
0: ่ายได
1: ้
0: เจ้านาย
1: ใจร
0: ้
1: าย
0: เฉลยขนมบัวลอย3คำสุดท้ายคือคำว่า
1: พ
0: ังทลายเครื่องแต่งกาย
1: ทะเล
0: ทรายนี่คือคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดยอยักษ์อยู่ในมาตราใด
1: เก
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดวอแหวนคำนี้ล่ะหนาวสะกดคำว่าหนาวมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดวอแหวนแน่นอนนั้นอยู่ในมาตราเกลอ่านความรู้ตามครูกันมาตราสุดท้ายเราตั้งใจนะครับต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงก่อนที่จะเล่นบิงโกกันมาตราเกล
1: มาตราเก
0: ลคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกด
1: ม
0: ีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: และสระเส
0: ีย
1: งยาว
0: มีคำว่าอะไรบ้างอ่านให้คุณครูกันอ่านตามหน่อยซิคำแรก
1: เล
0: ว
1: หาว
0: ค้างคาว
1: ต้นข้าว
0: เรื่องราวว
1: ิ่งเป
0: ี้ยว
1: อบอ
0: ้าว
1: เกล
0: ียว
1: ปลิว
0: สะกดสิลูกคำนี
1: ้
0: พอร
1: ออ
0: ่านว่าพลัวต่อไปคำนี
1: ้เหลว
0: เหลียวดินเหนียวมะพร้าวรถสองแถว
1: หน
0: าวอ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากต้นทางและปลายทางอ่านเสียงฟังชัดคำนี้มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยวอแหวนอยู่ในมาตราใดเกลดังนั้นมาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกลคือคำที่เป็นมาตราที่มีตัวสะกดตรงมาตราก็คือมีพยัญชนะเพียงตัวเดียวที่เป็นตัวสะกดมาตรากงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกมาตรากงงองูมาตรากมมอม้ามาตาเกย
1: ยอย
0: ักษ์และมาตาเกลวอแหวนดังนั้นถ้าเข้าใจดีแล้วคุณครูมีเกมมาฝากกิจกรรมบิงโกมาตราในภาษาไทยวิธีการก็คือคุณครูจะต้องให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดคำที่อยู่ในมาตรากงกลุ่มหนึ่งคำกลุ่มสองมาตากมกลุ่มสามมาตาเกยกลุ่มสี่มาตาเกลแล้วก็กลุ่ม5มาตากอกาโอเคนะอ่ะ1คํา1คําแล้วยกมือแล้วก็ใช้ไมค์ตอบส่วนเด็กปลายทางตอนนี้รอคําจากเพื่อนๆนะอ่ะตอบเลยลูกง่ายๆกลุ่มที่1จับไมค์แล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็พูดเลยลูกมาตากงกลุ่ม1ก่อนกลุ่ม1ก่อนไปทีละกลุ่ม

0: อ่ะเร็วลูกมีคำว่าอะไรบ้างกลุ่มหนึ่งมาตะโกงกลุ่มหนึ่งมาตะโกงตอบเลยลูกอีกหนึ่งเพื่อนเพื่อนเบาเบาๆนะคุณไม่ได้ยินอ่ะคำว่าก
1: วางค่ะ
0: คำว่ากวางสะกดคำว่ากวางสิ
1: กอ
0: วออางอกวางต่อไปกลุ่มที่สองยืนมาตากลมมาตากลมลูกหนึ่งนะ
1: ร่มค่ะ
0: คำว่าร่มสะกดคำว่าร่มพร้อมกัน
1: รอ
0: โอมอร่มไม่เอก
1: ร่ม
0: ร่มต่อไปกลุ่มที่สามยืนมาตาเกยคำว่าอะไรนะลูก
1: คำว่าอายครับ
0: คำว่าอายสะกดคำว่าอายพร้อมๆกัน
1: ออายยออาย
0: ออายออายเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปกลุ่มที่สี
2: ่แมวครับ
0: คำว่าอะไรนะลูก
2: แมวครับ
0: แมวสะกดคำว่าแมวพร้อมกันหนึ่งสองสาม
2: มอแอวอแมวครับ
0: มอแอวอแมวโอเคแป๊บนึงนะกว้างร่มอายโอเคอายแป๊บนึงนะเดี๋ยวท่านี้นะโอเคอายต่อไปแล้วก็แมวต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลูกมาตากอกา
1: อารีค่ะ
0: อารีสะกดคำว่าอารี1 2 3
1: ออาอา
0: พร้อมกันอารี1 2 3
1: ออาอารออีรี
0: อารีได้จัดไปกลุ่มที่1มาตรากอกากลุ่มที่2มาตรากงกลุ่มที่3มาตากลมกลุ่มที่4มาตาเกยกลุ่มที่5มาตาเกยอ้าวยกยืนขึ้นตอบกลุ่ม1จ้ามาตากอกาไอติม
1: กร้าค
0: ่
1: ะ
0: ฟังเพื่อนหน่อยจ้าตอบว่า
1: ตะกร้า
0: ตะกร้าจ้ากลุ่มที่สองมาตะกงกลุ่มที่สองลูกมาตะกงมาตะกง
1: ลุงค่ะ
0: คำว่าอะไรนะจ๊ะอีกหนึ่งครั้ง
1: ลงค่ะ
0: ลงใช่ไหมจ๊ะโอเคผ่านรอเลยมาตากงต่อไปกลุ่มที่สามมาตากลม
1: กลมค่ะ
0: ฮะ
1: ว่ากลมค่ะ
0: กลมใช่ไหมคะหรือวงกลมดีเอากลมเฉยๆนะโอเคสะกดคำว่ากลมสิลูกหนึ่งสองสาม
1: กอโอมากลม
0: ถูกต้องนะจ๊ะมาตากลมต่อไปกลุ่มที่สี่มาตาเกย
1: เนย
0: เนยต่อไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่5เอาไม้ไว้ให้เพื่อนลูกมาตาเกิลจากกลุ่มที่5คำว่าอะไรดี
1: หนาวค่ะ
0: คำว่าหนาวนะต่อไปกลุ่มที่1มาตาเกิลกลุ่มที่2มาตาเกยกลุ่มที่3มาตากลมกลุ่มที่4มาตากงกลุ่มที่5กอกาตุ่มหนึ่งเริ่มก่อน
1: หาวค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: หาวค่ะ
0: มาตราอะไรคะ
1: เกิลค่ะ
0: เกิลหาวใช้ได้ต่อไปกลุ่มที่สองมาตาเกยมาตาเกยลูก
1: เตยค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เตย
0: อะไรคะดังๆชัดๆ
1: เตยค
0: ่
1: ะ
0: ใบเตยใช่ไหมเตยโอเคเตยกลุ่มที่3มาตากลม มัตตกมมัตตกมมัตตกมช่วยกันคิดว่าอะไรลูก
3: ล้มค่ะ
0: ล้มค่ะกลุ่มที่สามไอ้กลุ่มที่สี่มัตตกง
2: เสียงครับ
0: เสียงใช่ไหมลูกโอ้ดีมากเสียงอ๋อเสียงจ้าดีมากสอเอียงงอเสียงถูกต้องต่อไปกลุ่มที่ห้ามัตตโกกา
4: เมครับ
0: อะไรนะครับ
4: เมครับ
0: มีอะไรครับ
4: เมครับ
0: มีอะไรครับ
4: เม
0: เมอ๋อเรียกว่ามีเมอะไรครับเมษามกรากุมภามีนาเมษาใช่ไหมอ่ะเมนะจ๊ะชื่อเพื่อนนั่งลงต่อไปรอบสุดท้ายกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สี
2: ่กลางค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: กลางค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: กลางค่ะ
0: กล้าก
5: ลาง
0: กลางเหมือนก้างปลาใช่ไหมโอเคจ้าก้างต่อไปกลุ่มไหนพร้อมอีกกลุ่มที่สองเริ่มคำว่าอะไร
6: คิ้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
6: คิ้ว
0: คิ้วมาตาลูกคิ้ว
6: มาตาเกิล
0: มาตาเกิลนะคออีวอคิ้วไม่โทรคิ้วต่อไปกลุ่มที่ห้ายืนขึ้นคำว่าอะไรลูกมาตากลมไม้ไม้เพื่อนหน่อยจ้า
7: แบมแบมค่ะ
0: ทำไมอะไรคะ
7: แบมแบมค่ะ
0: แบมแบมอยู่ในมาตราอะไรลูกแบมแบมมาตราอะไรลูก
7: กลมค่ะ
0: กลมค่ะชื่อเพื่อนนะแบมแบมจ้าแบมแบมเขียนแบมเดียวนะขอแค่แบมเดียวพอแบมต่อไปกลุ่มที่สามเอ้ยกลุ่มที่สี่ลูก
2: กล้าครับ
0: คำว่าอะไรนะครับ
2: กล้าครับ
0: คำว่ากล้า
2: ครับ
0: กล้าสะกดซิคำว่ากล้าก
2: ลออากาไม่โทกล้าครับ
0: มาตราอะไรลูกมาตราอะไร
2: กอกาครับ
0: กอกาครับเรียบร้อยนะ20คำที่เหลือเปิดเตรียมตัวเปิดใบงานต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็เตรียมตัวเปิดไปที่ใบงานที่5เรื่องการอ่านและการเขียนคำมาตราในภาษาไทยหน้าที่134 34 35 36ใช่ไหมเปิดหน้า134ก่อนเปิดยังลูกเดี๋ยวไปทางด้วยนะตอนนี้เปิดหน้า134เริ่มที่หน้า134ก่อนฟังคำสั่งให้ดีๆอ่ะโอเคฟังกติกาลูกวิธีการเล่นเกมบิงโกมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ยังไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นวิธีการเล่นก็คือให้นักเรียนเขียนคำในมาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกลลงในตารางโดยที่คำทั้งหมดที่เราจะเขียนลงไปก็คือคำที่คุณครูให้เด็กๆคิดไปเมื่อสักครู่นี้โดยวิธีการบิงโกก็คือถ้าคุณครูสุ่มตัวเลขมาเอ้ยสุ่มคำมาแล้วก็ได้คำทั้งหมด3แถวบนหรือ3แถวตรงกลางหรือ3แถวล่างแนวนอนแนวนอนแถวใดแถวหนึ่งก็ถือว่าบิงโกนะครับหรืออีกวิธีนึงเป็นแนวเฉียงจะเฉียงทางด้านซ้ายหรือเฉียงทางด้านขวาก็ถือว่าบิงโกและอีกวิธีนึงคือแนวตั้งจะช่อง1ช่อง2ช่อง3แนวตั้งช่องไหนก็ได้จะถือว่าบิงโกแต่ต้องครบทั้ง3คำนะจ๊ะเข้าใจไหมดังนั้นตอนนี้ให้เด็กมาเขียนคำตรงนี้ก่อน20คำเลือกมาเพียง9คำเขียนจ้าเด็กปลายทางดูคำบนกระดานนะลูกมี20คำเลือกมา9คำให้เวลา1นาทีติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กไปทางเร่งมือนะลูกตอนนี้คุณครูของหนูเตรียมลูกหินเตรียมฝาเตรียมกิ่งไม้ใบไม้มาให้หนูยังลูกมีฝาน้ำใช่ไหมหนูไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับผมเตรียมฝามาจากบ้านแล้วเป็นฝาหม้อใช่ไหม

0: ใหญ่ไปใช่ป่ะไม่ได้นะจ๊ะอ้าวเร็วตรงนี้ได้6คำแล้วใครเสร็จแล้วตอนนี้มองมาที่คุณครูกันลูกนวาเสร็จแล้วให้ได้แค่9คำก่อนนะกวางร่มอายอารีตะกร้าหนาวเสียงก้างลงหาวเมคิ้วกลมเตยเคยแบมเนยล้มแมวกล้าคำแรกมนุเขียนช้านะตัดสินใจถ้าอยากเล่นนาน3ครั้งก็ต้องเร่งมือเขียนนะจ๊ะเวลาเราจำกัดลูกใครเสร็จแล้วยกมือขึ้น2มือเลยมือลงเด็กปลายทาง9คําเสร็จนะครับคําที่1หยิบฝาเตรียมตัวหยิบฝาได้เลยเอาแค่ฝาเดียวก่อนคําที่1คือคําว่าตะกร้าตะกร้าใครมีวางลงไปเลยตะกร้าคำที่สองคำว่าลงลงใครบิงโกพูดคำว่าบิงโกนะแต่ยังลงลงหนึ่งตะกร้าสองลงต่อไปคำที่สามกลมกลมกลมต่อไปคำที่สี่แมวใครบิงโกยกมือกลุ่มไหนโลกดังๆถ้าไม่ดีคำว่าบิงโกคุณเป็นคุณจะไม่ไปเดินคำว่าดูสิมีคำว่าอะไรบ้างขอตรวจสอบหน่อยโลกดังๆเอาไม้ให้เพื่อนพูดมีคำว่าอะไรบ้างครับหนูนั่งพูดได้เลย
1: ลงครับ
0: ฟังเพื่อนบิงโกคำว่าอะไรลูก
1: ลงครับ
0: ลงสอง
1: กลมครับ
0: กลมสาม
1: แมวครับ
0: แมวถูกต้องกลุ่มนี้รับไป1ดาวทั้งกลุ่มเลยคะแนนดาวทั้งกลุ่มต่อไปหน้าที่135เขียนคำใหม่ระหว่างที่เขียนคำเด็กปลายทางถ้ายังไม่บิงโกครูจะพูดคำไปเรื่อยๆนะที่เหลือต้นทางเธอดูคำก่อนเผื่อเพื่อนปลายทางเขายังไม่บิงไงนะเสียงคำว่าเสียงถ้าบิงโกแล้วพูดนะครับเด็กปลายทางคำว่ากล้าคำว่าร่มเธอไม่ต้องงงครูพูดให้เพื่อนๆปลายทางเขาเล่นต่อเผื่อเขายังไม่บิงโกเข้าใจไหมเธอเขียนคำรอไปสิคำต่อไปแบมบิงโกยังลูกไปเด็กปลายทางคำต่อไปเนยคำต่อไปหนาวคำต่อไปเมต่อไปอารีอายกวางหาวเคยคิ้วเตยก้างคำสุดท้ายล้มรอบใหม่คราวนี้ให้เวลาเด็กปลายทางเขียนคำใหม่ด้วยเนาะเพื่อความยุติธรรมตอนนี้ให้ไว้อีก1นาทีในการตรวจสอบคำของเราหน้าที่2แล้วนะเมื่อกี้กลุ่มนี้เด็กปลายทางเร่งมือลูกเร่งมือเอ่าอีกนิดนึงถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมือลงคำที่1คือคำว่าเด็กปลายทางพร้อมนะคุณครูขออนุญาตเร่งนะอย่าว่าคุณครูเลยเวลาจำกัดคำที่1กวางคำที่2ตะกร้ามาแล้ว

0: ใครใครรอแล้วบ้างใครคอยแล้วอุ้ยมาแล้วอ่ะคำต่อไปร่มยังใช่ไหมใครบิงโกเปล่าต่อไปก้างยังมีคนบิงโกนะในปลายทางมีไม่ลูกใครบิงโกแล้วจัดการนะบิงโกดังๆต่อไปคำนี้รอคำว่าอะไรแบมแบมคำต่อไปคำว่าเคยอะไรลูกคนไหนดังๆๆๆๆๆอ่ะเอาไมค์ไปให้เซเนลหน่อยกลุ่มนี้บิงโกมีคำว่าอะไรบ้างครับเด็กชายเซเนล
1: ตะกร้าคร
0: ับ ตะกร้าครับ
1: กวางครับ
0: กวางครับ
1: เคยครับ
0: เคยครับบิงโกรับไปคะแนนกลุ่ม1ดาวส่วนเด็กๆปลายทางและในโอเคอ่ะหยุดก่อนลูกมาฟังครูก่อนเด็กๆปลายทางและต้นทางเหลืออีก1หน้าคือหน้า135ให้เด็กๆไปเล่นกับคุณครูของหนูเองแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆต้นทางเดี๋ยวหาเวลาว่างไปเล่นกับคุณครูได้อีก1หน้านะครับส่วนเรื่องราวของเราในวันนี้เราคงจะต้องถึงในเรื่องของการสรุปความรู้กันบ้างว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรไปโดยที่คุณครูมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆเป็นการสรุปความรู้อ่ะนั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์และสรุปความรู้ตอบคำถามตอบปริศนาคำทายนี้ให้คุณครูกันฟังหน่อยลูกสัตว์นี้คนไทยเลี้ยงไว้ไถนามีเขาสี่ขาหนูจ๋าตอบไว้ตอบว่าควายสะกดคำว่าควายสิลูกอยู่ในมาตราใดอยู่ในมาตราใดมาตาเกยต่อไปอยู่ทะเลกินตมแต่คนงมมันขึ้นมากินอีกคิวอีกคิวตอบดังๆลูกตะโกนมาเลยหอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าสะกดคำว่าหอยพร้อมกัน1 2 3อยู่ในมาตราใดเกยต่อไปปริศนานี้ฉันคืออะไรเอาไว้เย็บผ้าปลายแหลมหนักหนาหนูจ๋าเราทายเข็มมีตัวสะกดคือตัวอะไรอยู่ในมาตราใดถูกต้องจ้าเด็กไปทางตอบได้ไหมต่อไปฉันคืออะไรเห็นได้บนหัวเส้นคลุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำว่าผมนะก็คือมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกมอม้าอยู่ในมาตราใดกลมจ่ายอดเยี่ยมต่อไปอะไรเอ่ยตอนเช้าเชิญขึ้นตอนเย็นเชิญลงผู้คนยืนตรงตอบว่าธงนั่นเองอยู่ในมาตราใดลูกธงก้องเพราะว่ามีตัวงองูเป็นแน่นอนเป็นตัวสะกดต่อไปปริศนาสุดท้ายอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้าตัวอยู่ในน้ำปลาดาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าว่าดาวตัวนี้อยู่ในมาตราใดมาตราใดเกิลเพราะว่ามีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดแน่นอนเอาผมให้กับตัวเองหน่อยจ้าเก่งทุกคนเลยและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นคือใบความรู้ที่3เรื่องมาตราในภาษาไทยมาตรากกใบงานที่6เรื่องสำรวจคำในมาตรากกและคุณครูกันเพิ่มตารางบิงโกอยู่ในเว็บไซต์นะครับขอให้คุณครูไปดาวน์โหลดแล้วก็ถ่ายเอกสารมาให้นักเรียนได้เล่นเกมบิงโกในชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะว่าบทเรียนในขั้นถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของมาตรากกขอให้กลับไปทบทวนความรู้มาตรากกขอให้กลับไปทบทวนความรู้มาด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดมากองเคารพ

0: นอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
6: 1 2 3 Let's go
0: คนตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของน้ำหนึ่งเองทั้งสามคนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
7: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
8: สวัสดีจ้าเราชื่อตะวัน
9: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
0: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
7: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้าง
0: พิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้น
3: ทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
0: เศษหนึ่งส่วนสี
3: ่แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
0: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับหนึ่งและภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
3: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
0: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
3: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
0: การลบ
3: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
0: คำตอบคือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
3: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันที

0: โดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: ทุกคนเรายังไม่อิ่มได้ถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
2: ได้สิภูผา
1: ขอบคุณนะทุกคน
3: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันถ้าหากมีจำนวนหลักไม่เท่ากันเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรคะจำนวนหลักที่มากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่านั่นเองใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในกรณีที่เราเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไรเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันนั่นเองค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะคะคุณครูมีสินค้ามาให้กับนักเรียน2ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือสินค้าชนิดไหนคะ
1: แว
0: ่นตากันแดดนะคะราคาเท่าไหร
1: ่849 บาท
0: ต่อไปค่ะเป็นร่มนะคะราคาเท่าไหร่คะ
1: 219 บาท
0: แว่นตาราคา849 บาทร่มราคา219 บาทสินค้าทั้งสองนี้นะคะสินค้าใดมีราคามากกว่าร่มหรือว่าแว่นตากันแดดคะบางคนตอบว่าแว่นตากันแดดนะคะทำไมถึงตอบว่าแว่นตากันแดดมีราคามากกว่าเพราะว่าอะไรคะนักเรียนสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตจากตัวเลขในหลักอะไรคะหนูพิจารณาจากหลักร้อยก่อนเลยใช่ไหมคะถ้าหลักร้อยแว่นตากันแดดหลักร้อยมีค่าเท่ากับ800นะคะร่มราคา219 บาทในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ200ซึ่ง800เป็นยังไงกว่า200คะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าราคาแว่นตากันแดดมากกว่าราคาร่มใช่ไหมคะใช่นะคะซึ่งถูกต้องนะคะเราสามารถใช้แนวคิดในการเปรียบเทียบโดยใช้การพิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าจะให้ชัดเจนนักเรียนอาจเปรียบเทียบโดยใช้ตารางหลักเลขนะคะจากแว่นตาราคา849 บาท8ในหลัก100 8ในหลัก100นะคะมีค่าเท่ากับ800ดังนั้นเลขโดดในหลัก100ก็คือเลข8นั่นเองใช่ไหมคะแว่นตากันแดดเลขโดดในหลัก10คือเท่าไรคะ
1: 4
0: คือ4เลขโดดในหลักหน่วยล่ะคะคือ
1: 9
0: คือ9ถ้าเป็นราคาร่มบ้างร่มราคา219 บาทเลขโดดในหลัก100ของ219คือเลขอะไรคะเลข2เลขโดดในหลัก10ล่ะคะ
1: 1
0: และเลขโดดในหลักหน่วยล่ะคือ
1: 9
0: เราก็พิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองเลขโดดของจำนวนใดนะคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า849นั้นนะคะเป็นจำนวน3หลักเหมือนกันเลยนะคะอยู่ทางซ้ายสุดนะคะหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก็คือหลัก100นะคะ8ในหลัก100ก็มีค่า800เหมือนที่นักเรียนนำเสนอคุณครูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะส่วนอีกจำนวนหนึ่งคือ219เป็นจำนวนกี่หลักคะก็เป็นจำนวน3หลักเหมือนกันหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลัก100นะคะเราก็พิจารณาหลัก100หลัก100เป็นเลข2 2ในหลัก100ก็มีค่า200พอนักเรียนพิจารณาไปแล้วพบว่า800เป็นยังไงกว่า200800มากกว่า200ก็เลยสรุปได้ว่า849มากกว่า219นั่นเองถ้าเราพูดอีกแบบนึงถ้าคุณครูอยากพูดว่า219ขึ้นก่อนคุณครูจะต้องพูดว่ายังไงคะ
1: 219น้อยกว่า849
0: ถ้าเราจะพูด219ก่อนนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า219น้อยกว่า849นั่นเองเราสามารถเปรียบเทียบผลออกมาได้2แบบนะคะ ก็คือ849มากกว่า219หรือ219น้อยกว่า849นั่นเองนะคะซึ่งการพิจารณานี้นะคะเราสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ได้849มากกว่า219ค่ะเพราะมากกว่าเราก็ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าหรือ219น้อยกว่า849เราก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะแต่ไม่เกิน 1,000 ใช่ไหมคะแต่ว่าในชั้นป.3 ของเรานะคะก็จะเรียนรู้ในจำนวนที่มากขึ้นนั่นเองหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันได้นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองค่ะ

0: เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมแรกในการเปรียบเทียบจำนวน2หลักกับจำนวน2จำนวนนะคะที่มีจำนวนหลักเท่ากันคุณครูมีรูปอะไรมาให้นะคะนักเรียนคุณครูมีหลักลูกคิดซึ่งคุณครูได้ใส่ลูกคิดไปแล้วในหลักต่างๆใช่ไหมคะหลักลูกคิดแรกแสดงจำนวนเท่าไรคะให้นักเรียนเริ่มนับเลยค่ะในหลักหมื่นมีลูกคิดกี่ลูกคะ7ลูกใช่ไหมคะในหลักหมื่นมีลูกคิด7ลูกก็แสดงจำนวนเท่าไรคะ70,000ในหลักพันมีลูกคิดกี่ลูกคะ3ลูกก็แสดงจำนวน 3,000 ในหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูกคะ7ลูกเหมือนกันก็แสดงจำนวน7อะไรคะ700ในหลัก10มีกี่ลูกคะ2ลูกแสดงจำนวน20หรือว่าถ้าเราเป็นภาษาพูดก็คือ20นั่นเองใช่ไหมคะและสุดท้ายหลักหน่วยมีกี่ลูกคะ1ลูกแสดงจำนวน1หน่วยนั่นเองนะคะดังนั้นลูกคิดแรกนะคะแสดงจำนวน 73,700ถูกต้องค่ะต่อไปล่ะคะหลักลูกคิดที่2แสดงจำนวนเท่าไหร่ในหลักหมื่นมีกี่ลูกคะ
1: 6
0: ลูกแสดงจำนวน 60,000 ในหลักพันล่ะ5ลูกแสดงจำนวน 5,000 ในหลักร้อยล่ะคะในหลักร้อย2ลูกแสดงจำนวน 2,000 200ใช่ไหมคะต่อไปในหลัก10มีกี่ลูกคะ4ลูกแสดงจำนวน40และในหลักหน่วยมีกี่ลูกคะ8ลูกแสดงจำนวน8หน่วยนั่นเองนะคะดังนั้นลูกคิดหลักนี้นะคะแสดงจำนวนเท่าไรคะ
1: 65,248
0: ทั้ง2จำนวนนี้นะคะเป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนเป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลักใช่ไหมคะนี่ก็5หลักนี่ก็5หลักเท่ากันเลยนะคะเมื่อจำนวนหลักเท่ากันนะคะเราจะมาพิจารณาว่าจำนวนใดมากกว่าเพราะเหตุใดเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนี้สังเกต2จำนวนนี้แล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้หรือยังคะตอนนี้มีใครรู้หรือยังว่าจำนวนใดมากกว่ามีคนรู้แล้วนะคะนักเรียนใช้วิธีในการพิจารณาอย่างไรคะดูตัวเลขหรือว่าดูเลขโดดที่อยู่ทางไหนคะดูเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองใช่ไหมคะเพื่อให้ชัดเจนนะคะเราอาจจะใช้การเปรียบเทียบโดยใช้ตารางหลักเลขก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นจำนวน5หลักใช่ไหมคะคุณครูสอบถามไปแล้วเนาะมี7อยู่ในหลักพันมี3มี7อยู่ในหลักหมื่น3อยู่ในหลักพัน7ในหลักร้อย2อยู่ในหลัก10และ1อยู่ในหลักหน่วยอันนี้คือจำนวนแรกของหลักลูกคิดแรกใช่ไหมคะและหลักลูกคิดที่2ก็แสดงจำนวน 65,248 ซึ่งสามารถนำเลขโดดมาใส่ในตารางหลักเลขได้ดังนี้นั่นเองใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนพิจารณาเลขโดดทางซ้ายสุดเลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักอะไรคะเลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักหมื่นนะคะเลขโดดทางซ้ายสุดอยู่ในหลักหมื่นพิจารณาจำนวนแรก 73,721 เลขโดดทางซ้ายสุดในหลักหมื่นคือเลขอะไรคะเลขโดดทางซ้ายสุดคือเลข7นะคะอยู่ในหลักหมื่นนะคะมีค่าเท่ากับ 70,000 ต่อไปจำนวนที่2เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข6นะคะมี6อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ60,000แล้ว70,000เป็นยังไงกว่า60,000คะ
1: มากกว่า
0: 70,000นะคะมากกว่า60,000เราก็จะได้ว่า 73,721 มากกว่า 65,248 ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่นักเรียนบอกว่านักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้แล้วนักเรียนเปรียบเทียบได้แบบนี้ไหมคะเปรียบเทียบได้แบบนี้นะคะจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันเนี่ยให้เราพิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดเลขโดดของจำนวนใดที่มีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองใช่ไหมคะ นี่เลยค่ะซึ่งที่เราพิจารณากันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเลขโดดทางซ้ายสุดของจำนวนแรกคือ7เลขโดดทางซ้ายสุดของจำนวนที่2คือ6แล้วนักเรียนก็พิจารณามาแล้ว7ในหลักหมื่นมีค่า 70,000 6ในหลักหมื่นมีค่า 60,000 และเวลาเราพิจารณาเราก็ได้ว่า 70,000 นี้มากกว่า 60,000 ทำให้ได้ว่า 73,721 มากกว่า65,248 นั่นเองหรือถ้าเรานำ 65,248 มาขึ้นก่อนเราจะต้องบอกว่า 65,248 เป็นยังไงกว่าคะน้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่า 73,721 หรือนักเรียนสามารถเขียนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือว่าจะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเขียนได้ดังนี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะในข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกตสิคะว่าคุณครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเท่าไรกับจำนวนเท่าไรเริ่มจากจำนวนแรกนักเรียนอ่านจำนวนแรกพร้อมกันค่ะ 72,615 ต่อไปจำนวนที่2ขอให้น้ำหนาวน้ำหนาวคะน้ำหนาวอ่านจำนวนที่2ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะนักเรียนน้ำหนาวจับไมค์เลยนะคะแล้วก็อ่านจำนวนที่2เลยค่ะ
2: 75,139 ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะน้ำหนาวทุกคนปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยนะคะ 75,139 จำนวนทั้ง2จำนวนนี้นะคะจำนวนใดมากกว่าแล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะเวลาเราพิจารณานักเรียนพิจารณาเลขโดดทางไหนก่อนคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนเลยใช่ไหมคะก็คือพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยในหลักหมื่นเนื่องจากว่าทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนกี่หลักเหมือนกันคะเป็นจำนวนกี่หลักเหมือนกันนะกี่หลักคะเนื่องจากทั้งสองจำนวนเป็นจำนวน5หลักเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนแรกนะคะคือเลขอะไรคะเลข7อยู่ในหลักอะไรเลข7อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่าไหร่คะ 70,000 ต่อไปจำนวนที่2เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข7อยู่ในหลักอะไรคะหลักหมื่นเหมือนกันมีค่าเท่าไหร่มีค่า 70,000 เหมือนกันนักเรียนคะถ้าเป็น 70,000 เหมือนกันทั้งคู่นี้เราจะทำยังไงดีคะให้เราพิจารณาในหลักไหนต่อคะให้เราพิจารณาในหลักถัดไปที่อยู่ทางขวามือของหลักหมื่นก็คือหลักพันนั่นเองใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราพิจารณาเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดแล้วปรากฏว่ามีค่าเท่ากันเราก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้เราต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาคือหลักพันเก่งมากเลยค่ะมาพิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักพันกันเลขโดดที่อยู่ในหลักพันของจำนวนแรกคือเลขอะไรคะ
3: 2
0: เลข2มีค่าเท่าไหร่อยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ
3: 2
0: มีค่า 2,000 ต่อไปจำนวนที่2เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข5อยู่ในหลักพันมีค่า5,000 ทีนี้ในหลักนี้เท่ากันหรือยังเอ่ยเท่ากันไหมคะไม่เท่า 2,000 เป็นยังไงกว่า 5,000
3: น้อยกว
0: ่า 2,000 น้อยกว่า 5,000 ดังนั้นเราจึง

0: หรือเขียนเป็นเครื่องหมายมากกว่าได้แบบนี้เลยยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่ากิจกรรมจับคู่สู้กันแต่ก่อนที่เราจะจับ
1: คู่ร้อยสู่ถึงเก้า
0: ครั้งละ
1: หน
0: ึ
1: ่งต
0: ั
1: ว
0: จน
1: ครบห้าต
0: ัวให้นักเรียนสุ่มตัวเลขจากวงล้อ0ถึง9ครั้งละ1ตัวนักเรียนจะได้เลขโดดครั้งละ1ตัวใช่ไหมคะสุ่มจนครบ5ตัวเพื่อนำมาสร้างเป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลัก1จำนวนนั่นเองแต่การที่นักเรียนจะสุ่มตัวเลขจากวงล้อได้นะคะนักเรียนจะต้องมีอะไรบ้างมีแผ่นวงล้อก่อนเลยอันดับแรกซึ่งคุณครูได้เตรียมไว้แล้วค่ะนักเรียนนําแผ่นวงล้อตัวเลขขึ้นมาเลยนะคะแผ่นวงล้อตัวเลขมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแผ่นวงล้อตัวเลขนะคะก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมวงล้อพาเพลินเลยนะคะก็จะมีตัวเลข0ถึง9นั่นเองเตรียมขึ้นมาแล้วใช่มั้ยคะอุปกรณ์อีก2อย่างค่ะอย่างแรกลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษนักเรียนมีหรือยังคะ
1: ม
0: ีแล้วนะคะคุณครูก็เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแล้วเหมือนกันที่มุมนะคะเห็นหรือยังคะของตัวเองเห็นแล้วนะคะและคุณครูก็จะมีตารางหลักเลขให้และบรรทัดสุดท้ายก็คือจำนวนที่ได้คือเมื่อนักเรียนหมุนวงล้อแล้วนะคะให้นักเรียนนำตัวเลขทั้ง5ตัวที่นักเรียนได้มาจากการหมุนวงล้อไปใส่ลงในตารางหลักเลขในหลักใดก็ได้เลยนะคะแล้วนำมาสร้างเป็นจำนวน5หลัก1จำนวนนักเรียนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: น้ำหนามีคำถามค่ะว่ายังไงคะอะไรนะคะ
2: แล้วส
0: ุ่
2: มท
0: ั้
2: งหมดเท่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสุ่มทั้งหมด5รอบ1รอบจะได้เลขโดดมา1ตัวใช่ไหมคะ5รอบก็จะได้มา5ตัวนำมาสร้างเป็นจำนวน5หลัก1จำนวนพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาจำกัดนะ2นาทีพอไหมคะให้ได้จำนวน5หลัก1จำนวนนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

จับทางนี้สิลูกแล้วหนูก็ใช้มือไม่อยากได้เลขอะไรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะแล้วเวลาอีกหนึ่งนาทีนักเรียนเขียนจำนวนที่ได้ด้วยนะคะจำนวนที่ได้คือจำนวนใดเขียนไปด้วยนะใส่จุลภาคให้ถูกต้องจำนวนที่ได้ด้วยค่ะจำนวน

อันนักเรียน ตอนนี้หมดเวลา2นาทีแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จยกมือตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะตอนนี้ทุกคนนะคะน่าจะได้จำนวน5หลักของตนเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต่อไปเราจะมาสู้กันอย่างไรนักเรียนปิดจำนวนของตนเองค่ะอย่าให้เพื่อนเห็นนะปิดจำนวนของตนเองไว้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเราจะเข้าสู่กิจกรรมจับคู่สู้กันแล้วนะคะจับคู่กับเพื่อนที่นั่งใกล้กันเลยตอนนี้ทุกคนได้คู่หรือยังคะใครยังไม่ได้คู่ยกมือขึ้นค่ะตอนนี้ได้คู่หมดแล้วนะคะหลังจากได้คู่แล้วนะคะคุณครูที่แต่ละคนเปรียบเทียบจำนวนที่แต่ละคนสร้างขึ้นเปรียบเทียบจำนวนเลยค่ะให้เพื่อนตัวเองดูด้วยค่ะนักเรียนนำจำนวนของตนเองให้เพื่อนที่เป็นคู่ของเราดูแล้วเปรียบเทียบกันนักเรียนนำจำนวนของตนเองให้เพื่อนที่เราจับคู่ให้คู่ของเราดูค่ะแล้วนำมาเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบเรียบร้อยหรือยังคะเมื่อเปรียบเทียบได้แล้วนักเรียนมาดูการแพ้ชนะค่ะคุณครูจะบอกกติกาการแพ้ชนะนะคะรอบที่หนึ่งก็คือกำหนดให้จำนวนที่นักเรียนสร้างขึ้นเป็นจำนวนเงินใครมีจำนวนเงินมากกว่าคนนั้นชนะใครชนะคะคนที่ชนะเขียนหมายเลข1ไว้ค่ะเป็น1คะแนนหนูชนะ1รอบ1คะแนนต่อไปเดี๋ยวจะก้าวเข้าสู่รอบที่2รอบที่2ให้นักเรียนเปลี่ยนคู่ค่ะแต่ให้จับคู่ภายในกลุ่มนะเปลี่ยนคู่ได้คู่หรือยังตอนนี้ใครยังไม่ได้คู่ยกมือใครได้คู่แล้วยกมือคนที่ยกมือคือคนได้คู่แล้วนะคะกลุ่มนี้5ใครได้คู่แล้วยกมือตอนนี้ทุกคนได้คู่หมดแล้วนะคะมือลงเดี๋ยวเราจะมาดูรอบที่2เกณฑ์การแพ้ชนะรอบที่2ก็คือกำหนดให้จำนวนที่นักเรียนสร้างขึ้นเป็นจำนวนขยะถ้ามีจำนวนขยะมากแพ้หรือชนะคะแพ้คนที่มีจำนวนน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะค่ะใครชนะคะใครชนะยกมือขึ้นเลยคนที่ชนะนะคะเขียนหมายเลข1เขียนหมายเลข1รับไป1คะแนนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไหนใครได้1คะแนนไหนใครได้2คะแนนไหนใครได้3คะแนนมีคนได้3คะแนนไหมคะยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีรอบที่3ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบที่3รอบที่4เราสามารถนำกิจกรรมนี้ไปเล่นนอกเวลาได้นะคะแล้วก็กำหนดเป็นจำนวนของอะไรของอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีผู้ชนะคือผู้ที่มีจำนวนมากกว่าผู้ชนะอาจจะเป็นผู้ที่มีจำนวนน้อยกว่าก็ได้เราก็สามารถเก็บสะสมคะแนนไปได้นะคะต่อไปมากิจกรรมต่อไปค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นใบกิจกรรม 1.3 คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วนำขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนนำใบกิจกรรม 1.3 ขึ้นมานะคะใครยังไม่นำใบกิจกรรม 1.3 ขึ้นมาน่าอาจจะไม่ทันเพื่อนนะคะนักเรียนนำขึ้นมาเลย

0: เก็บกิจกรรมวงล้อพาเพลินไว้ข้างล่างค่ะนำใบกิจกรรม 1.3 ขึ้นมาเลยค่ะเมื่อนักเรียนนำขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนักเรียนสังเกตนะคะข้อที่1จะอยู่ตรงกลางนะคะข้อข้างบนจะเป็นข้อตัวอย่างให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 1.3 ข้อที่1กับข้อที่2กำหนดเวลากี่นาทีดีคะ5นาทีทันไหมคะ
1: ท
0: ัน
1: ค
0: ่ะอ่านงั้นคุณครูจะให้เวลา5นาทีนะคะถ้าเสร็จก่อนเราก็จะไปกิจกรรมต่อไปก่อนแต่ถ้าเสร็จทีหลังเราก็อาจจะเพิ่มเวลาให้ดังนั้นนักเรียนต้องรักษาเวลาด้วยนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยค่ะเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจให้นักเรียนยกมือสอบถามคุณครูได้เลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่นค่ะลงมือทำได้เลยค่ะอะไรนะคะหลักถัดไปทาง

กันหลักพันเท่ากันเราก็จะพิจารณาเลขรวมในหลักพัน

4,000 มากกว่า 3,000 ใช่ไหมตรงนี้ของเราต้องเป็นอะไรเอ่ย30,000กับ60,000

ราพิจารณา 58,000 บาททั้งหมดเลยใช่ไหมคะสรุปก็ต้องเป็น

เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดทางขวาสุดหลักพันก็เท่ากันใช่ไหมคะเราจึงพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยต่อหลักถัดไปทางขวาเรื่อยคือหลักหมื่นถัดไปทางขวาคือหลักอะไรลูกหลักอะไรคะหลักพันเราก็ต้องพิจารณาหลักถัดไปทางขวาคือหลักพันตรงนี้ต้องเป็นหลักพัน

100เพราะงั้นตรงนี้เราต้องเอาหลักร้อยมาค่ะหลักร้อยคือ1กับ6ใช่ค่ะมีค่า100กับ600ไหนดูซิหรอเสร็จหรือยังเสร็จแล้วหรอมาดูซิ3อยู่ในหลักอะไรคะนี่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่น3อยู่ในหลักอะไรลูกหมื่นนะต้องเป็นหลั

อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อของตนเองด้วยที่มุมบนขวาหลักหมื่นเท่ากันใช่ไหมหลักพันเท่ากันใช่ไหมคะต่อไปต้องพิจารณาหลักอะไร

ลักหมื่นเสร็จแล้วหลักหมื่นเท่ากันต่อไปเราต้องพิจารณาหลักอะไรต่อคะหลักหมื่นเท่ากันเราก็ต้องมาพิจารณาหลักพันใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นหลักพันหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักหมื่น5ในหลักหมื่นมีค่า 50,000 เท่ากันหลักถัดไปทางขวาของหลักหมื่นคือหลักหลักพันตรงนี้ก็ต้องเป็นหลักพันแล้วก็มาพิจารณาหลักพันพอหลักพันเท่ากันแล้วทีนี้เราต้องไปพิจารณาหลักอะไรคะ 8,000 ดิทำไมคิด800ต้องเป็น 8,000 พอเราพิจารณาหลักพันแล้วเท่ากันต้องเป็น 8,000 ลูกอันนี้ 80,000 นี่คือ 80,000 แล้วเนี่ยต้องเป็น 8,000 พอหลักพันเท่ากันแล้วเราต้องไปพิจารณาหลักอะไรต่อหลักร้อยพิจารณาหลักร้อยเขียนว่าเนี่ยหลักร้อยแล้วนี่ไหนกลุ่มไหนทำข้อที่1ข้อที่2เสร็จแล้วลูกกลุ่มไหนยังเหลือข้อที่2ไม่เสร็จยกมือนักเรียนทำข้อที่2ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปด้วยกันเสร็จแล้วเนาะ600มากกว่า100โอเคเดี๋ยวนะหนูขึ้น600ก่อนเลยลูกเพราะว่าจำนวนมันขึ้น100ก่อน600มากกว่า100อ้อดังนั้น100ถึงมากกว่าไอ้น้อยกว่าใช่ไหมอันนี้มากกว่าโอเคนักเรียนคะตอนนี้เกินเวลา5นาทีแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จคะยกมือเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปกิจกรรมนี้ก่อนดีไหมคะเดี๋ยวพอสรุปกิจกรรมนี้เสร็จปุ๊บคุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 1.3 ต่อดีไหมเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมลูกในข้อที่1นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนในหลักอะไรคะนักเรียนเปรียบเทียบจำนวน5หลักโดยพิจารณาจากหลักหมื่นและเปรียบเทียบได้เลยใช่ไหมคะลูกซึ่งการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนักเรียนก็ต้องพิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางไหนก่อนคะทางซ้ายสุดสิใช่ไหมเลขโดดที่อยู่ข้างหน้าสุดก็คือเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะพิจารณาเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนจำนวนที่ค่าของเลขโดดทางซ้ายสุดในหลักทางซ้ายสุดนะคะมากกว่าจะเป็นจำนวนที่มากกว่าแล้วถ้าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากันล่ะคะนักเรียนเหมือนข้อ2เลยพอนักเรียนเปรียบเทียบในหลักหมื่นแล้วหลักหมื่นมีค่าเท่ากันนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบในหลักพันซึ่งหลักพันอยู่ทางขวานะคะให้นักเรียนไปพิจารณาหลักถัดไปทางขวานักเรียนคะแล้วถ้าหลักพันเท่ากันอีกล่ะถ้าหลักพันเท่ากันอีกก็พิจารณาหลักร้อยเหมือนข้อที่2ใช่ไหมลูกทั้งหลักหมื่นและหลักพันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาหลักร้อยและมาพิจารณาว่าค่าของจำนวนใดนะคะที่หลักร้อยเนี่ยมีค่ามากกว่าก็จะมากกว่านั่นเองหากค่าของเลขโดดจำนวนใดที่มากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดไว้กลับไปให้นักเรียนทบทวนด้วยใครที่ทำใบกิจกรรม 1.3 เรียบร้อยแล้วนักเรียนนำใบกิจแบบฝึกหัด 1.6 ขึ้นมาแต่ถ้าใครยังทำไม่เสร็จนะคะนักเรียนทำแบบฝึกใบกิจกรรม 1.3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงนำแบบฝึกหัด 1.6 ขึ้นมาค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทำถึงไหนกันแล้วคะเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวได้วิชาคณิตศาสตร์กำลังจะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วไหนใครทำชุดกิจกรรมเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะใบกิจกรรมอะค่ะนักเรียนใครทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วยกมือขึ้นทุกคนเสร็จหมดแล้วเนาะมือลงค่ะส่วนแบบฝึกหัดนะคะจะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่จะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ในข้อที่1นี้เขียนเหมือนในใบกิจกรรมเลยใช่ไหมคะส่วนข้อที่2จะคล้ายๆกับใบกิจกรรมในข้อที่2นั่นเองนะคะคือหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดในหลักแรกคือหลักหมื่นเนี่ยเท่ากันเราจะต้องไปพิจารณาในหลักถัดไปทางขวามือนะคะนักเรียนก็เขียนข้อมูลแล้วก็หลักในการพิจารณาด้วยส่วนข้อ3นั้นนักเรียนแค่เปรียบเทียบจำนวนโดยใช้วิธีการพิจารณาจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดของจำนวนใดที่มากกว่าก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะในชั่วโมงถัดไปบทเรียนครั้งต่อไปวิชาคณิตศาสตร์จะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากเราเปรียบเทียบจำนวนเป็นแล้วต่อไปเราจะเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103,000 จำนวนนะคะในการเรียงลำดับจำนวนนับเราก็อาจจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับสิ่งที่คุณครูนะคะจะต้องเตรียมก็คือ 1. บัตรตัวเลขแสดงจำนวนและบัตรภาพค่ะ 2. ใบกิจกรรม 1.4 และ 3. นะคะแบบฝึกหัด 1.7 นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถช่วยคุณครูเตรียมอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคาบถัดไปสวัสดีค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีแล้วตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:00 น.

้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 20:35 นาทีช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะคุณครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะทบทวนความรู้กันก่อนนะคะโดยคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะซึ่งเกมในวันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นเกมนะคะก็คือป้ายเครื่องหมายถูกกับป้ายเครื่องหมายผิดแบบนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนปลายทางไม่มีอุปกรณ์นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะใช้สัญลักษณ์มือแทนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าจะตอบ

ว่าถูกต้องก็คือนะคะให้นักเรียนยกมือหนึ่งข้างแบบนี้นะคะตอบว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าตอบว่าไม่ถูกต้องหรือตอบเครื่องหมายผิดนะคะให้นักเรียนยกมือสองข้างแบบนี้นะคะเครื่องหมายผิดนะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนปลายทางเข้าใจนักเรียนต้นทางนะคะก็จะใช้อุปกรณ์เครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดแบบนี้นะคะโดยที่กิจกรรมเกมในวันนี้นะคะคุณครูจะมีรูปกิจกรรมมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะซึ่งเป็นรูปกิจกรรมที่นักเรียนอาจจะเคยทำหรือพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็มีข้อความมาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นการดึงเป็นการผักหรืออาจจะเป็นทั้งการดึงและการผักนักเรียนก็ลองพิจารณารูปภาพนั้นนะคะว่าตรงกับข้อความหรือไม่นะคะถ้าพิจารณาแล้วว่าเห็นด้วยถูกต้องนะคะให้นักเรียนทำยังไงคะแต่ถ้าพิจารณาแล้วกิจกรรมนั้นกับข้อความนั้นไม่ถูกต้องหรือผิดนะคะให้ยกเครื่องหมายอะไรคะยกเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายผิดนะคะก็คือยกขึ้นมานะคะนักเรียนพิจารณาแล้วนะคะได้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งยกขึ้นนะคะให้ครูบอกก่อนนะคะว่าให้ยกขึ้นให้ครูให้สัญญาณก่อนว่ายกขึ้นนักเรียนถึงจะยกขึ้นพร้อมกันนะคะถ้านักเรียนยกขึ้นก่อนอาจจะมีเพื่อนข้างๆอาจจะลอกคำตอบเราก็ได้เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่รูปแรกกันเลยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะคนขายคนขายของคนขายไอติมใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาทำอะไรอยู่เนี่ยภาพนี้เขาเข็นรถเข็นอยู่ใช่ไหมแล้วทิศทางการเข็นรถเข็นเขาเข็นไปในทิศทางไหนคะเข็นไปเข็นไปทางด้านหน้าก็คือด้านหน้าของคนเข็นใช่ไหมคะก็คือด้านนี้ถูกไหมคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าภาพนี้เป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกคิดก่อนลองคิดค่ะแล้วก็เตรียมหยิบเครื่องหมายนะคะว่านักเรียนจะตอบเครื่องหมายอะไรนักเรียนปลายทางนะคะอย่าเพิ่งยกนะคะเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณก่อนแล้วนักเรียนก็ค่อยยกแล้วก็ทำสัญญาณมือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะได้คำตอบไหมคะถ้าได้คำตอบยกค่ะยกแล้วนักเรียนตอบเหมือนกันเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรคะไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับคำตอบนี้ก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยนักเรียนต้นทางตอบถูกทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกนะคะก็ไปกันต่อนะคะแต่ถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูภาพนี้กันต่อค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเตะฟุตบอลนะคะเตะฟุตบอลนะคะเป็นการผลักใช่หรือไม่การเตะฟุตบอลเตะลูกฟุตบอลเป็นการผลักใช่หรือไม่ได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางได้หรือยังคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมยกค่ะตัดสินใจค่ะตัดสินใจให้ดีสูงๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตอบผิดก็ไม่เป็นไรมีคำตอบที่แตกต่างนักเรียนต้นทางมีคำตอบที่แตกต่างนักเรียนปลายทางคำตอบแตกต่างไหมคะเราไปดูกันค่ะสำหรับคำตอบในข้อนี้เป็นการผลักถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะไม่เป็นไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ตัวในภาพถัดไปนะคะนักเรียนปลายทางไปดูกันต่อเลยนะคะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยภาพนี้เป็นภาพกิจกรรมอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังถูพื้นใช่ไหมเขากำลังถูพื้นลองพิจารณาดูนะคะว่าถูพื้นเป็นการดึงใช่หรือไม่คิดให้ดีเป็นการดึงใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกนะคะคิดได้หรือยังคะได้คำตอบหรือยังนักเรียนปลายทางได้หรือยังถ้าได้แล้ว

0: ยกค่ะยกแล้วยกเลยนะไม่เอาลงนะยกแล้วยกเลยอ่ะมาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนปลายทางตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับการถูพื้นคำตอบก็คือผิดนั่นเองก็คือไม่ใช่การดึงแต่ต้องเป็นอะไรเอ่ย
1: การด
0: ึ
1: ง
0: ค่ะคำตอบก็คือเป็นทั้งการดึงและการผลักอ่ะโอเคปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ปรบมือใจเพื่อนที่ยังตอบไม่ถูกด้วยไม่เป็นไรนะคะเป็นการดึงและการผลักอันนี้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองมาดูข้อถัดมาภาพนี้ภาพอะไรภาพนี้ภาพอะไรตอบถูกกันไหมภาพนี้ภาพอะไร
1: เด็กผู้ชาย
0: อันนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังเด็กๆกำลังกอดใช่ไหมกำลังกอดกระต่ายลองทำท่ากอดหน่อยทำท่ากอดหน่อยกอดกระต่ายลองพิจารณาดูว่านะคะเป็นการผลักใช่หรือไม่การกอดสัตว์เลี้ยงหรือการกอดกระต่ายเป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกนะคิดหรือยังคะได้คำตอบหรือยังได้หรือยังนักเรียนปลายทางได้หรือยังคะถ้าได้แล้วยกค่ะโอ้คำตอบเหมือนกันนักเรียนต้นทางตอบเหมือนกันทั้งห้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะถ้าตอบแล้วนะคะไปดูคำตอบกันค่ะว่าเป็นการผลักใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นั่นเองแล้วเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นการดึงนั่นเองค่ะก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอบว่าเป็นการดึงปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ทบทวนกิจกรรมมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งค่ะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งให้เก็บอุปกรณ์ไว้ใต้โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนในกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนคะมาช่วยกันตอบคำถามเพื่อเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันค่ะสำหรับคำถามนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าการดึงและการผลักมีลักษณะการออกแรงและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงเหมือนกันหรือไม่อย่างไรคะเหมือนกันไหมคะลักษณะการออกแรงของการดึงการผลักเขามีลักษณะการออกแรงที่เหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะใครจะตอบยกมือลองตอบมาก่อนนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนเนี่ยคิดยังไงกับคำตอบนี้การดึงการผลักมีลักษณะการออกแรงเหมือนกันหรือไม่เหมือนไหมคะส่งไม้ให้เพื่อนด้วยค่ะส่งไม้ให้เพื่อนกลุ่ม5ด้วยค่ะเหมือนกันหรือไม่คะ
2: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพื่อนบอกไม่เหมือนไม่เหมือนกันอย่างไรลองตอบมาก่อนไม่เหมือนกันอย่างไรทำไมการดึงและการผลักเขาออกแรงไม่เหมือนกันล่ะคะ
2: การดึงก็คือเอาสิ่งของที่เรากำลังถืออยู่เอามาเข้าใกล้เราแต่ถ้าผลักจะเอาออกไปไกลขึ้นจากตัวเราค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงก็คือสิ่งของก็คือเข้าหาเราแต่การผลักก็คือสิ่งของออกจากตัวเราก็คือไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะหรือมีคำตอบที่เป็นอย่างอื่นไหมคะมีเพื่อนอยากจะตอบค่ะส่งไม้ให้กลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะ
3: เหมือนกันครับ
0: ต้นกล้าบอกว่าการดึงและการผลักมีลักษณะการออกแรงที่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าใช้การออกแรงเหมือนกันครับ
0: ใช้การออกแรงเหมือนกันใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าเด็กๆไม่มีคุณครูอยากจะถามว่าแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงเหมือนกันหรือไม่เมื่อเราออกแรงการผลักออกแรงการดึงนะคะผลที่เกิดขึ้นเหมือนกันหรือไม่คะใครจะตอบกลุ่ม5จะตอบไหมเชฟจะลองตอบมาก่อนก็ได้ที่เชฟบอกว่าเมื่อกี้เชฟบอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไร
2: เพราะว่าการดึงคือการดึงเข้าหาตัวครับการผลักก็คือการผลักออกจากตัวครับ
0: ก็คือผลของเขาก็คือดึงการดึงก็ดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะ แล้วก็การผลักก็คือออกจาก
3: ตั
0: วเราเองอ่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบว่าอะไรเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมานะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะอยู่ในกิจกรรมที่หนึ่งนะคะแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกก็คือ1นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงและผลของการดึงและการผลักที่มีต่อวัตถุค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงในกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทําในวันนี้นะคะสำหรับวิธีทำนะคะในตอนที่1นี้นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ทํา2ข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่3นะคะและข้อที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำข้อที่3ไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรคะ

0: สำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในข้อที่1กับข้อที่2ยังจำได้ไหมคะข้อที่1กับข้อที่2ให้คิดกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคิดกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมภายในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนถูกไหมคะที่นักเรียนได้คิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่ากิจกรรมในข้อที่1และข้อที่2เนี่ยนำมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าลักษณะของการออกแรงนะคะระหว่างการดึงและการผลักนะคะเขามีลักษณะอย่างไรนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่มีต่อวัตถุนะคะที่นักเรียนได้คิดกิจกรรมไปนะคะว่าเขามีผลอย่างไรนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในการเปรียบเทียบลักษณะนะคะในการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนเมื่อแสดงความคิดเห็นเสร็จอภิปรายพูดคุยกับเพื่อนเสร็จนักเรียนจะต้องบันทึกผลด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่4นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่4พร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะ
1: See you.

0: ่อนที่จะไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านกิจกรรมไปว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อจากที่ใดเอ่ยจากที่ใดนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรคะถ้าตอบไม่ได้ลองเปิดเน็ตดูวิธีทำนะคะว่าเขาให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองดูนะคะว่าวิธีทำเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดได้คำตอบไหมคะนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วข้อที่3ขอให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดส่งไม้ให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่ม5ได้คำตอบแล้ว
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในข้อ1และ2
0: เพื่อนบอกว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

0: ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดไว้ในข้อที่1และข้อที่2ก็คือกิจกรรมนอกห้องเรียนกับในห้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรคะเมื่อนักเรียนนำข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแล้วนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรเอ่ยเอาข้อมูลมาแสดงความคิดเห็นเพื่อลองดูในวิธีทำกลุ่ม5ได้คำตอบแล้วแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบอะไรคะ
1: ลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักครับ
0: เพื่อนบอกว่าเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงของการดึงและการผลักใช่ไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อคะเมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่พูดคุยกับเพื่อนไปทำอะไรต่อคะทำอะไรต่อเอ่ยทำอะไรต่อคะกลุ่ม3จะตอบ
2: บันทึกผลครับ
0: เพื่อนบอกว่าบันทึกผลใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นเพื่อนบอกว่านำไปบันทึกผลถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนั้นมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนพูดคุยและลงข้อสรุปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อสรุปนั้นนะคะที่นักเรียนได้นะคะมาบันทึกผลต่อนะคะในใบงานแรงและผลของแรงในหน้าที่36ค่ะให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า36เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนำข้อสรุปที่ได้จากการพูดคุยระหว่างกลุ่มนะคะว่าจะต้องนำมาบันทึกผลอย่างไรในหน้าที่36ค่ะนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังเอ่ยเปิดหรือยังคะกลุ่ม3เปิดหรือยังหน้า36กลุ่ม2เปิดหน้า36หรือยังคะกลุ่ม1เปิดหรือยังเอ่ยกลุ่ม5เปิดหรือยังกลุ่ม4เปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะเปิดแล้วนั่งตัวตรงนะคะยังไม่จับดินสอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องบันทึกผลอย่างไรสำหรับในหน้านี้นะคะก็นักเรียนจะต้องบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่กระทำต่อวัตถุนะคะเมื่อนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักแล้วได้ข้อสรุปมาแล้วนะคะนักเรียนก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าการดึงลองพิจารณาดูนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนใดที่เหมือนกันถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่ามีส่วนที่เหมือนกันให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องเหมือนกันนะคะและเขียนอธิบายนะคะว่าส่วนที่เหมือนกันเนี่ยการดึงและการผลักเขาเหมือนกันอย่างไรก็เขียนอธิบายลงไปนะคะว่าเหมือนกันอย่างไรนะคะส่วนต่อมาถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนที่แตกต่างกันให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายถูกในช่องแตกต่างกันและก็เขียนอธิบายลงไปนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนอะไรที่แตกต่างกันก็เขียนลงไปในหน้านี้เลยพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจในการบันทึกผลในหน้านี้ไหมคะ

นักเรียนปลายทางล่ะคะพอเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบบประเมินตนเองในหน้าที่44เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนประเมินตนเองต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือนักเรียนจะต้องบันทึกผลในข้อที่3นะคะก็คือพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในข้อนี้ข้อที่3นักเรียนลองประเมินตัวเองนะคะว่านักเรียนอยู่ในระดับใดถ้านักเรียนพิจารณาตัวเองแล้วว่าพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนอย่างครบถ้วนนักเรียนก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้ดีให้นักเรียนระบายไปที่กี่ดาวเอ่ยถ้านักเรียนพิจารณาแล้ว3ดาวถ้าทำได้ดีก็คือระบายดาวไปที่3ดาวแต่ประเมินตนเองแล้วว่าถ้านักเรียนพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนเพียงบางส่วนแสดงว่านักเรียนเนี่ยทำได้บ้างนักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ2ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนพิจารณาตัวเองประเมินตัวเองแล้วว่าพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ1ดาวนั่นเองค่ะส่วนช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าวันนี้ยังทำได้ไม่ดีนะคะแล้วจะทำให้ดีในครั้งถัดไปนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้ได้เลยค่ะนักเรียนพอเข้าใจแบบประเมินตนเองไม่เอ่ยนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้ก่อนว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะมีดังนี้ค่ะ1ค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงานเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียน2นะคะให้คุณครูผลการแสดงความคิดเห็นบนกระดานนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะต่อไปนะคะในกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบภายในกลุ่มใช่ไหมคะกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันอธิบายเปรียบเทียบภายในกลุ่มโดยหัวข้อในการอภิปรายเรามาดูกันนะคะนักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งค่ะนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องไปอภิปรายเปรียบเทียบภายในกลุ่มนักเรียนจะต้องอภิปรายหัวข้ออะไรบ้างนะคะหัวข้อที่นักเรียนจะต้องนำไปอภิปรายก็คือมีด้วยกัน2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับความเหมือนของการดึงและการผลักนะคะว่าการดึงและการผลักเนี่ยเขามีลักษณะการออกแรงหรือเขามีผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความเหมือนกันหรือไม่ถ้าเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและได้ข้อสรุปมานะคะในหัวข้อนี้ส่วนหัวข้อที่2นักเรียนจะต้องอภิปรายความแตกต่างของการดึงและการผลักนะคะนักเรียนก็ลองอภิปรายนะคะว่าลักษณะของการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความแตกต่างกันหรือไม่ผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะถ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนพอเข้าใจหัวข้อในการอภิปรายไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มแล้วได้ข้อสรุปมาแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อสรุปมาร่วมกันเขียนในแผนผังเวรนักเรียนรู้จักแผนผังเวรไหมคะเคยเห็นแผนผังนี้ไม่เอ่ยไม่เคยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนผังเวรกันนะคะนักเรียนกลุ่มไหนยังมีเสียงเอ่ยกลุ่มไหนยังมีเสียงเอ่ยตั้งใจดูก่อนนะแผนผังเวรนักเรียนยังไม่เคยพบเจอมาเรามารู้จักกันในวันนี้ซึ่งแผนผังเวรนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลม2วงซ้อนกันอยู่ก็คือเป็นวงกลมแผนผังเวรนะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงกลม2วงที่ซ้อนทับกันอยู่เห็นไหมคะถ้าเห็นแล้ววงกลมด้านนี้นะคะคุณครูกำหนดให้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดึงวงกลมนี้นะคะส่วนนี้เป็นการดึงส่วนวงกลมด้านนี้เป็นอะไรเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลักนะคะก็คือกำหนดให้ว่าเป็นการดึงเป็นวงกลมนี้และการผลักเป็นวงกลมนี้การดึงและการผลักเนี่ยเขามีความเหมือนกันนะคะบริเวณส่วนที่ซ้อนทับกันเขาจะมีความเหมือนกันนะคะส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างการดึงและการผลักนะคะถ้านักเรียนพิจารณาแล้วนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนที่เหมือนกันอย่างไรให้นักเรียนนำข้อมูลและข้อสรุปที่นักเรียนได้เนี่ยมาเขียนในบริเวณที่เป็นวงกลมซ้อนทับกันก็คือเป็นความเหมือนกันระหว่างการดึงและการผลักบริเวณนี้เข้าใจไหมคะแต่พิจารณาแล้วว่าการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความแตกต่างกันนักเรียนก็นำมาเขียนในส่วนที่เป็นความแตกต่างกันก็คือบริเวณที่เขาไม่ได้ซ้อนทับกันนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่มีความแตกต่างกันของการดึงนะคะก็นำมาเขียนว่าการดึงเขามีความแตกต่างอย่างไรก็เขียนบริเวณนี้พอเข้าใจไหมคะส่วนความแตกต่างด้านนี้จะเป็นของอะไรเอ่ยจะเป็นข้อมูลของการผลักนั่นเองนักเรียนก็นำข้อมูลที่คิดว่าแตกต่างกันนะคะของการผลักมาเขียนบริเวณนี้พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแผนผังนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าได้ข้อมูลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลนะคะลงในแผนผังเวรพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะขอตัวแทนออกมาเขียนข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างของการดึงและการผลักขอตัวแทนค่ะเชฟเชิญค่ะฟังเพื่อนนะคะนักเรียนคะการดึงและการผลักเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต่างครับ
0: เพื่อนบอกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ความแรงครับ
0: ครับนักเรียนจะเขียนข้อมูลยังไงครับการดึงและการผลักนักเรียนได้ข้อมูลอะไรเอ่ยความแตกต่างเขียนช่องนี้ก่อนก็ได้ความแตกต่างของการดึงเขาแตกต่างจากการผลักอย่างไร
2: การดึงก็คือการดึงเข้าหาตัวครับ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงนะคะก็คือเป็นการดึงที่มีทิศทางเข้าหาตัวใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเขียนให
2: ้เพื่อนแค่พูดเล่นเอง
0: เพื่อนบอกการดึงความแตกต่างก็คือออกแรงเข้าหาตัวใช่ไหมคะแล้วความแตกต่างของการผลักล่ะคะ
1: การผลักก็คือการผลักออกจากตัวครับ
0: เพื่อนบอกว่าการผลักก็คือเป็นการออกแรงที่ออกจากตัวนักเรียนก็บันทึกนะคะว่าความแตกต่างของการผลักก็คือการออกแรงออกจากตัวอ อะไรค่ะนักเรียนคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนะคะลองออกมาบอกข้อสรุปหรือข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความเหมือนของการดึงและก็การผลักอีกหนึ่งคนค่ะการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันเชิญค่ะการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันอ่ะบอกให้เพื่อนด้วยค่ะ
3: ทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายได้เหมือนกันเดี๋ยวครูเขียนให้นะคะ

0: เพื่อนบอกว่าความเหมือนกันของการดึงและการผลักนะคะก็คือทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายได้เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนที่ออกมาด้วยค่ะอ่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ข้อสรุปนะคะที่ได้พูดคุยกันภายในกลุ่มนะคะว่าการดึงและการผลักมีความเหมือนกันและมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนักเรียนก็ได้ออกมาบันทึกผลให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะทั้งเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกหนึ่งครั้งจากที่นักเรียนได้เขียนลงไปว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนคะสำหรับการดึงและการผลักนะคะสิ่งที่เขามีความแตกต่างกันก็คือการดึงนะคะก็คือเป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงนั่นเองค่ะส่วนความแตกต่างนะคะของการผลักก็คือการออกแรงในทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงค่ะสำหรับความเหมือนกันของการดึงและการผลักนะคะก็คือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งนะคะที่คุณครูเอามาให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลจากการทำกิจกรรมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะการดึงมีทิศทางอย่างไรและมีผลต่อวัตถุอย่างไรเอ่ยการดึงมีทิศทางการออกแรงเขาเป็นอย่างไรทิศทางการออกแรงเป็นอย่างไรเพื่อนกลุ่ม5จะตอบขอไมค์ให้เพื่อนกลุ่ม5หน่อยค่ะ
1: การดึงเข้าหาตัวครับ
0: ทิศทางการออกแรงก็คือดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะแล้วมีผลต่อวัตถุอย่างไรถ้าเราดึงวัตถุเข้าหาตัวเราวัตถุเป็นอย่างไรเอ่ย
1: วัตถุจะใกล้ตัวเราขึ้นครับ
0: เพื่อนบอกว่าวัตถุจะใกล้ตัวเราขึ้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด
0: ้
2: วยค่ะ
0: เห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนค่ะสำหรับการดึงนะคะมีทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงและก็มีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการผลักล่ะคะมีทิศทางอย่างไรและมีผลต่อวัตถุอย่างไรเอ่ยขอคำตอบหน่อยค่ะใครจะตอบข้อนี้เอ่ยใครจะตอบข้อนี้การผลักมีทิศทางอย่างไรขอคนอื่นบ้างได้ไหมคะขอกลุ่ม2การผลักเขามีทิศทางอย่างไร
3: ออกห่างจากตัวเราครับ
0: ทิศทางการออกแรงก็คือออกห่างจากตัวเราแล้วเมื่อเราผลักวัตถุมีผลกับวัตถุอย่างไรทำให้วัตถุเป็นอย่างไรคะเมื่อเราผลักวัตถุเป็นอย่างไรเอ่ยช่วยเพื่อนกลุ่ม1จะช่วยเพื่อนส่งไมค์ให้กลุ่ม1หน่อยส่งไมค์ให้ด้วยค่ะเมื่อเราผลักวัตถุเป็นยังไงคะ
4: เคลื่อนที
0: ่ค่ะวัตถุเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะทั้ง2คนเพื่อนบอกว่าการผลักก็คือออกแรงออกจากตัวเองแล้วก็ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะคำตอบก็คือการผลักมีทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงมีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองนักเรียนคะแล้วการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันเอ่ยจำได้ไหมที่เราเขียนแผนผังเวนกันไปแล้วก็ได้ดูแผนผังเวนกันไปสิ่งใดที่เหมือนกันขอไมค์ให้กลุ่ม5ค่ะกลุ่มอื่นสามารถตอบได้นะเพราะเราได้พูดคุยสรุปกันไปแล้ว
1: ทิศทางครับ
0: ทิศทางการดึงและการผลักมีทิศทางเหมือนกันเหรอคะ
1: ครับ
0: มีทิศทางใดที่เหมือนกัน
1: ไปข้างหน้ากับดึงเข้าหาตัวครับ
0: การดึงและการผลักไปข้างหน้าเหมือนกันเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผลักเหมือนกัน
1: ครับ
0: สิ่งที่เหมือนกันนะลูกคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมหรือมีข้อคิดเห็นต่างจากนี้ไหมคะกลุ่ม2
3: ทำให้สิ่งของเคลื่อนที่เหมือนกัน
0: เพื่อนบอกว่าทำให้สิ่งของเคลื่อนที่เหมือนกันมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม1อีก1คำตอบ
3: ออกแรงเหมือนกันค
0: ่
3: ะ
0: เพื่อนบอกออกแรงเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนที่ได้ตอบด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบว่าการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันนะคะก็คือมีทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เหมือนกันนั่นเองคือสิ่งที่เหมือนกันนะคะของการดึงและการผลักนะคะและการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่ต่างกันคะมีสิ่งใดที่ต่างกันเอ่ยกลุ่ม2ขอมาให้กลุ่ม2ด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ต่างกัน
3: การดึงเป็นการดึงเข้าหาตัวแต่การผลักเป็นการผลักออกจากห่างออกจากตัว
0: เพื่อนบอกว่าการดึงก็คือดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะการผลักออกจากตัว

0: ะไปดูคำตอบกันค่ะสิ่งที่ต่างกันก็คือมีทิศทางการออกแรงที่ต่างกันโดยการดึงมีทิศทางการออกแรงเข้าหาตัวส่วนการผลักมีทิศทางการออกแรงออกจากตัวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนนำข้อมูลที่ได้อภิปรายผลกันในวันนี้นะคะแล้วก็นำมาบันทึกผลในหน้าที่36นะคะหน้านี้ยังจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เหมือนกันให้นักเรียนบันทึกนักเรียนก็ได้ข้อมูลมาว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็คือการดึงและการผลักสิ่งที่เหมือนกันก็คือทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองและสิ่งที่แตกต่างกันของการดึงและการผลักก็คือมีทิศทางการออกแรงแตกต่างกันโดยการดึงจะออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวส่วนการผลักจะออกแรงในทิศทางออกจากตัวเองนั่นเองนักเรียนก็บันทึกนะคะถ้าบันทึกในชั่วโมงนี้ไม่ทันก็บันทึกไปเป็นการบ้านเข้าใจไหมคะหน้าที่36เอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนบันทึกผลในใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำคำถามหลังกิจกรรมในหน้าที่37ด้วยนะคะเป็นการบ้านโดยคำถามหลังกิจกรรมนะคะก็จะมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนทำไปเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะคะในวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองสรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนว่าวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างยังจำได้ไหมคะว่าการดึงลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรการผลักลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นต่อวัตถุโดยการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเขาทำให้วัตถุเป็นอย่างไรบ้างลองสรุปผลด้วยตัวเองก่อนได้ไหมคะขอตัวแทนสรุปผลหน่อยค่ะใครจะเป็นตัวแทนสรุปผลกลุ่ม5การดึงมีลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรเอ่ย
1: การดึงคือการดึงสิ่งของที่นำมาใกล้ตัวเรามากขึ้นส่วนการผลักคือการที่เราดันสิ่งของชิ้นนั้นออกไปไกลจากตัวเรามากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
0: ถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะจากกิจกรรมในวันนี้ก็สรุปได้ว่าการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การดึงมีทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงส่วนการผลักมีทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงค่ะเมื่อนักเรียนออกแรงกระทำต่อวัตถุนะคะในบางครั้งอาจจะทำให้วัตถุไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นการผลักกำแพงนะคะเมื่อนักเรียนผลักกำแพงออกแรงผลักกำแพงนะคะกำแพงก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งชั่วโมงถัดไปก็จะเป็นครั้งที่3นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่38ถึง41และอย่างที่2ลูกฟุตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง
1: เย้ๆๆสุดยอดไปเลย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
1: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
1: เย้ๆๆไปเลยทุกคน
0: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
1: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูล

0: ครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีจิตสนบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริง
1: ๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
3: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
5: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้น

0: นั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
4: พวกเรารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่อยู่ในมือของคุณครูนี้คืออะไร
5: นกหวีด
4: เราเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าโหวตนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเสียงได
5: ้อยากทำแบบนี
4: ้เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวให้ลองลองเอาเต็มที่
5: มีมา
4: เมื่อสักครู่นี้มีเสียงไหม
5: ไม่ม
4: ี
5: เส
4: ีย
5: ง
4: ไม่มีอย่าให้เสียฟอร์มนะจ๊ะโอ้พอมากเลยยังโอ้มาแล้ว
5: จะแจ้งเป่าแล้ว
4: เป่าขอจังหวะโอ้โหเต้นมันกว่าเพลงเยอะอันนี้วงเดียวกันป่ะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเบื้องหลังไอ้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันสามารถสร้างเสียงดนตรีได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ
6: วิทย์สนุกเสนอตอนเป่าทำไมจึงเกิดเสียง
4: สวัสดีครับนี่คือรายการ
5: วิทย์สนุก
4: เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยที่การสังเกตก่อน
5: นี่คือขวดแก้ว
4: ใช่ครับและนี่ก็คือที่ใส่น้ำแล้วครูจะให้สังเกตโดยการใช้หูฟังเชื่อว่าทุกๆคน
5: ต้องทำนี
4: ้ไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวจะได้ยินแล้วเชื่อว่าน้องๆในบ้านที่ลองสังเกตเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นและก็ได้ยินปรากฏการณ์แบบนี้ตลอดเวลาเชื่อหรือไม
5: ่
4: ไม่เชื่อฟังเลยมา
5: ขอกรอกได้ไหมขอกรอกได้
4: ไหมมั่นใจแล้วนะครับ
5: ขอกรอก
4: น้องกรอกอันนี้นุ่มนวลมากแต่ถือว่าดีไม่หกรับไป10คะแนน
7: นี่เสียงดีเสียงชัด
4: นี่ป๊า 9.5 คะแนนเดี๋ยวมาตาครูบ้างนี่จากที่เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงเป็นยังไง
5: เสียง
8: มัน
4: เป็นยังไง
8: น
4: ะ
8: เสียงมันแบบสูง
4: โอเคและนั่นคือสิ่งที่จ้ะสิ่งที่คิดว่าทุกๆคนน่าจะเคยได้ยินเสียงแบบนี้ทุกครั้งเรากรอกน้ำใส่ขวด หรือเวลาเราเติมน้ำลงไปในภาชนะเนาะเราจะมาลองดูซิว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของมันบ้างและเราจะมาทำการทดลองแบบที่เราสามารถเปรียบเทียบเสียงได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโอเคไหมงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำการทดลองกันเลยครับเอาละเมื่อสักครู่เนี่ยเราสังเกตจากการที่เรากรอกน้ำแล้วเราได้ยินเสียงกรุกรุกรุกรุกรุกรุกรุกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเอ๊ะการทดลองที่จะแสดงให้เห็น
5: มันจะเป็น
4: หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอุปกรณ์ไปให้เราหลากหลายอันที่หนึ่งก็คือมีขวดรูปร่างต่างๆโอเคเอาคนละขวดนั้นสิ่งที่คุณครูอยากจะเช็คก็คือถ้าเรากรอกน้ำลงไปในภาชนะที่มีรูปร่างต่างๆกันเนี่ยเราจะยังได้ยินเสียงคล้ายๆกับที่เราได้ยินหรือต่างกับที่เราได้ยินมาแล้วอย่างไรโอเคไหม
5: หนูอยากลอง
4: ไหมอยากลองอันไหนก่อนลองไหนก่อน
5: อันนี้
4: มาลองเลยได้ยินไหมเสียงโอเคบรรยากาศเหมือนกันอยู่แล้วเพราะเราการันตีว่ายังไงมันก็ต้องได้ยินเสียงในลักษณะที่แหลมขึ้นโอ้โหขึ้นไปอยู่แล้วโอเคไหมมาเดี๋ยวเราลองกันต่อไปอ่ะลองเลยจ้าโอเคลักษณะเสียงก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็คือเสียงแหลมขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะทดสอบคืออะไรคิดว่าถ้าครูอยากจะทำให้เสียงมันเหมือนกันน่ะครูจะทำยังไงระหว่างขวดโหลกับขวดพลาสติกอะไรที่จะเป็นตัวชี้ว่า2ตัวนี้จะให้เสียงที
5: ่ขนาด
4: ของ
5: ปาก
4: ตรงขนาดของปากโอเค
5: ปากตรงนี
4: ้ปากเล็กปากใหญ่มีผลยังไง
5: ปากใหญ่กับปากเล็ก
4: ยิ่งเล็กมันจะยิ่งยังไงเปล่าย
5: ิ่งเตี้ย
4: โอเคไม่ได้เดี๋ยวครูจะลองเปรียบเทียบให้ฟังนี่นะลองดูนะอะไรเปลี่ยน
5: เสียง
4: เสียงเปลี่ยนแน่ๆแต่มีอะไรอย่างอื่นที่เปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้น
7: ปริมาณ
4: ของ
5: น้ำ
7: เท่ากัน
4: นี่เกือบแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือน้ำมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้บริเวณที่เป็นอากาศที่เหลือข้างบนเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆและนี่แหละทำใหเสียงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต่อให้ครูเอาขวดโหลมาขวดพลาสติกมาหรือขวดแก้วมาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าระดับความสูงของอากาศตรงนี้เท่ากันหมดเสียงก็น่าจะใกล้เคียงกัน
5: อ๋อก็คือจุด
4: ขอให้ที่เหลือตรงเนี้ย
5: ที
4: ่
5: เหล
4: ือมันพอๆกันหมดลองดูไหมมาลองเลยลุย
9: ช่วยครูวัดหน่อยนะ
4: ใช่ยังอีกขวดนึงเอาหัวจุกเท่ากันแล้วต้องเติมน้ำไหม
5: ไม่แล้ว
4: โอเคแล้วครูอยากจะได้ยินเสียงจากพวกนี้ทั้ง3ภาชนะเนี้ยความสูงของลำอากาศมันใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้เราอยากจะได้ยินเสียง
5: เป่า
4: ถูกต้องลองเลยไหม
5: อ๋อเป่าเหมือนที่เป่าเพื่อน
4: ถูกต้องเลยลองดูใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงไหมม
5: ันใกล้เค
4: ีย
5: ง
4: ใกล้เคียงกันแสดงว่ารูปร่างของภาชนะไม่ได้เป็นจุดสำคัญจะเป็นปากเล็กปากใหญ่ปากออกมาแล้วมันจะโค้งเว้าอะไรเล็กน้อยถือว่าจะทำให้ลักษณะของเสียงอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวสำคัญก็คือปริมาณความสูงของลำอากาศตรงนี้เป็นตัวชี้ว่าความถี่ของเสียงที่เราได้ยินควรจะมีความถี่เท่าไหร่พอเราได้เทคนิคนี้แล้วเดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปสร้างอุปกรณ์ดนตรีกันเลยดีไหมโอเคถ้าเอาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยครับเอาละครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นี่จริงๆเล็กน้อยมากเลยก็คืออันที่1หลอดน้ํา
5: อันที่2
4: กรรไกรเนี่ยเอาไว้ตัดแล้วเดี๋ยวเราก็มีเทปซึ่งเดี๋ยวจะมาประกอบกันแต่สิ่งที่เราจะทําคือเครื่องดนตรีคราวนี้เครื่องดนตรีเราเนี่ยต้องสร้างเสียงดนตรีถูกไหมเสียงดนตรีเรามีโน้ตอะไรบ้าง
5: มีฟาซอลลาซีโด
4: แล้วครูจะทําให้เป็นตัวอย่าง1อันเท่านั้นแล้วที่เหลือเราทั้ง2คนต้องไปสร้างเองต่อไปตอนนี้เรามีหลอดแล้วแต่ตอนนี้หลอดของเราก็คือมันจะมีลำอากาศอยู่ถูกไหม
7: ลำอากาศ
4: ลำอากาศก็คือระยะของหลอดตัวนี้มันก็ต้องมีอากาศอยู่ข้างในเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยครูตัดหลอดจนมันสั้นลงแต่การที่มันสั้นลงก็คือความยาวของหลอดเนี่ยมันหายไปนั่นก็เลยสอดคล้องกับตอนที่เรากรอกน้ำจะได้ไหมตอนที่น้ำมันเยอะขึ้นเนี่ยอากาศ

0: โดเรมีฟาซอลลาที่โดได้ตรงตามที่เราอยากจะได้จริงหรือเปล่าโดยการปรับความยาวของหลอดนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะแจกหลอดให้คนละเซตแล้วลองไปเลือกความยาวที่แตกต่างกันจนกระทั่งได้โน้ตโดเรมีฟาซอลลาที่โดแล้วเราก็จะได้เครื่องดนตรีขึ้นมาโอเคยังอ่ะลองเลือกความยาวลองเลือกความยาวซิว่าอันไหนน่าจะเป็นโดของเรา
1: เลือกก่อน
0: แล้วเดี๋ยวบอกครูว่าจะเอาประมาณไหนแล้วเดี๋ยวครูตัดให้
1: ประมาณน
2: ี้เอา
1: อย
2: ่างเอาตัดอีกไหม
1: ตรงน
2: ี้นะ
1: เป็นที่สี่ประมาณน
2: ี้มา
0: โอเคครบเรียบร้อย
1: พอ
0: มาแล้วเรียงจากสั้นไปยาวแล้วติดเทปมาสามีลองบ้างอยากมีปากกาอ้าวได้นี่เดี๋ยวครูจะตัดกระดาษกาววางไว้ให้ดีเรียงให้ปลายด้านหนึ่งเท่ากันโอเคโอ้โหนี่สามีมีการตีเส้นแล้วนะครับโอเคโอ้โหนี่สวยนะเนี่ย
3: wow.
0: สั้นไปยาวยัง
1: นี่ได้แล้ว
0: และเรียงแล้วก็เอามาติดกาวให้สม่ำเสมอกันจากสั้นไปยาวเรียงให้สวยงามตามที่เราชอบ
3: ดีงาม
0: นี่เอาล่ะรู้สึกว่ามันคุ้นๆไหมคล้ายๆกับ
1: อะ
0: ที
1: ่
0: เรา
1: ดูแล้วมันเหมือนอะไร
0: เหมือนอะไร
1: เหมือนกล้องสองทางไงที่มันมีล
0: มมันเหมือนกับ
1: ของเครื่องดนตรีของอีสานที่มันเป็นแบบเรียงกันเป็นตั
0: วอันไหนลองเป่าหน่อยสร้างเสียงดูซิว่ามันได้เสียงที่มีความถี่ไม่เหมือนกันด้วยไหมอัน
1: น
0: ่
1: า
0: น, นี่โอ้โหมีโอ้โหมีขิงเล็กน้อยโอเคอ่ะเฟรย่าลองทำเสียงแล้วเหมือนแบบนี่สอนเฟรย่าหน่อยว่าต้องเป่าด้านไหนดีกว่ากัน
1: อ๋อเป่าอีกด้านนึงค่ะ
0: แล้วลองเลื่อนซ้ายขวาแต่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาได้โดยใช้ลักษณะของลำอากาศที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็สามารถสร้างตัวโน้ตแล้วก็จะเห็นได้ว่าอาจจะต้องมีการทดสอบกันนิดหน่อยถ้าเราอยากจะได้โน้ตที่ตรงกับโดเรมีฟาโซลาจริงๆนะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงแต่ว่าลองผิดลองถูกกันได้แล้วก็อุปกรณ์ก็หาได้ไม่ยากและนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างเสียงดนตรีแล้วก็เราก็สามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย
1: ์ในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ

0: ันมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญที่ LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออก

ประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องแรกจะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับ
1: เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ
0: ไปชมภาพกันครับ

ซึ่งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

0: ็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้มีการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสตินาเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสเตียนากอกเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว

0: 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29% อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMFเองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
2: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตาน
1: ะ
2: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี
1: ้ถู
2: กไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไง
1: โอ้โห
2: หวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
2: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
2: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอ นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี่ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่นี่รู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
2: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
1: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญารอดผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
4: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไร ธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

0: นะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
1: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรุงไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี2033นะครับจึงเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
2: เราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
3: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคาร ส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอ.ส.ในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอ.ส.จะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการก็จะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไหนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งสิคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าพร้อมจริงๆวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: การทำความสะอาดบ้านเรือน
0: เคยทำไหมเอ่ย
1: เคย
0: ทำอะไรบ้างคะ
1: ถ
0: ู
1: พื
0: ้
1: น
0: ถูพื้นกวาดพื้นล้างจานเช็ดกระจกเคยทำกันจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวตอนท้ายจะมีให้เด็กๆทดสอบด้วยนะคะขั้นตอนการทำความสะอาดดูซิว่าจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายวิธีการทำความสะอาดบ้านนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะแล้วก็ต้องสามารถเขียนวิธีการทำความสะอาดได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดด้วยคิดว่าเราทำได้ไหมคะเสียงดังฟังชัดนะทำไมลูกตื่นเต้นไหมลูกตอนนี้นะคะเรามาดูซิว่าคุณครูมีเกมอะไรมาให้เล่นฉันคือใครมีคำใบ้ให้ว่าฉันทำไมลูกใช้ฉันเสร็จแล้วแขวนฉันนะ

0: ไม้ขวาดกุญแจมีคำใบ้ให้อีกค่ะอย่าทำฉันเปียกนะไม้ฉันใช้ปัดปุ่นคำตอบคือ
1: ไม้ขวาดก
0: ุญแจโอ้โหทำไมเก่งแบบนี้สุดยอดมากค่ะคำสุดท้ายนี่ใช่เลยใช่ไหมเอ้ามีอีกนี่ไม้กวาดขนไก่ค่ะมีอีกค่ะฉันคือใครฉันมีด้ามเดี๋ยวไม้กวาดอะไรนะลูกไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวก็มีด้ามไม้ถูพื้นก็มีด้ามไม้กวาดหยากใยก็มีด้ามมีด้ามหมดเลยนะเอาไปต่อค่ะใช้ฉันเสร็จแล้ววางพิงกับผนังยางโครงเป็นไม้ถูพื้นไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่ม5กันลูกไม้กวาดดอกหญ้าไปต่อค่ะอยากย้ายอยู่สูงสูงบอกฉันเลยครับผมน่าจะเป็นไม้กวาดอยากย้ายใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่เขาทำไมลูกถ้าสูงสูงนี่มาบอกเขาได้เลยนะเอ้าสังเกตห้องนี้ค่ะตอนนี้เวลาสังเกตเวลาเราสังเกตลูกเราใช้ตาใช้ตาอย่างเดียวในการสังเกตนะคะเพื่อนปลายทางเขากำลังสังเกตอย่างทันมาลูกอย่างตั้งใจฉะนั้นเพื่อนต้นทางต้องสังเกตอย่างตั้งใจด้วยดูนะคะเก็บรายละเอียดไปให้ดีค่ะดูจากมุมนู้นมามุมนี้ให้เวลาพินิจพิจารณานะคะจากภาพนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วค
0: ่ะเธอว่าห้องนี้สวยไหม
1: ไม
0: ่จริงเหรอ
2: จริ งสวยแต่แค่ว่ามีขยะ
0: อ๋อสวยแต่แค่ว่ามีขยะคุณครูว่าห้องนี้สวยเลยนะคือแบบเป็นห้องในฝันเลยอะห้องสีชมพูอะพอแล้วต่อไปค่ะมาจุดประกายความคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะสภาพห้องที่นักเรียนเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังจำได้ใช่ไหมยังจำได้นะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆคิดก่อนลูกค่อยตอบคิดคุณครูให้เวลาคิด1นาทีค่ะคุณครูจะจับเวลาแล้วนะสภาพห้องเมื่อสักครู่นี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรตอนนี้เหลืออีก20วินาทีนะคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ให้เด็กๆนั้นเอามือจับหูนั่งตัวตรงยกมือค่ะโอ้โหยกกันทุกคนเลยเรียกไม่ทันเลยจริงๆค่ะงั้นเอามือลงค่ะแสดงว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้งั้นคุณครูขอกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะได้ทุกกลุ่มค่ะกลุ่มละ1คนนะคะ
1: ไม่น่าอยู่ครับ
0: ทำไมนะคะ
1: ไม่น่าอยู่คร
0: ับ ไม่น่าอยู่นะคะเอากลุ่ม2ค่ะ
2: รู้สึกสกปรกครับ
0: รู้สึกสกปรกกลุ่ม3ค่ะ
3: ห้องรกค่ะ
0: รกนะคะกลุ่ม4ค่ะส่งไมค์เบาๆค่ะลูก
4: เละเทะครับ
0: อะไรนะคะ
4: เละเทะ
0: อ๋อค่ะเอากลุ่ม5ค่ะลูก

0: รับไมค์ดีๆด้วยนะคะกลุ่ม5ว่าไงคะลูก
1: รู้สึกอยากทำความสะอาดค่ะ
0: คือทุกคนนั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะคุณครูก็มีความคิดเห็นว่าห้องนั้นน่ะเป็นห้องที่สวยแต่แค่ทำไมลูก
2: สกปรก
0: แล้วก
2: ็
0: รกแล้วก็ทำไมลูกไม่น่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดแล้วห้องนั้นก็ทำไมลูก
2: น
0: ่าอยู่นะคะแล้วเด็กๆล่ะถ้าได้ห้องแบบนั้นไปเด็กๆจะทำความสะอาดไหมคะ
2: ทำ
0: ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเอาการทำความสะอาดบ้านของเราจะทำยังไงดีเอากลุ่ม3ค่ะปิ่นคะตอบได้ไหมคะลูกเวลาเราทำความสะอาดบ้านเราเริ่มจากอะไรคะลูกจากที่หนูเคยปฏิบัติค่ะค่ะเอาที่เคยปฏิบัติลูกไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะลูกส่งไม้มาให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้านนะคะอาจเก่งมากค่ะคือแต่ละคนบางบ้านแต่ละบ้านนะคะก็อาจจะกวาดบ้านเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกถูพื้นก็คือทำเป็นกิจวัตรประจำวันทำแค่2อย่างถูกไหมคะบางบ้านอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ทำความสะอาดบ้านตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อทำความสะอาดบ้านนะคะลูกเราไม่ได้อยู่หัวข้อล้างจานนะลูกตั้งใจฟังให้ดีๆนะเพื่อนบอกว่ากวาดบ้านเสร็จแล้วก็ถูพื้นไหนมีบ้านอื่นทำอะไรมากกว่านี้มีไหมคะอากลุ่ม5
1: ปัดฝุ่นค่ะ
0: ปัดฝุ่นหนูปัดฝุ่นเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะลูก
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วอ๋อคือจะปัดฝุ่นเป็นประจำใช่ไหมคะอาเก่งมากค่ะเอาคนอื่นเอามือลงนะคะเวลาเราทำความสะอาดบ้านเราทำเพื่ออะไรลูกเพื่อบ้านให้ใช่ไหมคะให้น่าอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำความสะอาดบ้านเด็กๆต้องอย่าลืมวางแผนว่าเราทำความสะอาดบ้านนั้นเพื่ออะไรเพื่อนบอกแล้วว่าเพื่อให้บ้านน่าอยู่เพื่อให้บ้านสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะถ้าจะทำความสะอาดบ้านมีอะไรนะไม้กวาดดอกหญ้ามีไม้ถูพื้นไม้กวาดอยากย้ายที่ตากผงไม้กวาดขนไก่เราก็เตรียมอุปกรณ์พวกนี้ค่ะมาให้พร้อมนะเมื่อเตรียมเสร็จแล้วค่ะเราก็ลงมือทำความสะอาดตามแผนของเราคือต้องการให้บ้านทำไมลูกสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะทำเสร็จแล้วแล้วก็จบไหมไม่จบเราต้องตรวจสอบด้วยว่าเอ๊ะตรงนั้นพื้นยังเปียกอยู่ไหมตรงนี้ยังมีขี้ฝุ่นอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่เราต้องทำไมลูกเราก็ต้องมาลงมือทำความสะอาดใหม่นั่นเองนะคะปกติทำแบบนี้ไหมลูกทำไหมคะควรทำนะคะเอาทีนี้มาดูขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านนะคะเอาแบบฉบับเต็มเลยนะลูกนะขั้นที่หนึ่งเลยค่ะเราปัดหยากใยรู้จักปัดหยากใยไหมลูกอยากย้ายนี่อยู่ที่ไหนคะอยู่บนเพดานหรืออยู่ตามผนังห้องหรือตามมุมห้องใช่ไหมคะเราก่อนที่เราจะไปปัดอยากย้ายเราควรที่จะหาผ้านะคะมาคุมเฟอร์นิเจอร์หรือตู้นะคะเราไว้ก่อนเพราะว่าอะไรลูกโอ้โหเก่งมากอยากย้ายเนี่ยมันจะหล่นมาบนโซฟาของเราหรือโต๊ะเก้าอี้ของเราใช่ไหมถ้าเราคุมไว้แล้วเราก็สามารถที่จะถอดตรงที่คุมเนี่ยไปทิ้งหรือไปสะบัดที่หน้าบ้านได้ใช่ไหมคะเราจะใช้ไม้กวาดหยากใยนะคะกวาดนะคะหรือปัดหยากใยที่เพดานห้องนะคะหรือผนังจนสะอาดนะคะแต่ถ้าเราไม่มีผ้าคลุมล่ะเราทำยังไงคะลูกถ้าไม่มีผ้าคลุมอ่ะลูกมันก็ต้องเปื้อนมันก็ต้องเลอะเราก็ต้องทำไมลูกก็ต้องเช็ดก็ต้องปัดต่ออีกถูกไหมคะเก่งมากเราก็ทำไมลูกต้องมาปัดฝุ่นถ้าสมมุติเราไม่มีผ้าผืนใหญ่ๆนะคะพออยากย้ายมันหล่นมาที่โซฟาเราก็ต้องทำใครคะลูกเราก็ต้องเอาอะไรมาปัดฝุ่นนะ
2: ไม่ค่อยเอาไป ไก
0: ่ไม้กวาดขนไก่เอ๊ไม้กวาดขนไก่หน้าตาเป็นยังไงนะไหนใครหยิบไม้กวาดขนไก่แม่งครูหน่อยค่ะหยิบมาเลยค่ะไหนหยิบถูกไหมนะนี่มาเลยค่ะนี่มาตรงนี้ได้เลยค่ะเอ๊ะไปไม่ถูกเลยห้องเราแล้วเดี๋ยวจะกลับถูกไหมลูกถ้าไม่กลับทางนี้แล้วกลับทางอื่นได้ไหมครับนี่เรียกว่า
1: ไม้กวาดขนไก
0: ่
1: คร
0: ับ ใช้ทำอะไรคะลูก
1: ปัดฝุ่น
0: ครับปัดฝุ่นที่ไหนคะใช้ปัดฝุ่นที่ไหนได้บ้างคะลูกที่ทุกที่แหละที่มันมีฝุ่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชั้นโต๊ะนะคะหรือเก้าอี้เราก็สามารถที่จะใช้ไม้กวาดขนไก่เนี่ยปัดฝุ่นได้นี่ค่ะดูจากภาพเลยเห็นไหมลูกอันนี้เขาปัดฝุ่นที่ไหนอยู่คะลูก
1: วางหน
0: ัง
1: ส
0: ือชั้นวางหนังสือนะคะเก่งมากเลยค่ะลูกอ้าวฝากไปเก็บให้ด้วยได้ไหมครับเจอเลยครับนะคะไม้กวาดขนไก่นะคะก็จะใช้ปัดฝุ่นละอองนะคะบริเวณเครื่องเรือนเช่นชั้นวางของตู้โต๊ะนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าอยากจะให้ชั้นวางของของเรานั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมาดๆคำว่าบิดหมาดๆนี่คือบิดยังไงคะลูกบิดให้น้ำออกให้มากที่สุดนะคะในทำท่าบิดน้ำหน่อยบิดธรรมดาบิดธรรมดาพอบิดหมาดหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไปเช็ดนะคะมันก็จะทำให้ลูกสะอาดยิ่งขึ้นนะคะการกวาดพื้นเอ๊ะใช้เครื่องมืออะไรกวาดพื้นนะคะไม้กวาดดอกหญ้ายังจำหน้าตาไม้กวาดดอกหญ้าได้ไหม
2: ได
0: ้ไหนผู้ช่วยคุณครูหยิบมาหน่อยค่ะคุณครูมีสองไม้กวาดมาให้หยิบมาเลยคนละ1ชิ้นเลยค่ะหยิบนี่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะลูกอ้าวถือมาใกล้ๆกันค่ะลูกเอาชูขึ้นสูงนิดนึงสูงขึ้นไหมคะสองฝั่งของเราทางด้านนี้เรียกว่าทางด้านนี
2: ้
0: ถ้าเราจะกวาดพื้นในบ้านโอ้โหใช้ไม้กวาดดอกหญ้าถ้าเรากวาดพื้นหน้าบ้านสนามหญ้าใช้
2: ไม้กว
0: าดโอ้โหเก่งจังเลยค่ะเอาปรบมือให้ผู้ช่วยคุณครูหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกนะคะถ้าพื้นในบ้านนะคะเราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดเศษผงหรือเศษขยะจากมุมห้องนะคะตายเครื่องเรือนออกมากองรวมกันแล้วกวาดใส่ที่ตักผงนะคะแล้วนำไปทิ้งถังขยะเวลากวาดบ้านเราจะกวาดยังไงลูกกวาดเดินหน้านะคะทำไมเรากวาดเดินหน้ารู้ไหมเพราะว่าเรากวาดเดินหน้าเราจะได้ไม่ทำไมนะลูกเดินเหยียบฝุ่นหรือเหยียบเศษผงขยะนะคะและที่สำคัญเราจะได้อะไรอีกลูกเวลาเรากวาด
1: จะได้เห็นเศษขยะ
0: จะได้เห็นเศษขยะก็ถูกมีอะไรอีกไหมคะกวาดให้เร็วขึ้นมีอีกไหมคะลูกคือเวลาเรากวาดเดินหน้าใช่ไหมคะขยะก็จะไม่โดนเราและอีกอย่างนึงค่ะเวลาเราเดินเราก็สามารถที่จะสมัยลูกสำรวจไปได้ด้วยอีกว่าตรงที่เราเหยียบย่ำไปนั้นยังมีเศษขยะอยู่ไหมจริงไหมลูกนะคะต่อไปค่ะการถูพื้น

0: นี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาเราถูพื้นเราจะสลับกับการกวาดบ้านคือกวาดบ้านเราทำไมลูกเราเดินหน้าใช่ไหมแต่ถ้าถูพื้นเราจะต้องถอยหลังเพราะว่าอะไรคะไม่ให้น้ำโดนตัวเราเพราะว่า
1: เราจะได
0: ้
1: ไม
0: ่
1: เหย
0: ีย
1: บตรงที
0: ่เราถูเพราะถ้าเกิดพื้นเปียกๆนะคะพอเราถูถ้าเราเดินหน้านะลูกนะปื๊บพื้นเปียกเราก็ย่ำพื้นที่เปียกถูกไหมคะแล้วพื้นก็จะเป็นรอยเท้าฉะนั้นเวลาเราถูเราก็จะถูแบบนี้นะแล้วก็ถอยหลังนึกออกไหมคะลูกปกติทำแบบนี้ไหมโอ้โหเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราจะใช้ไม้ถูพื้นนะคะแล้วตรงส่วนที่เป็นผ้านั้นเราจะทำไมลูกเราต้องซักน้ำนะคะแล้วก็บิดบัดหมาเช่นกันนะคะถูจากด้านในมาด้านนอกนะคะที่สำคัญควรที่จะซักผ้าถูพื้นนั้นบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อความสะอาดของพื้นนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเราต้องไปซักแล้วผึ่งให้แห้งถ้าเราไม่ผึ่งให้แห้งมันชื้นอยู่แล้วเราเอาไปเก็บแล้วเราเอามาใช้อีกห้องเราก็ทำไมลูกมันจะเหม็นอับมันจะมีกลิ่นนะคะเก่งมากค่ะทีนี้เตรียมแล้วค่ะหลังจากที่เรียนมาเมื่อสักครู่นี้มีแค่4ข้อเองคุณครูจะให้นักเรียนนั้นวางแผนซิโดยคุณครูมีเหตุการณ์ให้3เหตุการณ์ค่ะดูซิว่าเด็กๆนั้นสามารถที่จะวางแผนได้ไหมว่าเราจะทำอะไรก่อนหรือหลังนะคะโดยให้หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดอยู่ที่โต๊ะตัวเองแล้วค่ะเตรียมดินสอค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วเหตุการณ์ที่1เปิดสมุดนะคะตอนนี้เรารอเพื่อนให้พร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกอไก่ขอไข่ขอควายมาให้เป็น3เหตุการณ์นะคะแล้วให้บอกว่าเหตุการณ์ไหนควรมาเป็นอันดับ1นะลูกนะเวลานักเรียนเขียนนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนแค่เขียนกอไก่ขอไข่ขอควายตามข้อนั้นนะคะพร้อมแล้วกอไก่กวาดเศษขยะจากมุมห้องออกมากองรวมกันขอไข่กวาดหยากไย้ที่เพดานหรือฝาผนังจนสะอาดขอควายใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตู้ให้สะอาดวันนี้ค่ะสมมุติว่าที่บ้านเราจะทำความสะอาด3อย่างนี้แล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเป็นขั้นตอนที่1อะไรเป็นขั้นตอนที่1นักเรียนก็ใส่ตัวนั้นมาเป็นตัวแรกเลยเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจข้อ2เป็นอันไหนหนูก็ใส่ตัวนั้นเลยค่ะคุณครูจะอ่านให้ฟังอีก1รอบนะคะกอไก่กวาดเศษขยะจากมุมห้องออกมากองรวมกันขอไข่กวาดหยากไย้ที่เพดานหรือฝาผนังจนสะอาดขอควายใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตู้ให้สะอาดเอาข้อนี้เดี๋ยวลองขอก่อนนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นอันดับหนึ่งคะ
1: ขอไข่
0: ขอไข่หนูก็เอาเขียนขอไข่มาก่อนแค่นี้เองแล้วกอไก่หรือคอควายมาเป็นข้อ2หนูก็เขียนตามนึกออกไหมลูกตอนนี้หนูก็เขียนขอไข่มาก่อนคุณครูเฉลยให้เลยค่ะว่าข้อนี้ขอไข่มาเป็นอันดับหนึ่งก็เขียนขอไข่ก่อนแล้วตามด้วยอะไรไม่ต้องบอกเพื่อนตอนนี้ปิ่นเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากค่ะกลุ่มหนึ่งเสร็จไหมลูกงงไหมคะไม่งงนะกลุ่มสองเสร็จไหมคะ
1: เสร็จ
0: กลุ่มสามเสร็จเอาเขียนข้อ1ไว้ด้วยเขียนข้อ1ไว้ด้วยลูกเขียนข้อ1ไว้นักเรียนจะเรียงแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะ

0: ครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะกลุ่ม5เสร็จไหมลูกกลุ่ม5เสร็จแล้ว1คนเล็งมือนิดนึงนะคะตอนนี้ใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเสร็จแล้วข้อนี้เดี๋ยวเราจะให้กลุ่ม3เป็นผู้เฉลยนะคะกลุ่ม3ไปหยิบไมค์มาเลยค่ะลูกตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมกลุ่ม3โดยปิ่นค่ะหนูว่าข้อไหนมาเป็นข้อแรกคะลูก
1: ขอไข
0: ่
1: ค่ะ
0: ขอไข่กวาดจากย่ายที่เพดานอังคูกวาดจากย่ายและที่เพดานแล้วไงอีกลูก
1: ข้อต่อไปกอไก่ค่ะ
0: พอกวาดจากย่ายเสร็จก็ไปควาดขยะแล้วไงอีกลูก
1: แล้วก็ข้อสุดท้ายคอควายค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคอควายนะคะคือใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดหมาดงั้นมาดูซิว่าถูกไหมนะคะอันดับหนึ่งคือขอใครต้องถูกทุกคนแหละเพราะเมื่อกี้ครูเฉลยให้แล้วอันดับสองดีกว่าถูกไหมไข่แล้วตามด้วยไก่สุดท้ายที่สุดท้ายที่คอควายนะคะข้อหนึ่งตอบไข่ไก่และควายใครถูกบ้างโอ้โหทุกคนเลยเหรอเก่งจริงๆเลยค่ะเขาบอกว่ากวาดหยักย่ายที่เพดานนึกลิงเคยเห็นไม้กวาดหยักย่ายไหมคะเอามือลงได้แล้วค่ะลูกคุณครูกลัวเมื่อยนะลูกไม้กวาดหยักย่ายหน้าตาเป็นยังไงคะ
2: ยาว
0: น้ำยาวอ้าวเดี๋ยวคุณครูไปหยิบมาให้ดูนะคะนี่ค่ะยักนี่นะคะไม้กวาดหยักย่ายเราไว้กวาดที่ไหนบ้างไว้กวาดที่เพดานผนังห้องเพราะว่าทำไมลูกเพราะเขายาวนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบทำไมลูกด้ามเนี่ยยืดได้หดได้นะคะอันนี้ก็คือทำไมคะยังมาอยู่ค่ะเป็นของโรงเรียนครูก็ไปยืมมานั่นเองนะคะเห็นไหมสีสันสดใสเลยนะเคยใช้ไหมคะเวลาใช้ต้องระมัดระวังด้วยนะลูกต้องทำไมลูกระวังอยากย่ายหรือว่าขี้ฝุ่นนั้นใส่ตาตัวเองนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะอ้าวขอบคุณมากค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่2ค่ะวันนี้คุณนกจะทำ3อย่างในข้อนี้คือ1ค่ะกอไก่ถูพื้นจากด้านในมาด้านนอกขอใครกวาดเศษขยะใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งคอควายปัดฝุ่นละอองตามชั้นวางของเอ๊ะจะทำอะไรก่อนดีนะอีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่ถูพื้นจากด้านในมาด้านนอกขอใครกวาดเศษขยะใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งคอควายปัดฝุ่นละอองตามชั้นวางของเลือกได้ตามชอบใจเลยค่ะจะเป็นไก่ไข่ควายไข่ไก่ควายควายไก่ไข่

0: สถานการณ์ที่2ขอเป็นกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2พร้อมจะตอบไหมคะลูกพร้อมหยิบไมค์เลยค่ะเฉลยว่าลำบากใจมากเลยเพื่อนเราบอกเริ่มที
1: ่คอควายคร
0: ับ คอควายปัดฝุ่นละอองก่อนนะคะอาปาดคุณครูปัดฝุ่นแล้วไปไหนต่อคะ
1: ขอไข่ครับ
0: ขอไข่ไปกวาดเศษขยะแล้วนำไปทิ้งแล้วไงต่อคะ
1: กอไก่คร
0: ับ กอไก่ก็คือข้อนี้หนูเป็นควายไข่ไก่ถูกไหมคะกลุ่มอื่นๆมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมอุ้ยมีเสียงแตกด้วยอุ้ยสนุกแล้วมาดูเฉลยดีกว่าค่ะ1ค่ะเราต้องปัดฝุ่นก่อนพอปัดฝุ่นเสร็จแล้วโทรดูเพื่อนเราดีใจแบบนี้ปัดฝุ่นเสร็จแล้วเราต้องไปกวาดเศษขยะพอกวาดเสร็จแล้วเราต้องไปถูแล้วคนที่ตอบไม่เหมือนตอบยังไงคะลูกหนูตอบว่าอะไรคะไม่เป็นไรลูกหนูตอบว่าอะไรลูกตอบอะไรนะไม่เลยค่ะลูกตอบว่า
1: ขอไข
0: ่ขอไข
1: ่ขอควาย
0: ขอควาย
1: กอไก
0: ่กอไก่อืมอ่ะได้ค่ะถ้าเกิดเรากวาดขยะเสร็จนะคะทุกตามเรากวาดขยะเสร็จแล้วห้องเราสะอาดแล้วพื้นสะอาดแล้วใช่ไหมแล้วเราไปปัดฝุ่นตามชั้นแล้วฝุ่นไปอยู่ไหนฝุ่นอยู่ที่พื้นแล้วเรามาถูสรุปแล้วเป็นไงลูกพื้นมันก็จะเลอะใช่ไหมอืมฉะนั้นวิธีที่ถูกนะคะคือเราต้องปัดเสร็จนะคะเราค่อยไปกวาดแล้วค่อยไปถูนะคะไม่เป็นไรค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเหตุการณ์ให้แก้ตัวนะคะกอไก่ค่ะมาอีกแล้วปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องขอไข่ค่ะถูพื้นห้องนะคะจากด้านในมาด้านนอกขอควายค่ะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นวางของอีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่ค่ะปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องขอไข่ถูพื้นห้องจากด้านในมาด้านนอกขอควายใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นวางของข้อนี้ขอให้กุม1เป็นผู้ตอบนะคะเสร็จไหมคะลูกเสร็จไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเพื่อนเรากำลังคิดอยู่นะเอ๊จะทำอะไรดีนะยากเหรอคะลูกยากไหมคะไม่ยากเลยตอนนี้ทุกคนเสร็จหรือยังมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีกลุ่มหนึ่งค่ะขั้นตอนที่หนึ่งหนูคือ
1: กอไก่ค่ะ
0: กอไก่ปัดหยักย้ายคุณครูเขาปัดแล้วไงคะลูก
1: ขอไข่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอไข่แล้วก็ถูพื้นค่ะ
1: ขอควายค่ะ
0: ขอควายใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นเอ๊ะมีใครตอบแบบนี้บ้างก็คือไก่ไข่ควายตอบแบบนี้ไหมคะตอบไหมไม่เอ๊ะแล้วตอบอะไรอะลูกไก
2: ่
0: ควายไข่เอ๊ะมาดูซิโอ้ยมีเยอะมากเลยไม่เป็นไรค่ะมาดูกัน1ค่ะถ้าดูจากสามเหตุการณ์นี้แล้วสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกคือเราต้องปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องก่อนหลังจากนั้นทีนี้แล้วจะถูก่อนหรือจะเช็ดฝุ่นละอองดีนะ
2: เช็ดฝุ
0: ่
2: นละออง
0: เราจะเช็ดฝุ่นละอองก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยทำไมลูกถูพื้นนะคะจำง่ายๆเลยปัดกวาดเช็ดถูนะคะปัดกวาดเช็ดถู นะคะยากไหมฉะนั้นเวลาเราทำงานเด็กๆต้องวางแผนด้วยนะคะเพราะถ้าไม่วางแผนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไปถูพื้นเสร็จ

0: แล้วนักเรียนไปปัดอย่างย่ายสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรคะลูกคือถ้าเกิดเราถูพื้นเสร็จแล้วเราไปปัดอย่างย่ายเราก็ต้องทำงานซ้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาเราทำงานแล้วเราต้องวางแผนให้รอบคอบด้วยนะคะทีนี้ค่ะใครยังไม่ได้ตอบบ้างวันนี้กลุ่มไหนบ้างกลุ่ม4ยกมือแล้วกลุ่ม4ค่ะขอให้หนูสะท้อนความคิดในข้อนี้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราไม่ทำงานตามขั้นตอนผลนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทำงานตามขั้นตอนนะคะผลจะเป็นยังไงนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมยังลูกพร้อมแล้วผลเป็นไงคะลูก
1: ทำให้เราต้องทำงานซ้ำครับ
0: โอ้โหจริงไหมคะ
2: จริ ง
0: ค่ะเยี่ยมมากค่ะคือจะทำให้เรานั้นต้องทำงานซ้ำแล้วก็ทำให้เราทำไมลูกเสียเวลาด้วยนะคะอ้าวทีนี้ค่ะถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติงานกันบ้างแล้วนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษาเด็กๆในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่6นะคะเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะมาดูใบงานค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้มีแค่3ภาพเองนะคะภาพที่1ภาพนี้ค่ะให้ดูภาพก่อนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเขียนอะไรดีคะถ้าดูภาพแล้วเขียนอะไรอ่ะลูกได้ไหมคะได้ด้วยเหรอเอามาฟังคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนนั้นอธิบายการทำความสะอาดบ้านให้สอดคล้องกับภาพอ้าวดูภาพแล้วเราจะทำงานยังไงคะให้สอดคล้องกับภาพภาพนี้เยี่ยมมากค่ะคุณครูมีใบความรู้ให้เด็กๆแล้วเพื่อนใช้ได้เป็นประโยชน์มากเพื่อนบอกว่าไงนะคะลูกหยิบไมค์เลยค่ะอันนี้หนูจะทำยังไงนะคะลูก
1: ปัดฝุ่นแล้วจัดเก็บของที่วางไว้ครับ
0: ข้อนี้เขาบอกว่าปัดฝุ่นแล้วทำไมลูกจัดเก็บของวางให้เป็นระเบียบนะคะดีมากเลยค่ะภาพที่2ภาพนี้คือทำอะไรคะลูกไหนตอบพร้อมกัน
2: ใช้
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณครูถามว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะ
2: กวาด
0: พื้นนักเรียนก็เขียนบรรยายในเรื่องของการกวาดพื้นนะต่อไปค่ะภาพที่3ถูพื้นสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้ลงมือปฏิบัติเลยค่ะนักเรียนสามารถนำใบความรู้นะคะขึ้นมาศึกษาหาความรู้ได้เลยค่ะนะคุณครูมีใบความรู้ให้ไหมคะนักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้เลยค่ะทำในใบงานที่6นะคะ

เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วสามารถระบายสีให้สวยงามได้เลยค่ะใบงานแล้วชื่อชั้นเลขที่อย่าลืมนะคะเพราะว่าเวลาคุณครูตรวจงานแล้วไม่มีชื่อไม่มีเลขที่คุณครูไม่รู้จะให้คะแนนใครเลย

ใบความรู้ก็เช่นกันนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนชื่อตัวเองได้เลยนะคะลูกที่คุณครูให้คะแนนนั้นคุณครูให้คะแนนจากความถูกต้องความเรียบร้อยในการเขียนตัวหนังสือด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนควรมีมาให้พร้อมนะลูกไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดและก็ควรที่จะมีสีมาด้วยนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะเพื่อนของเราได้ทำใบงานนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์คือยังเหลือระบายสีนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนของเรานั้นมานำเสนอใบงานค่ะว่าไงคะลูกภาพที่หนึ่งหนูเขียนว่าไงคะ
1: ปัดฝุ่นแล้วจัดเก็บของที่วางไว้ค่ะ
0: แล้วข้อสองล่ะคะ
1: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นห้องมากองรวมกันเพื่อกวาดฝุ่นผงใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งลงถังขยะค่ะ
0: แล้วข้อที่3ล่ะคะลูก
1: ถูพื้นห้องโดยถูจากด้านในมาด้านนอกควรซักผ้าถูพื้นบ่อยๆค่ะ

ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเอาทีนี้ตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางอุปกรณ์การเรียนค่ะปรบมือ1ครั้งเอ๊ะเสียงไม่ดังปรบมือ2ครั้งวางอุปกรณ์ก่อนลูกปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งค่ะโอ้โหเสียงดังมากค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันลูกการทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะการทำความสะอาดบ้านนะคะก็เป็นการทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็น่าอยู่อาศัยและถูกสุขลักษณะนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะในเรื่องของการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะคือใบความรู้ใบงานที่7นะคะเรื่องการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูอีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอ
4: ่
1: ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
4: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต็มไปหมดแล้วพี่พี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
5: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
6: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
5: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
6: โอ
5: ๊
6: ย
5: แม่ไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค
7: ่
2: ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
7: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
7: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะแม่
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิ
1: การเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เด็กๆได้เตรียมอุปกรณ์ที่คุณครูสั่งไว้มาหรือไม่เตรียมมาแล้วนั่นก็คือฝาขวดน้ำที่ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนเด็กๆปลายทางตอนนี้ถ้าฝาขวดน้ำยังมีไม่พอหรือไม่ครบรบกวนคุณครูปลายทางนะครับไปเตรียมตัวให้กับเด็กๆด้วยหรือว่าจะเก็บก้อนหินก็ได้ก้อนหินสะอาดๆก็เล็กๆมาให้เด็กๆได้มาเล่นเกมบิงโกกันนะครับแต่แน่นอนก่อนที่เราจะไปเล่นเกมบิงโกวันนี้เรื่องราวของเราอยู่ในหน่วยที่4ชื่อหน่วยว่าอะไรนะจำได้ไหมมาตราในภาษาไทยพาเพลินวันนี้มาตราจะพาเพลินอย่างไรแบบไหนเราไปดูมาตราที่เราจะต้องทำความรู้จักในวันนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของมาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกลใครเคยได้ยินชื่อมาตราเหล่านี้ยกมือขึ้นเด็กปลายทางยกมือให้คุณครูกันดูหน่อยลูกเคยรู้จักหรือเคยเห็นหรือเคยเรียนมาตราเหล่านี้มาหรือไม่มาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกลโอเคเอามือลงได้ทุกคนรู้จักและทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรรู้ไหมรู้จริงเหรอถ้าเกิดว่ารู้จริงคุณครูมีปริศนาบางอย่างให้เด็กปลายทางได้ทายกันโดยคุณครูต้องขออาสาสมัครจำนวน1คนก่อนเริ่มจากกลุ่มที่1เลยจ้าใครมาก็ได้1คนกลุ่มที่2 3 4 5เตรียมตัวไว้นะลูกมา1คนจ้าเซอร์กิตมาแล้วดูซิครูจะให้ทำอะไรครูจะให้นักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางเซอร์กิตตรงกลางไงลูกและต้นทางทายว่าเซอร์กิตจะทำท่าอะไรแล้วท่านี้คือคำว่าอะไรพร้อมไหมเดี๋ยวให้พี่ๆปิดไมค์ครูตอนครูซุบซิบนะเดี๋ยวเด็กปลายทางได้ยินโอเคคำแรก

0: ทำพูดนะอ่ะหนึ่งสองสามเอาทำยาวๆเลยทำไปยาเธออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอะไรนะอะไรนะตอบพร้อมกันว่าอะไรนะลูกเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมเป็นคำตอบที่เอาไมค์ก่อนเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: คือคำว่า
1: จูงครับ
0: สะกดคำว่าจูงพร้อมกัน
1: จูงงอจูง
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกงองูเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าไปได้คนที่สองกลุ่มสองเชิญตีนทำท่าเบื่อจะไม่ใช่ทำท่าทางลูกเอาไปรู้ล่ะคำว่าอะไรตอบพร้อมกันถูกต้องไหมปิ่น
2: ถูกค่ะ
0: ถูกโอ้ครูใบ้ดังไว้ใช่ไหมล้มเป็นคำตอบที่ถูกต้องสะกดคำว่าล้มลูกล้อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดหมาม้านะต่อไปกลุ่มที่3เชิญครูจะไม่ดังแล้วครูจะไม่พลาดคำว่าล้มถูกต้องเอาไม่หนีก่อนเธอดูอย่างเดียวพอทำท่าเธออย่าหยุดนะเชิญ5 4 3 2 1ไปถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมครับต่อยครับ
2: ถูกครับ
0: ถูกครับไปเยี่ยมมากสะกดคำว่าต่อยพร้อมกัน1 2 3ต
3: ่อ
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อยเป็นนักมวยใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่4คำนี้ยากคำนี้ยากมาคำนี้คือคำว่าอะไรเชิญเลยครับเชฟต้องมีตัวประกอบไหมสักอีกหนึ่งคนไหมอาจจะเชิญใครมาอีกหนึ่งคนไม่ท่านมาช่วยกันมาเร็วยากจ้ามาเร็ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งควิกควิกควิกควิกควิกควิกควิกควิกเชิญเลยแต่ครูจะให้สัญญาณสามคำนี้นะคำนี้โอเคนะสามสองหนึ่งคำว่าอะไรมีสองพยางค์ขึ้นต้นด้วยกอไก่อะไรนะไหนทำอีกทีสิเกเรเกเรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
0: แต่การเกเรเป็นสิ่งที่ดีไห
3: ม
0: ไม่ดีนะโอเครู้เรื่องนั้นนี่คือการแสดงเก่งมากเกเรเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปกลุ่มที่5หนูเมย์มานะลูกหนูเมย์คนนี้จ้ะอย่าพึ่งขอโทษคำว่าเกเรสะกดสิลูก
3: ก็
0: มีตัวสะกดไห
3: ม
0: ไม่มีนะจ้าคำต่อไปเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะลูกทำท่าไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่ต้องหยุดมีปวดท้องกับหิวใครตอบปวดท้องยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะครับใครบอกหิวยกมือขึ้นครึ่งๆคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะเมย์บอกเพื่อนๆสิ
2: หิวค่ะ
0: หิวค่ะถูกต้องเยี่ยมมากเลยคำว่าหิวสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีตัวสะกดคือตัวว อแหวนต่อไปกลับมากลุ่มที่1เหมือนเดิมขอคนไม่ซ้ำกว่าคนไม่ซ้ำคำนี้จะถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางเตรียมตัวดูไปได้อย่าหยุดอย่าหยุดไปเรื่อย

0: ขึ้นต้นด้วยดอเด็กมีพยางค์เดียวทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคำว่าโดดใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่คำว่าดึงใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่คำตอบคือคำว่า
1: เด้ง
0: เด้งมีใครเด้งท่าอื่นไหมก็ดูนะเด้งยังไงนายปิ่นเด้งไงลูกมันจะเด้งสิเป็นเพราะเด้งกับเมื่อกี้หรือใครเด้งได้บ้างนาวามาเด้งสิเด้งไงเพื่อนทำให้ดูดูเด้งสิดูเด้งสิลองเด้งสิจ้าเด้งให้เพื่อนดูแต่เมื่อกี้นี่มันโอเคเด้งได้โอเคนะเด้งเก่งมากจ้าไอติมไปได้คำว่าเด้งสะกดพร้อมกัน1 2 3นะต่อไปกลุ่มที่2มาจ้าคำนี้ยากคำนี้ยาก คำนี้ยากลูกเชิญไม่เห็นไม่ใช่นี่ทำสิขอตัวช่วยหน่อยเร็วกลุ่ม2คำนี้ยากมาเลยมาเลยมาช่วยกลุ่ม2กลุ่ม2ทำไงช่วยกันช่วยกันคิดจะทำยังไงดีให้เพื่อนรู้ดูซิเริ่มเลยลูกให้เพื่อนดูให้เพื่อนทายเพื่อนทายขึ้นต้นด้วยลอลิงเวลาที่เราเจออะไรแบบว่าอยู่ข้างหน้าเยอะๆเราไปเล่นที่สวนสนุกหรือสวนน้ำเราสนุกจังเลยเราต้องลอลิงลอลิงไม่ใช่เล่นเตรียมตัวลื่นอะไรอะหาอะไรนะมีคนตอบมีคนตอบไม่ปีนปีนตอบว่าไงนะลูก
1: ลุยค่ะ
0: เป็นลุยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าผมให้สองคนนี้ด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสะกดคำว่าลุยพร้อมกัน1 2 3ต่อไปกลุ่มที่3คำนี้เกี่ยวกับอากาศเก่งมากจ้าหนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะหนาวสะกดพร้อมกันว่าหอถูกต้องจ้ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดวาแหวนแน่นอนถูกต้องและคำสุดท้ายขอสองคนผู้ชายเอาคนที่อีคิวมาลูกมาจ้าแล้วก็ไอซ์มาจ้า ขอโทษ มาขยับเพื่อนหน่อยไอซ์มาไม่ได้คำนี้ทำพร้อมกันเลยอยู่งี้อย่างนี้เราต้องทำเต็มเต็มต้องเต็มตัวก่อนอยู่งี้อย่างนี้แล้วทำท่ารอไว้ทำท่ารอไว้ทำท่ารอไว้อ้าวหนึ่งสองไปอะไรนะกลับมาหนึ่งสองสามกลับไปเพื่อนตอบไม่ได้ไปยังไม่ใช่กลับมาอีกเร็วๆขึ้นต้นด้วยหอหีบอีกหนึ่งครั้งไปให้คำตอบสุดท้ายมาสองหนุ่มเขินต้นด้วยหอหีบคือคำว่าเขินมั่งใครว่าเหินยกมือใครว่าเหาะยกมือคำตอบคืออะไรครับ
1: เหาะครับ
0: เหาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากบินจนเส้นเหนื่อยเลยป้ายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอาไม้คืนจ้าเรียบร้อยปรบมือให้กับคนเก่งของเราหน่อยจ้ากล้าแสดงออกดีมากแล้วคำว่าเหาะสะกดสิลูก1 2 3มีตัวสะกดมั้ยจ๊ะเด็กปลายทางบอกว่าไม่มีดังนั้นแน่นอนคำว่าจูงมีตัวงองูเป็นตัวสะกดคำว่าอะไรอีกลุยยอยักษ์เป็นตัวสะกดคำว่าหนาววอแหวนเป็นตัวสะกดคำว่า

0: อะไรนะฮะอะไรนะเด้งงองูเป็นตัวสะกดแล้วก็คำว่าเกเรที่ไม่มีตัวสะกดคำเหล่านี้ที่มีงองูมอม้ายอยักษ์วอแหวนและไม่มีตัวสะกดมันคือมาตราในภาษาไทยที่เป็นอะไรลูกที่เป็นสิ่งที่เราเรียนแล้วตั้งแต่ป.2 ใช่ไหมป.1 เคยเรียนยังก็เคยแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกความหมายของมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้2อ่านคำที่มีมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้3เขียนคำที่มีมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้และแน่นอนหากมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนมาดูจากที่เพื่อนทายเมื่อสักครู่ก่อนนะครับคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคำนี้คือรูปของอะไรเด็กปลายทางก็ตอบว่าปลาถูกต้องแล้วคำนี้แหละเด็กๆคือคำว่าตะกร้าสะกดคำว่าปลาพร้อมกัน1 2 3ปลาคำว่าตะกร้าปลาตะกร้าไม่ถูกแน่นอนคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่าอะไรมาตราคำในมาตรากอกาซึ่งคำในมาตรากอกาและมาตรากอกาแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรอ่านนั่งตัวตรงอ่านความรู้ตามครูกันต้นทางและปลายทางมาตรากอกาม
1: าตรากอกาม
0: าตรากอกาคือคำที่ผสมพยัญชนะ
1: คือคำที่ผสมพยัญชนะ
0: และสระ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกด
0: จะเป็นสระเสียงสั้
1: น
0: หรือสระเสียงยาวก็ได
1: ้
0: ถ้าใครไม่อ่านใครไม่พูดตามครูคุณครูกันเราจะไม่ได้ฝึกทักษะการพูดเลยนะเราจะกลายเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะจ๊ะมาดูคำว่าปลาปอลออาปลาลงเสียงด้วยเสียงของสระอาดังนั้นมีตัวสะกดไหมไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดแต่มีเสียงของสระตะกร้าก็เหมือนกันตออะตะมีเสียงของสระอะและกอรออากราไม่โทกร้ามีเสียงของสระอะไรสระอะไรลูกกร้าดังนั้นคำที่มีเสียงสระลงท้ายจะเสียงสั้นก็ได้เสียงยาวก็ดีจะเป็นคำในมาตรากอกาเช่นคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังคำแรกเด็กปลายทางอ่านพร้อมๆเพื่อนลูกคำแรกสอง
1: สาม
0: เสียงดังกว่านี้

เสียงดังอีกนิดนึงต่อไป

หล่อแหละจากคำทั้งหมดถ้าเด็กๆปลายทางและต้นทางสังเกตตัวที่คุณครูทำอักษรสีแดงแสดงว่าอักษรสีแดงเหล่านี้คือเสียงของสระเป็นเสียงของสระเห็นไหมตออาตะกรออากราไม่ถูกกราพออพอไม่เอกพ่อเสียงสระอพอรออัวครัวเสียงสระอัวตออตอยอแอแยสีแดงคือเสียงของสระดังนั้นมาตรากกาจะมีแค่เสียงสระลงท้ายนะจ๊ะจะเสียงสั้นก็ได้จะเสียงยาวก็ดีโอเคไหมผ่านหรือเปล่ามาตรากกาใครมีข้อสงสัยบ้างลูกยกมือขึ้นเด็กปลายทางมีไหมยกมือได้เลยนะถ้าไม่เข้าใจครูจะอธิบายเพิ่มทุกคนเข้าใจนะถ้าเข้าใจทำมือโอเคคนที่ไม่เข้าใจคนหรือว่าคนนั่งหลับมือลงผ่านต่อไปมาตรานี้มีคำว่าอะไรบ้างเด็กปลายทางถ่ายคือคำว่าอะไรถูกต้อง

0: ถุงสะกดคำว่าถุงสิถ
1: อ
0: คำนี้ล่ะฟองสะกดคำว่าฟองสังเกตสองภาพนี้เป็นคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเก่งมากไปทางก็เก่งมากงองูดังนั้นคิดว่าเป็นคำในมาตราใด

0: มาตรากงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกด
1: ม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งคำที
0: ่
1: ประสมด
0: ้
1: วยสระเส
0: ีย
1: งส
0: ั
1: ้น
0: และสระเสียงยาว
1: เ
0: ช่นคำว่าอะไรบ้างมาอ่านกันเลยคำแรกอ่านเองเก่งจัง
1: เว
0: ีย
1: ง
0: ตะลิงแงงแงงแงงขาอะไรลูก
1: ขา
0: เยงอีกหนึ่งครั้งขาเยงปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนต้นทางนะลูกคำต่อไป
1: เปล
0: ื
1: อง
0: ระวัง
1: ผ
0: ้
1: าถ
0: ุ
1: ง
0: ทดลอง
1: เจ
0: ้าหญิ
1: ง
0: นกยูง
1: ตาร
0: าง
1: ต
0: ั
1: วอย
0: ่
1: าง
0: ถั่วเหลือง
1: รถเก
0: ๋
1: ง
0: ติดทอง
1: พ
0: ลเมือง
1: ต
0: ่
1: อรอง
0: ไก่ต้
1: ง
0: หลังคา
1: ห
0: ้องฉุกเฉิน
1: ลงม
0: ือ เกรงใจ
1: ยางพารา ฟองน
0: ้
1: ำ
0: แตงไท
1: ย
0: น้องสาว
1: เต
0: ีย
1: งน
0: อน
1: เช
0: ิ
1: งเขา
0: พลละเมือง
1: ต
0: ้
1: นชงโค
0: ต้นเฟื่องฟ้า
1: ต
0: ้
1: นมะปริ ง
0: ต้นมะปราง
1: ส่องแสง
0: แสงสว่าง
1: ร
0: ุ่งเรือง
1: เคร
0: ื่
1: องแกง
0: เครื่องปรุง
1: วางไกลก
0: ัง
1: วล
0: คำทั้งหมดที่อ่านถ้าสังเกตดีๆเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่างองูดังนั้นคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดจะเสียงสั้นหรือเสียงยาวผสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็แล้วแต่จะเป็นคำในมาตราอะไรมาตราอะไรมาตราอะไรเสียงดังฟังชัดพร้อมกันมาตรากงมาตรากงต่อไปภาพนี้ล่ะลูกศรชี้ที่ไหนฮะก้ามสะกดคำว่าก้ามพร้อมกันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: ม
0: อม้าพยัญชนะตัวมอม้าต่อไปภาพนี้ล่ะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วว่ามีมอม้าคือคำว่าแก้มสะกดคำว่าแก้มพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีมอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันดังนั้นมาตรากมคืออะไรนั่งตัวตรงอ่านความรู้ตามคุณครูกันมาตรากม
1: มาตรากม
0: คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ม
0: ีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: และสระเส
0: ีย
1: งยาว
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจัง
1: ก
0: ้
1: าม
0: กล้ามดูดีนะก้ามกับกล้ามเป็นคำควบกล้ามแท้คำที่สองใช่ไหมลูกนะเอาใหม่คำแรก
1: ก
0: ้ามคำที่สองออกเสียงให้ชัดนะจ๊ะกล้ามสาม
1: แก
0: ้ม
1: กลอม
0: กลอสะกดสิกอลออุอ่านว่าก ลุ่มต่อไปคุม
1: โ
0: คม
1: จอม
0: จามคำว่าอะไรสะกดพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: สอ
0: มอซอมไม่โทซ้อมซ้อมนะจ๊ะต่อไปคำนี
1: ้
0: นุ่มนุ่มปลอม
1: ป
0: ั๊มปลื้ม
1: พรม
0: ต่อไปผอมดังกว่านี้ล้ม
1: ล
0: ้
1: อม
0: สะกดคำนี้สะกดสิลูกหนึ่งสองสามอ่านว่า ล่าม

0: จะเสียงดังฟังชัดมากกว่านี้ลูกกระตือรือร้นฮึบฮึบฮึบเด็กๆปลายทางตั้งใจแล้วตอนนี้คำต่อไป
1: หนาม หอม
0: เหลี่ยม
1: เสริม
0: เสียม
1: กระท
0: ่
1: อม
0: งดงามซาริมอีกหนึ่งครั้งซาริมรู้จักขนมซาริมใช่ไหมจริงหรอที่เรากินที่เป็นสีสีเส้นๆนะที่มันมีสีชมพูสีเขียวสีขาวแล้วก็ราดน้ำกะทิหน้าโรงเรียนชอบทำให้กินนะลูกขนมซาริมนะเรียกว่าซาริมไม่ใช่สริมนะจ๊ะซาริมแล้วก็เขียนแบบนี้เลยโอเคนะจ๊ะต่อไปคำต่อมาคำว่าอะไรลูกทับทิมเก่งมาก
1: น
0: ้ำท่วม
1: รวบ
0: รวมลูกอมต่อไป
1: ถล
0: ่มผสม
1: พนม
0: มัธยม
1: ส
0: งครามปรบมือกับตัวเองหน่อยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วคำทั้งหมดสังเกตดีๆเป็นคำที่มีตัวสะกดคือพยัญชนะตัวใดอยู่ในมาตราใด
1: ก
0: มต่อไปภาพนี้บ้างเด็กปลายทางลองดูสิสีเหลืองๆสีเหลืองๆ
1: ชีส
0: เป็นคำในมาตราเกยเพราะว่ามันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์ใช่ไหมเนยถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะ
1: หวย
0: หวยนะจ๊ะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์เหมือนกันมาตราเกยคืออะไรนั่งตัวตรงอ่านตามคุณครูนะจ๊ะความรู้
1: มาตราเกย
0: เยี่ยมมากมาตราเกยคือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: คือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกด
0: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
0: และสระเสียงยาว
1: และสระเสียงยาว
0: ตัวอย่างเช่นอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: กาย
0: คาย
1: คาย
0: ดอย
1: เดือ
0: ย
1: ทอย
0: เนย
1: ฟ
0: อสะกดสิลูก
1: ฟออ
0: ่านว่า
1: ฟอย
0: นะจ๊ะต่อไปย้อยช่วยกันอ่านสอย
1: หวย
0: อาย
1: สวย
0: ปลายโดย
1: ค
0: ุ
1: ณยาย
0: เครื่องหมาย
1: จดหมาย
0: ทนายระบาย
1: ขโมย
0: ใบเตย
1: ง
0: ่ายได้
1: เจ
0: ้
1: านาย
0: ใจร้าย
1: เฉ
0: ลยขนมบัวลอย3คำสุดท้ายคือคำว่า
1: พ
0: ังทลายเครื่องแต่งกาย
1: ทะเล
0: ทรายนี่คือคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดยอยักษ์อยู่ในมาตราใดเกยนะจ๊ะต่อไปมาตรานี้คือคำว่าอะไร
1: ข้าว
0: สะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: ว
0: อแหวนคำนี้ล่ะ
1: หนาว
0: หนาวสะกดคำว่าหนาว
1: หนาว
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดวอแหวนแน่นอนอันนั้นอยู่ในมาตราเกิลอ่านความรู้ตามครูกันมาตราสุดท้ายเราตั้งใจนะครับต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงก่อนที่จะเล่นบิงโกกันมาตราเกิล
1: มาตราเก
0: ิ
1: ล
0: คือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกด
1: คือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกด
0: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงส
0: ั้
1: น
0: และสระเสียงยาว
1: และสระเสียงยาว
0: มีคำว่าอะไรบ้างอ่านให้คุณครูกันอ่านตามหน่อยซิคำแรก
1: เลว
0: หาว
1: ค้
0: างคาว ต้นข้าว
1: เร
0: ื่
1: องราวว
0: ิ่งเปี้ยว
1: อบอ
0: ้าว
1: เกล
0: ีย
1: ว
0: ปลิ
1: ว
0: สะกดซิลูกคำนี
1: ้
0: พอรออ่านว่าพลัวต่อไปคำนี
1: ้
0: เหลว
1: เหล
0: ียว
1: ด
0: ินเหนียวมะพร้าวรถสองแถว
1: หน
0: าวอ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากต้นทางและปลายทางอ่านเสียงฟังชัดคำนี้มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยวอแหวนอยู่ในมาตราใดเกลดังนั้นมาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกลคือคำที่เป็นมาตราที่มีตัวสะกดตรงมาตราก็คือมีพยัญชนะเพียงตัวเดียวที่เป็นตัวสะกดมาตรากงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกมาตรากงงองูมาตรากมมอม้ามาตราเกยยอยักษ์และมาตราเกลวอแหวนดังนั้นถ้าเข้าใจดีแล้วคุณครูมีเกมมาฝากกิจกรรมบิงโกมาตราในภาษาไทยวิธีการก็คือคุณครูจะต้องให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดคำที่อยู่ในมาตรากงกลุ่มหนึ่งหนึ่งคำกลุ่มสองมาตรากมกลุ่มสามมาตราเกยกลุ่มสี่มาตราเกลแล้วก็กลุ่มห้ามาตรากอกาโอเคนะอ่ะหนึ่งคำหนึ่งคำแล้วยกมือแล้วก็ใช้ไมค์ตอบส่วนเด็กปลายทางตอนนี้รอคำจากเพื่อนๆนะอ่ะตอบเลยลูกง่ายๆกลุ่มที่หนึ่งจับไมค์แล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็พูดเลยลูกมาตากงกลุ่มหนึ่งก่อนกลุ่มหนึ่งก่อนไปทีละกลุ่มเร็วลูกมีคำว่าอะไรบ้างกลุ่มหนึ่งมาตากงกลุ่มหนึ่งมาตากงสตอปเลยลูกอีกหนึ่งเพื่อนเพื่อนเบาเบาๆนะคุณไม่ได้ยินอ่ะคำว่าก
2: วางค่ะ
0: คำว่ากวางสะกดคำว่ากวางสิ
2: ก
0: วางกวางต่อไปกลุ่มที่สองยืนมาตากงมาตากมลูกหนึ่งนะ
2: ร่มค่ะ
0: คำว่าร่มสะกดคำว่าร่มพร้อมกัน
2: ร
0: อโอมอร่มไม่เอก
2: ร่ม
0: ร่มต่อไปกลุ่มที่สามยืนมาตาเกยคำว่าอะไรนะลูก
2: คำว่าอายครับ
0: คำว่าอายสะกดคำว่าอายพร้อมๆกัน
2: ออาย
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปกลุ่มที่4
3: แมวครับ
0: คำว่าอะไรนะลูก
3: แมวครับ
0: แมวสะกดคำว่าแมวพร้อมกัน1 2 3
3: มอแอวอแมวครับ
0: มอแอวอแมวโอเคแป๊บนึงนะกว้างร่มอายโอเคอ่ะอายแป๊บนึงนะเดี๋ยวท่านี้โอเคอ่ะอายต่อไปแล้วก็แมวต่อไปกลุ่มที่ห้าลุ่มที่5ลูกมาตากอกา
2: อารีค่ะ
0: อารีสะกดคำว่าอารี1 2 3
2: ออาอา
0: พร้อมกันอารี1 2 3
2: ออาอารออีรี
0: อารีได้จัดไปกลุ่มที่1มาตรากอกากลุ่มที่2มาตรากงกลุ่มที่3มาตากมกลุ่มที่4มาตาเกยกลุ่มที่5มาตาเกยอ้าวยกยืนขึ้นตอบกลุ่มหนึ่งจ้ามาตากอกาไอติม
2: ตะกร้าค
0: ่
2: ะ
0: ฟังเพื่อนหน่อยจ้าต ตอบว่า
2: ตะกร้า
0: ตะกร้าจ้ะกลุ่มที่สองมาตะกงกลุ่มที่สองลูกมาตะกงมาตะกง
2: ลุงค่ะ
0: คำว่าอะไรนะจ๊ะอีกหนึ่งครั้ง
2: ลงค่ะ
0: ลงใช่ไหมจ๊ะโอเคผ่านรอเลยมาตะกงต่อไปกลุ่มที่สามมาตะกม
4: กลมค่ะ
0: ฮะ
4: คำว่ากลมค่ะ
0: กลมใช่ไหมคะหรือวงกลมดีเอากลมเฉยๆนะโอเคสะกดคำว่ากลมสิลูกหนึ่งสองสาม
4: ลาโอมากลม
0: ถูกต้องนะจ๊ะมาตะกมต่อไปกลุ่มที่สี่มาตะเกย
2: เนย
0: เนยต่อไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าเอาไม้ไว้ให้เพื่อนลูกมาตาเกิลจากกลุ่มที่ห้าคำว่าอะไรดี
2: หนาวค่ะ
0: คำว่าหนาวนะต่อไปกลุ่มที่หนึ่งมาตาเกิลกลุ่มที่สองมาตาเกยกลุ่มที่สามมาตากลมกลุ่มที่สี่มาตากงกลุ่มที่ห้ากอกาตัวหนึ่งเริ่มก่อน
2: หาวค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: หาวค่ะ
0: มาตราอะไรคะ
2: เกิลค
0: ่
2: ะ
0: เกิลหาวใช้ได้ต่อไปกลุ่มที่สองมาตาเกยมาตาเกยลูก
2: เตยค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: เตย
0: อะไรคะดังๆชัดๆ
2: เตยค
0: ่ะใบเตยใช่ไหมเตยโอเคเตยกลุ่มที่สามมาตากลมมาตากลมมาตากลมมาตากลมช่วยกันคิดว่าอะไรลูก
2: ล้มค่ะ
0: ล้มค่ะกลุ่มที่สามไอ้กลุ่มที่สี่มาตากลม
2: เสียงครับ
0: เสียงใช่ไหมลูกโอ้ดีมากเสียงอ๋อเสียงจ้าดีมากสอเอียงงอเสียงถูกต้องต่อไปกลุ่มที่ห้ามาตาโกกา
5: เมครับ
0: อะไรนะครับ
5: เมครับ
0: มีอะไรครับ
5: เมครับ
0: มีอะไรครับ
5: เม
0: เมอ๋อเรียกว่ามีเมอะไรครับเมษามกรากุมภามีนาเมษาใช่ไหมเมนะจ๊ะชื่อเพื่อนนั่งลงต่อไปรอบสุดท้ายกลุ่มที่1กลุ่มที่4มาตากอกากลุ่มที่3มาตรากงกลุ่มที่2มาตราเกิลกลุ่มที่1มาตาเกยและกลุ่มที่5หรืออะไรกมคิดไปถึงว่าอะไรนะพี่เมย์มียอยักษ์กลันด้วยชื่อเมย์ยังมีครับต่อไปกลุ่มที่กลุ่มไหนจะบอกก่อนยกมือกลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้ว
2: เคยครับ
0: มาตาอะไรครับมาตาอะไรครับ
2: เคยครับ
0: มาตาเคยใช่ไหมคือคำว่า
2: เคย
0: เคยนั่งลงครับผ่านขอยอเคยต่อไปกลุ่มที่3พร้อมแล้วยกมือ
2: ก้างค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: ก้างค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ก้างค่ะ
0: กล้า
6: ก้าง
0: ก้าง
2: ค่ะ
0: เหมือนก้างปลาใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอเคจ้าก้างต่อไปกลุ่มไหนพร้อมอีกกลุ่มที่สองเริ่มคำว่าอะไร
2: คิ้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: คิ้ว
0: คิ้วมาตาลูกคิ้ว
2: มาตาเกิล
0: มาตาเกิลนะคออีวอคิ้วไม่โทคิ้วต่อไปกลุ่มที่ห้ายืนขึ้นคำว่าอะไรลูกมาตากลมไม้ไม้ค่ะ
2: แบมๆค่ะ
0: ทำไมนะคะ
2: แบมๆค่ะ
0: แบมๆอยู่ในมาตราอะไรลูกแบมๆ มาตาอะไรลูก
2: กลมค่ะ
0: กลมค่ะชื่อเพื่อนนะแบมแบม

0: จ้าแบมแบมเขียนแบมเดียวนะครูขอแค่แบมเดียวพอแบมต่อไปกลุ่มที่3เอ้ยกลุ่มที่4ลูก
1: กล้าครับ
0: คำว่าอะไรนะครับ
1: กล้าครับ
0: คำว่ากล้า
1: ครับ
0: กล้าสะกดซิคำว่ากล้าก
1: ลออากาไม่โทกล้าครับ
0: มาตราเลยลูกมาตราอะไร
1: กอกาครับ
0: กอกาครับเรียบร้อยนะ20คำที่เหลือเปิดเตรียมตัวเปิดใบงานต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็เตรียมตัวเปิดไปที่ใบงานที่5เรื่องการอ่านและการเขียนคำมาตราในภาษาไทยหน้าที่134 34 35 36ใช่ไหมเปิดหน้า134ก่อนเปิดยังลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะตอนนี้เปิดหน้า134เริ่มที่หน้า134ก่อนฟังคำสั่งให้ดีๆอ่ะโอเคฟังกติกาลูกวิธีการเล่นเกมบิงโกมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ยังไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นวิธีการเล่นก็คือให้นักเรียนเขียนคำในมาตรากกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกลลงในตารางโดยที่คำทั้งหมดที่เราจะเขียนลงไปก็คือคำที่คุณครูให้เด็กๆคิดไปเมื่อสักครู่นี้โดยวิธีการบิงโกก็คือถ้าคุณครูสุ่มตัวเลขมาเอ้ยสุ่มคำมาแล้วก็ได้คำทั้งหมด3แถวบนหรือ3แถวตรงกลางหรือ3แถวล่างแนวนอนแนวนอนแถวใดแถวหนึ่งก็ถือว่าบิงโกนะครับหรืออีกวิธีนึงเป็นแนวเฉียงจะเฉียงทางด้านซ้ายหรือเฉียงทางด้านขวาก็ถือว่าบิงโกและอีกวิธีนึงคือแนวตั้งจะช่อง1ช่อง2ช่อง3แนวตั้งช่องไหนก็ได้จะถือว่าบิงโกแต่ต้องครบทั้ง3คำนะจ๊ะเข้าใจไหมดังนั้นตอนนี้ให้เด็กมาเขียนคำตรงนี้ก่อน20คำเลือกมาเพียง9คำเขียนจ้าเด็กปลายทางดูคำบนกระดานนะลูกมี20คำเลือกมา9คำให้เวลา1นาทีติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กไปทางเร่งมือนะลูกตอนนี้คุณครูของหนูเตรียมลูกหินเตรียมฝาเตรียมกิ่งไม้ใบไม้มาให้หนูยังลูกมีฝาน้ำใช่ไหมหนูไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับผมเตรียมฝามาจากบ้านแล้วเป็นฝาหม้อใช่ไหมใหญ่ไปใช่เปล่าไม่ได้นะจ๊ะอ้าวเร็วตรงนี้ได้6คำแล้วใครเสร็จแล้วตอนนี้มองมาที่คุณครูกันลูกนาวาเสร็จแล้วให้ได้แค่9คำก่อนนะกวางร่มอายอารีตะกร้าหนาวเสียงก้างลงหาวเมคิ้วกลมเตยเคยแบมเนยล้มแมวกล้าคำแรกมนุเขียนช้านานตัดสินใจถ้าอยากเล่นนาน3ครั้งก็ต้องเร่งมือเขียนนะจ๊ะเวลาเราจำกัดลูกใครเสร็จแล้วยกมือขึ้น2เลยมือลงเด็กปลายทาง9คำเสร็จนะครับคำที่1หยิบฝาเตรียมตัวหยิบฝาได้เลยเอาแค่ฝาเดียวก่อนคำที่1คือคำว่าตะกร้าตะกร้าใครมีวางลงไปเลยตะกร้าคำที่2คำว่าลงใครบิงโกพูดคำว่าบิงโกนะแต่ยังลง1ตะกร้า2ลงต่อไปคำที่3กลมต่อไปคำที่4แมวใครบิงโกยกมือกลุ่มไหนโลกดังๆถ้าไม่ดีคำว่าบิงโกคงเป็นคุณครูจะไม่ไปเดินคำว่าดูซิมีคำว่าอะไรบ้างขอตรวจสอบหน่อยโลกดังๆเอาไม้เอาไม้ให้เพื่อนพูด

0: มีคำว่าอะไรบ้างครับหนูนั่งพูดได้เลย
1: ลงครับ
0: ฟังเพื่อนเพื่อนมีโกคำว่าอะไรลูก
1: ลงครับ
0: ลงสอง
1: กลมครับ
0: กลมสาม
1: แมวครับ
0: แมวถูกต้องกลุ่มนี้รับไป1ดาวทั้งกลุ่มเลยคะแนนดาวทั้งกลุ่มต่อไปหน้าที่135เขียนคำใหม่ระหว่างที่เขียนคำเด็กปลายทางถ้ายังไม่บิงโกครูจะพูดคำไปเรื่อยๆนะที่เหลือต้นทางเธอดูคำก่อนเผื่อเพื่อนปลายทางเขายังไม่บิงไงนะเสียงคำว่าเสียงถ้าบิงโกแล้วพูดนะครับเด็กปลายทางคำว่ากล้าคำว่าร่มเธอไม่ต้องงงครูพูดให้เพื่อนๆปลายทางเขาเล่นต่อเผื่อเขายังไม่บิงโกเข้าใจไหมเธอเขียนคำรอไปสิคำต่อไปแบมบิงโกยังลูกไปเด็กปลายทางคำต่อไปเนยคำต่อไปหนาวคำต่อไปเมต่อไปอารีอายกวางหาวเคยคิ้วเตยก้างคำสุดท้ายล้มรอบใหม่คราวนี้ให้เวลาเด็กปลายทางเขียนคำใหม่ด้วยเนาะเพื่อความยุติธรรมตอนนี้ให้เวลาอีก1นาทีในการตรวจสอบคำของเราหน้าที่2แล้วนะเมื่อกี้กลุ่มนี้เด็กปลายทางเร่งมือลูกเร่งมือ
2: ีกนิดนึง
0: ถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมือลงคำที่หนึ่งคือคำว่าเด็กปลายทางพร้อมนะคุณครูขออนุญาตเร่งนะอย่าว่าคุณครูเลยเวลาจำกัดคำที่หนึ่งกวางคำที่สองตะกร้ามาละใครรอแล้วบ้างใครคอยแล้วอุ้ยมาแล้วอ่ะคำต่อไปร่มยังใช่ไหมใครบิงโกเปล่าต่อไปก้างยังมีคนบิงโกนะในปลายทางมีไม่ลูกใครบิงโกแล้วจัดการนะบิงโกดังๆต่อไปคำนี้รอคำว่าอะไรแบมคำต่อไปคำว่าเคยอะไรลูกคนไหนดังเอาไมค์ไปให้สเนลหน่อยกลุ่มนี้ที่บิงโกมีคำว่าอะไรบ้างครับเด็กชายสเนล
1: ตะกร้าคร
0: ับ ตะกร้าครับ
1: กวางครับ
0: กวางครับ
1: เคยครับ
0: เคยครับบิงโกรับไปคะแนนกลุ่ม1ดาวส่วนเด็กๆปลายทางและในโอเคหยุดก่อนลูกมาฟังครูก่อนเด็กๆปลายทางและต้นทางเหลืออีก1หน้าคือหน้า135ให้เด็กๆไปเล่นกับคุณครูของหนูเองแล้วก็เด็กๆต้นทางเดี๋ยวหาเวลาว่างไปเล่นกับคุณครูได้อีก1หน้านะครับส่วนเรื่องราวของเราในวันนี้เราคงจะต้องถึงในเรื่องของการสรุปความรู้กันบ้างว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรไปโดยที่คุณครูมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆเป็นการสรุปความรู้นั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์และสรุปความรู้ตอบคำถามตอบปริศนาคำทายนี้ให้คุณครูกันฟังหน่อยลูกสัตว์นี้คนไทยเลี้ยงไว้ไถนามีเขาสีขาหนูจ๋าตอบไว้ตอบว่า ควายสะกดคำว่าควายสิลูกอยู่ในมาตราใดอยู่ในมาตราใดมาตราเกยต่อไปอยู่ทะเลกินตมแต่คนงมมันขึ้นมากินเอ็กคิวเอ็กคิวตอบดังๆลูกตะโกนมาเลย
3: หอย
0: หอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าสะกดคำว่าหอยพร้อมกัน1 2 3อยู่ในมาตราใดเกยต่อไปปริศนานี้ฉันคืออะไรเอาไว้เย็บผ้าปลายแหลมหนักหนาหนูจ๋าเราทายเข็มมีตัวสะกดคือตัวอะไรอยู่ในมาตราใดถูกต้องจ้าเด็กไปทางตอบได้ไหมต่อไปฉันคืออะไรเห็นได้บนหัวเส้นคลุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำว่าผมนะก็คือมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกมอม้าอยู่ในมาตราใดกลมจ่ายอดเยี่ยมต่อไปอะไรเอ่ยตอนเช้าเชิญขึ้นตอนเย็นเชิญลงผู้คนยืนตรงตอบว่าธงนั่นเองอยู่ในมาตราใดลูกธงก้งเพราะว่ามีตัวงองูเป็นแน่นอนเป็นตัวสะกดต่อไปปริศนาสุดท้ายอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้าตัวอยู่ในน้ำปลาดาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าคำว่าดาวตัวนี้อยู่ในมาตราใดมาตราใดเกิลเพราะว่าวอแหวนเป็นตัวสะกดแน่นอนเอาปมให้กับตัวเองหน่อยจ้าเก่งทุกคนเลยและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นคือใบความรู้ที่3เรื่องมาตราในภาษาไทยมาตรากกใบงานที่6เรื่องสำรวจคำในมาตรากกและคุณครูกันเพิ่มตารางบิงโกอยู่ในเว็บไซต์นะครับขอให้คุณครูไปดาวน์โหลดแล้วก็ถ่ายเอกสารมาให้นักเรียนได้เล่นเกมบิงโกในชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะว่าบทเรียนในขั้นถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของมาตรากกขอให้กลับไปทบทวนความรู้มาตรากกขอให้กลับไปทบทวนความรู้มาด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดของกองเคารพ

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็น

0: วิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
0: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม
0: ้
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบแก๊สซิฟิเคชันที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
0: ครับ
2: นะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบแก๊สซิฟิเคชัน
0: ครับ
2: นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับ
0: ครับ
2: มันยังไม่มีสุขภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
0: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
0: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
0: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
0: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
0: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยหรืออาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
0: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
0: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
0: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
0: คงไม่ไหว
2: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องไปกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
0: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยหอพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไปเสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเพรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เรปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่ามันยาว
2: นะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามาก
1: ครับ
2: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทาร์นี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
2: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็

0: ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองนี่ก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำเราผมว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่เขาตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีในยี่สิบ20 กว่าล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับไปดีกว่าฮะ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
0: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อ๋อนี่คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: น
1: ะ400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง1,000กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมัน

0: เรามีการเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขา
1: ดัง
0: นั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: ครับแต่จะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี้ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอนะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัศนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รวม
2: ทุกอย่าง
1: ร
2: ูปทร
1: งสุบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะ และประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการ

0: สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิทย์บอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้มันคือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้อง
2: ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิทย์บอทเท่านั้นนะครับพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงไหนล่ะครับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
0: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
1: เรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
3: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
4: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะทำไมเราถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
5: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับ
6: ถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
1: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไม้ที่ทุ่งนาหรือที่โล่ง
0: ๆเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
1: เรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าแล้วเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
7: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอาการระเบิด
1: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
7: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
8: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบแล้วมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมัดลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ20ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแวบขึ้นมาด้วย
1: บ้านลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กันประจุลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ

0: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
1: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
0: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
2: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแรงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจอดที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
1: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
0: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
2: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใกล้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน
0: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
1: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินมันจะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองครับ
0: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
3: เล็กไปเลย
0: บ๊ายบายตกใจหมดเลยนะ
3: โอ้นาย
1: ฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราครับ
3: เป็นไรเนี่ยแล้วบอกไม่กลัวแล้วไง
0: ไม่กลัว
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
4: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้านำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทันไฟใช้ได้ค่ะ
5: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
2: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
2: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
7: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับน้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขณะฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลังเมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
2: เ
8: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกเท่า PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
9: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและฟิวเจอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ถ้าเป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
10: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์กันฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์กันฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ
0: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้จริงครับเขาคือรอยซัลลิแวนเป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมากจริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่จริงครับร่มเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีฉะนั้นเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
11: ดูแผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วบอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การนาซาค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ
12: แสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดนฟ้าผ่ามากกว่า40ครั้งเฮ้ยเราจะรอดมั้ยเนี่ยน้องจาและน้องๆทางบ้านไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะเรามีความรู้ก็เหมือนมีเสื้อเกราะป้องกันสายฟ้าเอ้ย
11: ฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า

0: 40หลอดสว่างได้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
1: พายุนะพี่ส้มเปี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
0: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท
1: ์เพื่อนเพื่อนคิดว่าจุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
0: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ
2: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
3: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
4: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
3: ส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
2: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
0: น้องๆส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและแห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย
1: ตู้โทรศัพท์กันบ้างในกรณีที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท์
0: ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าผ่านลงมาที่ตู
1: ้จนเรามีสภาพเป็นแบบนี้สถานที่หลบฟ้าผ่าลำดับที่3บ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดในกรณีที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได
1: ้แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าผ่าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: ถยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่ารถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
2: ถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหน้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
1: เรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: ันตรายจากฟ้า
1: การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
2: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
1: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
2: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการคือจริงหรือไม่ที่ฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่าเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
1: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี้
2: วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราวชวนสงสัยเกี่ยวกับดวงตา
1: เชื่อหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพเป็นภาพกลับหัวยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
2: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะตั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหารจาก Delivery นะคะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างหนึ่งค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการขนส่งอย่างหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย
2: ตั๊กว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: นักเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
2: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
2: ดีลบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
2: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ
1: นึกออกเลยแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธ
1: ิ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกรดเอละสิ
2: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้าหรือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำข้าวเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
2: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: อ๋อนี่ก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารดีกว่าสิ
2: ใช่ทุกคนทราบไหมคะว่ากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. กิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด 4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า 7. กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการ

0: อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้า 8. กิจกรรมการจัดการโลจิสติกย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. กิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ10. กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า 11. กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน 12. กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า13. กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ 14. กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร 15. กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกส์ก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกส์และไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
0: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกส์ที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

สดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: โดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแหลกเป็นการวางแหลกแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิ้ลแหลกเป็นการวางแหลกชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: สำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่างๆ
1: และเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว้
0: และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชั่นที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู
1: ่หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO
0: ซึ่ง FIFO ก็คือระบบเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาเก็บที่คลังสินค้าก็จะมีการนำข้อมูลเข้าระบบ ERP เพื่อเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรับวัตถุดิบด้วยค่ะ

และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชั่นที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoiceเจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศสตรีขอบคุณค่ะ

0: จารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกชินก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเก็บเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
2: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ Africa Night Caller และ 1,000 Tigerไอซีเนียไทเกอร์วอร์มนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือลูกก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเค้าเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้ไปร่องกลางนะฮะหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งมาใส่ตรงนี้นะฮะหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นไหมฮะนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยมาปิดให้มันแสงมืดแล้วก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250 กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300 ถึง 400นะครับ

0: ส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายๆให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็คเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
1: ครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Big C Mini, Tesco, Lotus,

ในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของช้างสับปะรดและขอนไม้ค่ะ

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้น

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้ง2ด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้ง2ด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและจัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

3. นำหัวช้างมาประกอบกับตัวให้เป็นรูปช้างโดยสมบูรณ์จัดตกแต่งทรงให้สวยงาม

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่2การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหมูมีขั้นตอนการพับดังนี้เริ่มที่ส่วนลำตัว1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรสองพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่นสามพลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่งสี่พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน 5. ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้า

ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางสี่พลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม 2. พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน 3. พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่หนึ่งจากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทำหงตัวที่สองเมื่อทำหงทั้งสองตัวเสร็จแล้วให้นำหงทั้งสองตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงพร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะถึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึงหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดชาวไว้ตำรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับการจับจีบระบายผ้านะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจับใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตด้วยใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในค่ะพับผ้าเข้าในนะคะชายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากหัวโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะเราจะได้กลีบที่1 นะคะกลีบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรก

แรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกหนึ่งอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี่เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะเราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดี

0: าห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A LT terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3: พืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
4: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดิน

0: แสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
4: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปาน

0: กลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย L O A M S O I L ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil c l a y s o i l clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil s a n d y s o i l sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกัน

ทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกันไกลแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะmemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันนะคะก็สามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ประจำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกใส่ลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ระวังวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วงยังไง
0: รีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็นอะไร
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเหลืองมันเล็กกว่าข้างในค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: เอาวงกลมวางไว้สี่อ
0: ัน วางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ

0: เรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: เ
0: ค
1: ห้าเด็ก
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: ทีเชอร์คือว่าใช้สีรังเพน
0: ได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันท้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันท้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรควรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอยังที่เธอยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
2: แต่เขาให้เป็นเหลี่ยมมาเกาะเจ้าเสาแล้วก็ช้างเป็นเหลี่ยม
1: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระเ
0: จ้าใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
2: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: นักเรียนปลายทางพร้อมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าพี่ช้างตัวนี้เขาจะมีองค์ประกอบ

เป็นรูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำกัน
2: แล้วให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

0: ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่อรูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมละคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารูปก็เขียนเลขห้าลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหมือนกันก็จะเป็นห้ากับห้าเป็นสิบแล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะรูปสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อันหนึ่งอันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะสี่อันไหนสี่อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักหนึ่งนะคะมีคนยืนยันว่าสี่อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลืองหนึ่งอันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีวงครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้ครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเรขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูมรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะว วงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วเอาไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสาม4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะแต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยม

ไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางบนตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางลูกวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน4หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่
การเอาขามาวางไว้ก่อนเลย

ที่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะสองเดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่สองคำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะสามเราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลงสามลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ4ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงหรีตรงนี้เลยก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การต่อพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและเพราะเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับรูปช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ2เป็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโอ้ยมาดูการต่ออีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตา

แบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทําให้เรานึกย้อนกลับไปและทําให้เรารู้ว่าเราลําดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่มั้ยคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้มั้ยเอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพนี้เราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์1ได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้นะคะถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้ส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลยเวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วง
ฐานที่

0: ป็นทรงกระบอกสีฟ้าแท่งทรงกระบอกสีฟ้าซึ่งจะเจาะรูไว้แมชกับเจ้าบอร์ดนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยืดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมี instruction หรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่าน instruction แล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้ได้เก้าอี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียนลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทีเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์การทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะที่นี่เจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋า

มอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ ติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: ็นไหมล่ะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์

รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆขั้นตอนต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยแบบแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

เราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้ง2ด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิโร่ขออีกรอบนึง

เคอ่ะแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์เลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2 อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคิดพลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมาฮิดอนชาแนลเลยนะคะพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: โ
4: อสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้แย่ลงเมฆเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
1: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
0: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู
2: ่เองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
0: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
0: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
1: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อน
2: พุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
0: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
0: นับเป็นพระมกรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรง
0: ก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
1: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม

0: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
0: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
0: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: อาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M EG R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออก

าศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษผู้ปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักไปที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูที่ไหลเวียงจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าปกติอยู่ในน้ำตัวใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะ
1: เจ้าอะโดนหลอกแล้วแหละ
0: ใครหลอกอะ
1: การหักเหของแสงไงตอนกลแสงหักเห
0: แล้วกระโดดขึ้นมาแตะมือกระโดดมาทำไงถึงจะสอนได้นะเนี่ยเจ้าโลมาเนี่ย
1: โอ้ยดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยเจ้าสอนแบบนี้โลมาทั่วโลกก็ไม่รู้เรื่องหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: นู่นไปดูวิธีการสอนโลมาของครูฝึกโลมานู่นในรายการ Kids Ranger แล้วลองมาปรับใช้ดูไปดูกัน
0: ดู

0: วัสดี
1: น้องๆฟังทางนี้นะครับก่อนที่จะเป็นครูฝึกต้องไปเรียนคุ้นเคยกับโลมาก่อนนะครับ
0: แล้วเราต้องทำยังไง
1: ต้องไปอยู่กับเขาสักพักหนึ่งแล้วค่อยเรียนรู้ในการฝึกโลมาเนอะแบบเรียนเล่นน้ำกับโลมาได้
0: ต้องให้เขาคุ้นกับเรา
1: ใช่ครับนี่โลมามาคอยแล้วครับเนี่ยกลับมาเร็ว
2: น่ารักอ่ะ
0: น่ารักมากเลยก่อนอื่นเราต้องอาบน้ำล้างตัวให้เรียบร้อยก่อนครูถังบอกว่าเมื่อต้องการใกล้ชิดสนิทสนมกับโลมาเราต้องไม่กลัวกล้าจับกล้าแตะตัวพวกมันเพื่อสร้างความคุ้นเคยและที่สำคัญต้องลงไปว่ายน้ำกับโลมาด้วยตื่นเต้นจังจะทำได้ไหมเนี่ย
1: ไปเลยค
0: ุ
1: ณเก
0: ิ
1: ดมา
0: ท
1: ำอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ไปเลยพี่แอน
3: น่ารัก
0: น
3: ่ารัก
1: เอาเยอะแก้มมาของแก้มเลยแก้ไป
0: ของแก
1: ้มามีทุกคนออกมาจับจับ
0: อือเก่ง
3: น่ารัก
1: เอออย่าแก้มไม่แก้มไม่แก้มไม่แก้มไม่แก้มไม่แก้ม
0: คือมันหลอกกันเลยอ่ะ
1: มาสาวมาจับ
4: ผิงตัวไหม
0: เป็นไงรู้สึกยังไงบ้าง
5: ลื่นลื่นตื่นเต้น
0: ก็ตอนแรกเดี๋ยวก็จะแบบลื่นลื่นแบบนิ่มๆเนาะแต่นี้ก็ดูน่ารักน่ารักชนแรงๆเลยพี่กันด้านจับน้องเบาๆ
1: ไอ้แก้มไอ้แก้มนี่แก้มไหมไอ้แก้มรอ
0: มันฉลาดมากเลยเนาะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบนิ่มๆเนาะแต่อันนี้มันแบบแข็งๆแต่มันลื่นแข็งๆมันแบบแน่นๆน่ะเหมือนกินมาเยอะมากเลยอ่ะ
4: ใช่เขาฉลาดเนาะแบบ
0: ใช่
4: แค่รอมือไปเขาก็คือ
0: แบบเก่งมาก

0: ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นถามครูนะดีขึ้นไหมเห็นไหมนะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าถูกไหมนะถูกไหมถูกไ
1: หมโอ้โหอร่อยปลาข้างเหลืองสีเยอะสีนี้มันงับเนื้อโ
0: อ้ตามมาดูนี
1: ่
2: ไปต้องทำอะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวครูจะให้น้องๆลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับ
1: โอ้โ
0: หมาคนแรกมาเนี่ยโอเคครับผักลงไปนะ
2: ต้องทำยังไงอ
0: ่ะลงไปกับน้ำเลย
1: อันนี้เป็นการเรียก
0: การเรียกลงมาโอ้โหจับไม่ต้องฝ่ามือเลย
1: โอ้ยไปไกลเลยพี่แทน
0: ดูลง
2: ระวังล่วงนะ
0: โ
1: อ
0: ้
1: ยชีวิตขึ้นมาก
0: ขึ้นมาขึ้นมาเลย
1: มันไปแล้ว
0: จับได้นั่นสองมือ
1: เย้
0: เ
1: ย้ครูค่ะเทคนิคในการว่ายน้ำกับโลมาเนี่ยมันต้องทำไงบ้าง
0: ห
1: รอคะ
0: ถ้าแรกหนูต้องลงในน้ำเพื่อผิวมือแตะน้ำไว
1: ้มือแตะน้ำ
0: แต่น้ำเพื่อรักษาน้ำไปนานนิดนึงแล้วโลมาจะว่ายไปหนูก็ปกป้องหลังเขา
1: อ๋อถ้าจะเรียกมาหาทำไงหรอ
0: เรียกมาต้องแตะน้ำ
1: ไงหูมาแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
0: ไม่แก่
1: หวานเก่งมากลูกเก่งมาก
0: ว่านานจะไป
1: โหดูเห็นไหม
3: เป็นยังไงกันบ้างว่ายน้ำกับโลมา
1: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะ
2: จะหลุดหลายรอบ
1: เชื่อมากที่ตอนแล้วมันหอมแก้มด้วย
3: หรอ
1: ใช่จับมือมันได้ด้วย
3: ชอบไหม
1: ชอบค่ะ
3: เนี่ยต่อไปทำอะไรอ่ะ
1: ครูขาแล้วต่อไปเราต้องทำยังไงหรอคะ
0: ฝึกออกคำสั่งในการฝึกโลมานะครับ
4: เราต้องฝึกพูดภาษามันป่ะ
1: โอ้โหถ้าเราอยากให้มันกระโดดรอบหัวเราต้องทำให้มันดูหรือเปล่า
5: เอาละสิแล้วเราจะออกคำสั่งให้โลมารู้เรื่องได้ยังไงในเมื่อสื่อสารคนละภาษาหรือว่าเราต้องร้องเรียนแบบเสียงโลมา
0: ต่อไปนี่ครูจะสอนวิธีการในการฝึกโลมานะครับเป็นการมือกับเสียงครับหนูน้องยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลย
1: ยืน
0: การแรกเราปรบมือกับครูนะ
2: จ
0: ริง
2: เ
0: หรอทุ่มมือทางครูเงี้ยทุ่มมือครับอยากพ่นน้ำนะครับเดี๋ยวดิ
1: โอ้ย
0: ยอดให้เราหมาหมุนตัวครับนี่นะฮะ
1: เก่งมากฉลาดมากเลยอ่ะเก่งมาก
3: อันนี้คือลองทำเองทีละคนคำสั่งแล
1: ้
3: ว
1: โอ้โห
2: เต้นบัลลี
1: ่
3: อะเฮล่าเอาคำสั่งอะไรดี
0: ครับผม
3: เก่งอ่ะ
0: บายข้างหนึ่งวินข้างหนึ่ง
1: เก่งมาก
3: กันด้ามเอาอะไรดี
1: คนน้ำกันด้ามมา
0: ชูมือหนูชูมือเลยมาดิจับลูก
3: เฮ้ยสุดยอด
1: สูงเลยอ่ะสูงที่กันด้าสูงเลยและอย่างนี้โลมาตอนแรกมันจะรู้แบบภาษามือแบบนี้ได้ไง
4: ใช่ค่ะใช
0: ่ครั้งแรกกูต้องเข้าไปคุ้นเคยเขาก่อนสนิทสนองพ่อปอจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็เช่นไม่บ่ายเงี้ยครูต้องจับขี้เขย่า
1: ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกว
0: ันเอาขวาบ้างซ้ายบ้างต่อไปเราก็ไม่จับแล้วเราทำมือเงี้ยใครจะแข็ง
1: ก
0: ็ทำมือเงี้ย
1: เขาก็จะช
0: ินทำปุ๊บต้องเป็นรางวัลทุกอย่างต้องเป็นรางวัลตลอดเวลาเลยก็รักครูเป็นใหม
2: ่
0: ทำได้ให้ทำได้ให้รางวัลตลอดกระทั่งแบบสเต็ปอื่นเหมือนกันเปลี่ยนมาปุ๊บหมุนตัวทำยังไงแล้วเราก็เอารางวัลเนี่ยลองก่อนลองไปให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาพอเราไปเราใช้มือเปล่าทำไปทำมาทำมุนได้ปุ๊บเป็นรางวัลจนสุดท้ายคือเราโชว์ได้แล้ว
3: เป็นยังไงบ้างเราเลนเจอร์ถ้าเกิดว่าจะให้ขึ้นโชว์กับโลมาเนี่ยพอจะทำได้ไหม
6: ได้
1: ได
6: ้
1: ได้
3: ได้แน่นอนเพราะว่าเรามาเป็นครูฝึกโลมาทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องได้ขึ้นโชว์กับโลมา
1: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เราเลนเจอร์ได้รับคำท้าแล้วที่จะขึ้นไปโชว์กับโลมามาดูกันดีกว่าว่าจะทำได้ไหม

0: ถึงเวลาปฏิบัติภารกิจของเหล่าเรนเจอร์สพวกเขาจะต้องร่วมโชว์โลมากับครูฝึกโดยต้องแสดงโชว์ส่งลูกบอลและโชว์กระโดดลอดห่วงต้องมาดูกันว่าเจ้าโลมาจะให้ความร่วมมือกับเหล่าเรนเจอร์สหรือไม่ตื่นเต้นจังเลยครับ
1: ก็ตื่นเต้นก็กลัวที่จะทำไม่ได้ค่ะก็กลัวที่มันจะแบบไม่ทำตามคำสั่งของเราก
2: ลัวที่มันจะไม่ทำตามครับเพราะว่าไม่เคยลองเจอกับโลมาตัวต่อตัวมาก่อนครับ
3: บางครั้งเขาก็ฟังเราแต่บางครั้งเขาก็ไม่ยอมฟังเราก็ต้องให้ปลาเขาก่อนไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมทำค
4: ่
3: ะ
4: ใช้ภาษามือครับในการเรียกเขาอะไรแบบนี้ในการออกคำสั่งหลายๆคำสั่งครับเช่นเรียกมันก็เอามือตบๆที่น้ำครับอยากให้มันหมุนตัวก็เอามือหมุน
2: พอมาได้ลองเองจริงๆครับรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดครับเพราะว่าโลมาเนี่ยมันฉลาดแล้วก็มีการฝึกมาแล้วครับก็เลยง่ายกว่าที่คิดครับ
1: ก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับมันก่อนแล้วก็ต้องทำท่าที่มันทำได้แล้วก็ต้องให้รางวัลมันด้วยค่ะถ้ามันทำได
2: ้คิดว่าน่าจะสำเร็จครับ
4: ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแตงสู้ๆครับ
1: เออถ้าโลมามันไม่ทำตามเราจะ
3: เอาอาหารล่อไหม
1: ให้มันแบบล่อมาอย่างนี้ไม่งั้นก็ให้มันก่อนไหม
3: ถ้าสมมติเราเอาห่วงมาแล้วมันไม่ยอมลอดห่วงเอาปลาไว้อีกด้านนึงแล้วให้มันกระโดดมางับก็ได้นะ
1: ก็ได้นะ
3: ตอนที่เราทำท่าอะไรแบบนี้เอาปลาล่อไว้ที่มือแล้วแบบทำท่
0: าสิ่งที่สำคัญเนี่ยทางตาคุณฝึกด้วยโอเคมารวมพลังกันพร้อมนะพี่ตัวเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนหนึ่งสองสามไปเต็มที่สู้ตอนนี้เนี่ยกำลังรอเหล่าเรนเจอร์ขึ้นไปโชว
5: ์ตื่นเต้นแทนน้องๆอ่ะ
0: ครูฝึกมาแล้วครูฝึกมาแล้ว

0: เก็บบอลไปแล้วไม่รู้ว่าจะเตะเข้าหรือเปล่าโอ้ยเข้าไปแล้ว
1: เลนเจอร์รับไม่ได้เข้าประตูไปแล้ว

0: าถือห่วงมาดูกันว่าเรนเจอร์จะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่าถ้าลอดห่วงได้รัดเจ๋อเลยอ่ะ
1: ดูตัวเล็กลงไม่เห็นเหมือนปกติเลยที่อยู่ในน้ำอ่ะผอมลงเหรอสง

0: สายไม่ค่อยได้กินอาหารอุ้งก็ดูผอมลงนะเนี่ยไดเอทหรือเปล่าปกติอยู่ในน้ำตัวใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะ
1: โอ้ยว่าไปเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมันจะทำให้แสงเกิดการเปลี่ยนทิศทางเขาเรียกว่าการหักเหตอนที่เกิดการหักเหนะบางครั้งก็จะเกิดการสะท้อนด้วย
0: โอ้โหมีทั้งหักเหแล้วก็สะท้อนอีกต่างหากแล้วการหักเหของแสงเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราเห็นเจ้าเนี่ยอยู่ในน้ำตัวใหญ่กว่าของจริงอะ
1: โอ้นอกเหนือจากที่เจ้าจะเห็นข้าตัวใหญ่กว่าความจริงแล้วนะเจ้ายังเห็นว่าข้าลอยอยู่ใกล้ผิวน้ำขึ้นด้วย
0: หรอ
1: จริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้นะมันเกิดจากการที่เวลาเจ้ามองเห็นข้าเป็นเพราะว่าแสงมากระทบที่ข้าแล้วสะท้อนเข้าตาเจ้าแต่ว่าการที่เจ้าอะมองผ่านลงมายังบนพื้นน้ำนะแสดงว่าเจ้าต้องผ่านตัวกลางถึง2ชนิดนั่นคือผ่านอากาศผ่านน้ำมากระทบกับวัตถุก็คือข้าและสะท้อนเข้าตาเจ้าในจังหวะที่แสงเดินทางลงมาเนี่ยด้วยความที่ตัวกลางทั้ง2ชนิดมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันก็เลยทำให้แสงเกิดการหักเหซึ่งการหักเหเนี่ยก็เลยทำให้เกิดทั้งความลึกจริงกับความลึกปรากฏ
0: ลึกจริงกับลึกปรากฏลึกไม่เหมือนกันอีกเหรอเนี่ย มันเป็นยังไงอ่ะ
1: ก็สิ่งที่เจ้าเห็นน่ะมันคือความลึกปรากฏซึ่งข้าไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เจ้าเห็นหรอกข้าอยู่ลึกกว่านั้นอีกถ้าเจ้ายังไม่เชื่อนะเดี๋ยวข้าจะพาไปทำกิจกรรมในกิจกรรมดินสอลวงตานี่เลยกิจกรรมดินสอลวงตาเดี๋ยวเจ้าอ่ะเอาดินสอใส่ลงไปในแก้วเลย
0: นี
1: ่ใช่อู้แล้วบอกพีซิว่าตอนนี้เห็นดินสอในแก้วเป็นยังไง
0: มันก็ปกตินะ
1: ใช่แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะทำให้ดินสอเนี่ยพักออกจากกันเจ้าเทน้ำลงไปในแก้วเลยสักครึ่งแก้ว
0: ครึ่งแก้ว
1: ใช
0: ่นั้นขยับมาตรงนี้เทไปครึ่งแก้วนะ
1: เจ้าลองมองสิ
0: เฮ้ยดินสอข้างในน้ำเนี่ยนะมันใหญ่กว่าแล้วมันก็เหมือนถูกหักมาอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วที่เป็นแบบนี้นะเป็นเพราะว่าแสงเกิดการหักเหไง
0: หรือว่าดินสอมันหักจริง
1: ๆดินสอไม่ได้หักจริงๆไม่เชื่อก็ลองยกสิ
0: ไม่หักจริงๆด้วย
1: มันเกิดจากการที่เจ้าเนี่ยเวลาจะมองเห็นวัตถุได้จะต้องมีแสงเดินทางมากระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาใช่ไหมล่ะแต่การที่เกิดการหักเหแบบนี้นะเป็นเพราะว่าแสงจะต้องเดินทางผ่านตัวกลางนึงไปยังอีกตัวกลางนึงแล้วสะท้อนเข้าตาซึ่งตัวกลางทั้งสองชนิดอะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันเจ้าลองบอกข้าได้ไหมคะว่าระหว่างอากาศกับน้ำอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่ากัน
0: ก็ต้องน้ำสิ
1: โอ้ถูกต้องเลยนี่นะการที่เวลาที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางอันแรกก็คืออากาศที่มีความหนาแน่นน้อยแล้วก็เกิดการหักเหจึ๊งไปที่ตัวกลางที่2นั่นน่ะคือน้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่านี่นะเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดขึ้นถ้าสมมุติเจ้าแบ่งนะรอยต่อระหว่างอากาศที่อยู่ด้านบนกับน้ำที่อยู่ด้านล่างจะมีบริเวณรอยต่อใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเจ้าก็ลากเส้นตั้งฉากตรงดินสอลงมาชุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ที่แสงตกกระทบชิงชึ้งมาบริเวณรอยต่อตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการหักเหของแสง
0: โอ
1: ้ถ้าสมมติว่าแสงเดินทางผ่านที่มีความหนาแน่นน้อยแล้วก็ไปบริเวณที่มีความหนาแน่นที่มากกว่าแสงเนี่ยจะไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงแต่จะมีการเบนเข้าแนวเส้นฉะแล้วการที่แสงเดินทางแล้วก็เบนเข้าแนวเส้นฉากนะก็จะทำให้วัตถุที่อยู่ข้างล่างที่มีความหนาแน่นมากมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มองดูแล้วตื้นขึ้นกว่าความเป็นจริงไงล่ะ
0: แบบนี้นี่เองอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปด้วยล่ะ
1: ลองดูเลยเจ้าก็ใส่น้ำมันลงไปด้วยแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินสอแท่งนี้

0: ใช่แล้วแหละตอนนี้ในแก้วนะเกิดการหักเหถึง2รอบด้วยกัน
1: อ๋ออันนี้ก็คือรอบแรกเนี่ยแสงหักเหโดยตัวกลางผ่านอากาศกับน้ำมันส่วนรอบที่2ก็คือน้ำมันกับน้ำแบบนี้หรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วนี่เลยอย่างที่บอกตอนแรกใช่ไหมว่าเวลาที่แสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันระหว่างอากาศกับน้ำมันอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่า
1: น้ำมัน
0: เออถูกต้องค่ะเนี่ยดังนั้นนะเวลาที่แสงนะเคลื่อนที่ผ่านอากาศมาเจอกับรอยต่อซึ่งตรงเนี้ยความหนาแน่นระหว่างอากาศกับน้ำมันเนี่ยมันแตกต่างกันก็คืออากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันทำให้เกิดการหักเหของแสงแล้วรังสีที่เกิดขึ้นก็คือเบนเข้าแนวเส้นฉากก็เลยมีขนาดของดินสอในชั้นเนี่ยที่ใหญ่มากยังไม่พอเกิดการหักเหครั้งที่สองใช่ไหมนั่นก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างน้ำมันกับน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำดังนั้นการหักเหครั้งนี้รังสีที่เกิดขึ้นก็เลยเบนเข้าเส้นแนวฉากอีกเช่นกัน
1: ถ้าเกิดว่าความหนาแน่นจากน้อยไปมากรังสีมันก็จะเบนเข้าเส้นฉากแต่ถ้าเกิดความหนาแน่นจากมากไปน้อยล่ะแบบนี้มันจะเบนยังไงอะ
0: รังสีตกกระทบเกิดการหักเหกลายเป็นรังสีหักเหแต่รังสีหักเหนั้นเบนออกทำให้มุมตกกระทบเนี่ยมีขนาดน้อยกว่ามุมหักเหภาพที่ได้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็อยู่ไกลออกไป
1: แล้วแบบนี้อะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำให้รังสีมันเบนเข้าเบนออกได้ล่ะ
0: ตัวการสำคัญเลยนะที่ทำให้แสงเกิดการหักเหนั่นคืออัตราเร็วแสงที่เคลื่อนที่ในตัวกลางที่แตกต่างกันนั่นเอง
1: มีอัตราเร็วของแสงอีกเหรอเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
0: นี่เลยดูตามตารางนี้เลยจะเห็นว่าแสงสามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้เร็วที่สุดก็คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนในน้ำเองนะก็จะมีอัตราเร็วของแสงที่เคลื่อนที่ได้อยู่ที่ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนในน้ำมันพืชนะแน่นอนการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยอัตราเร็วก็จะน้อยที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่ 2.04 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองก็เลยทำให้มองเห็นภาพที่แตกต่างกันแบบนี้ไงนอกจากการที่จะทำให้ดินสอหักได้แล้วนะที่เกิดจากการหักเหของแสงวันนี้ค่ะมีมายากลมาโชว์เจ้าด้วย
1: มายากล
0: ใช่ในกิจกรรมกลหักเหแสง

0: นี่เลยเดี๋ยวเจ้าเอาลูกศรมาวางตรงนี
1: ้นี่
0: ใช่วางตั้งวางตั้งวางตั้งโอเคโอเควางไว
1: ้
0: โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปให้เจ้ามองลูกศรตอนนี้เห็นลูกศรไหม
1: สีแดงหันไปทางนี้สีน้ำเงินหันไปทางนี
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ลงไปแล้วสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น

0: สอบมันกลับข้างกันน่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเจ้าลองเปลี่ยนใหม่เป็นรูปผู้หญิงละกันเนาะ
0: นี่เหรอ
1: ใช่
0: คนสองคน
1: มาวางตำแหน่งเดิมเลย
2: โอเคจึ๊บผู้หญิงผมสั้น
1: ใช่โดยเจ้าวางงี้ใช่ไหมเจ้าก็ยกขึ้นลกลงตอนนี้ผู้หญิงผมสั้นอยู่ฝั่งไหน
2: ในรูปเนี่ยผู้หญิงผมสั้นอยู่ฝั่งซ้ายแต่พออยู่ข้างในนี้ทำไมผู้หญิงมันอยู่อีกฝั่งนึงอ
1: ่ะเจ้ายองลกยกขึ้นรู้ไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งหมดเป็นเพราะว่าเกิดจากการหักเหของแสงนั่นเอง
2: หักเหของแสงทำให้มันกลับข้างไปกลับข้างมาได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่เพราะเวลาที่เจ้าวางรูปตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเจ้าจะเห็นว่าแสงเนี่ยสามารถกระทบกับวัตถุและส่องเข้าตาเจ้าเพราะว่าไม่ได้มีน้ำเป็นตัวแปรตรงกลางใช่ไหมแต่พอเมื่อไรที่ใส่น้ำเข้าไปแสงจะต้องผ่านวัตถุผ่านอากาศผ่านแก้วผ่านน้ำผ่านแก้วแล้วเข้าตาเจ้าคราวนี้ก็เลยเกิดการหักเหของแสงหลายขั้นตอนมากภาพที่เห็นใช่ภาพที่เห็นก็เลยกลับด้านกันแต่ยังไม่จบ
2: มีอีกเหรอ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
2: มายากลอะไรอีก
1: อีกก้อนหนึ่งนี่เลยข้ามีรูปมาให้
2: เนี่ยเหรอ
1: ใช่แล้วนี่เห็นไหมว่าตอนนี้รูปที่ข้าให้เนี่ยมีทั้งวาดไว้แล้วก็ระบายสีด้วยคราวนี้เดี๋ยวข้าจะทำการเสกให้รูปนี้ในโลน้ำ
2: ใส่เลยนะ
1: ใช
2: ่อู้สีมันหายไปได้ยังไงอ่ะ
1: ลองยกขึ้นสีเดี๋ยวข้าจะเสกตึ้ง
2: สีกลับมาแล้ว
1: เสกไหมตึ้ง
2: เฮ้ยสีหาย
1: ตึ้ง
2: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแบบเนี้ย
1: หลักการนี้ก็คือการหักเหของแสงนั่นเอง
2: นี่ก็เกิดจากการหักเหของแสงอีกเหมือนกันเหรอเนี่ย
1: ใช่
2: โอ้โหนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะเนี่ยแล้วแบบนี้มันมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกิดจากการหักเหของแสงไหมอ่ะ
1: อ๋อมีสิเจ้าเคยขับรถไปบนถนนในวันที่อากาศร้อนมากๆ
2: เคย
1: แล้วเห็นว่ามันมีหนองน้ำอยู่บนถนนไหม
2: ฮะเคยนึกว่าข้างหน้ามีน้ำพอขับไปไกลอ้าวไม่มี
1: น่ะเจ้าโดนหลอกจากการหักเหของแสงแล้วล่ะปรากฏการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์มิราจใช่มันเกิดจากการที่อากาศบนถนนมันร้อนกลับหมดก็เลยมองเห็นเป็นภาพมีน้ำลอยอยู่บนถนนซึ่งจริงๆแล้วไม่มีนะครับ
2: มีไหม
1: อ๋อมีรุ้งเคยเห็นรุ้งไหม
2: เคย
1: รุ้งเกิดตอนไหนหรอ
2: หลังฝนตก
1: เกิดตำแหน่งไหนอะ
2: บนท้องฟ้าไง
1: ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์สิจริงๆแล้วเนี่ยรุ้งเนี่ยเกิดจากการที่ในอากาศมีละอองน้ำใช่ไหมซึ่งจะเกิดรุ้งได้ต้องอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย
2: ์
1: แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบอยู่บนละอองน้ำซึ่งแสงเนี่ยก็เข้าไปแล้วเกิดการหักเหแล้วก็สะท้อนชิ่งช่างชิ่งช่างชิ่งไปมาทำให้เกิดเป็นสีของสเปกตรัมที่แสดงออกมากลายเป็นรุ่ง7สีนั่นเอง
2: โอ้สวยด้วยนะเนี่ยการหักเหของแสงนี่ก็สุดยอดไปเลยเหมือนกันน้องๆคะการหักเหของแสงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งค่ะโดยจะเกิดบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางและการหักเหของแสงเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นขนาดและก็ตำแหน่งของวัตถุแตกต่างไปจากของจริงด้วยค่ะ
1: เมื่อแสงนะคะเดินทางผ่านตัวกลางค่ะที่มีความหนาแน่นน้อยไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากนะคะหรือบริเวณที่มีอัตราเร็วแสงมากไปยังบริเวณที่มีอัต

0: ราเร็วแสงน้อยกว่านะคะจะทำให้แสงนะคะเดินทางแล้วก็เบนเข้าสู่แนวเส้นฉากค่ะซึ่งมีผลที่ทำให้มุมหักเหนะคะมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบค่ะแต่ถ้าแสงนะคะจะต้องเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยหรือบริเวณที่มีอัตราเร็วแสงน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีอัตราเร็วแสงที่มากกว่านะคะจะทำให้แสงเดินทางแล้วเบนออกจากแนวเส้นฉากค่ะซึ่งมีผลทำให้มุมหักเหนะคะมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบนั่นเองค่ะ
1: และกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่แพรแล้วก็แนวน้ำอุ๋งๆคุเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันนี้นี่เห็นว่าไปทำอะไรกันมา
1: ขับรถค่ะ
0: ขับรถที่ไหนรู้เปล่า
1: ที่นี
0: ่ที่นี่เอาล่ะเป็นโครงการเราเรียกว่าเป็น
2: ลมหายใจไร้มลทิน
0: โดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินและอันนี้เป็น driving experience สำหรับเด็กเป็นรุ่นจูเนียร์นั่นก็คือจะเห็นว่ารถที่พวกเราขับนั้นเป็นคันเล็กกันนิดเดียวซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นพี่กาสกับพี่หนิงหยางตัวเบิ่มเริ่มเลยเทียบกับรถคันใหญ่มาก
2: แบตไหม
0: ้เลยแต่เมื่อสักครู่นี้รู้ไหมว่ารถที่เราใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานอะไรเยี่ยมไปเลยแล้วเราก็ได้คุยกันมาเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราก็ได้เห็นระบบว่ามันมีระบบอะไรบ้างในรถยนต์แล้วเห็นรถจริงๆก็เห็นมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกเราสงสัยเหมือนกันสงสัยไหมว่าเอไอเจ้าการเก็บพลังงานในรถไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บยังไง
2: power bank ครับ
0: power bank ไม่ใช่แหละเราได้ยินคำว่าแบตเตอรี่กันแล้วแต่อาจารย์อยากจะรู้มากขึ้นว่าเอไอเจ้าแบตเตอรี่หรือการเก็บพลังงานนี่มันเก็บกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามกันต่อไปเลยครับ
1: ไปเลย
0: รับฟังเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์จากพี่เล็กแล้วมันยังมีคำถามที่อาจารย์เองก็สงสัยและเชื่อว่าน้องๆทางบ้านเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊พี่เล็กครับพอเรามีเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเองหรือไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาพลังงานมาเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คราวนี้ก็เลยสงสัยเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาเก็บพลังงานเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของแบตเตอรี่ไม่ทราบว่าเอาว่าคำถามแรกๆเลยแล้วกันครับว่าไอ้ชนิดของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างหรือประเภทยังไงบ้างครับ
3: ก็แบตเตอรี่นะครับปัจจุบันที่เราเห็นนะครับคือแบตเตอรี่ที่เราใช้กันทั่วไปปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกับกรด
0: กับกรด
3: ใช่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกันนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้น
1: พี่เลคะแล้วไอ้แบตเตอรี่ที่ใช้ในไฮบริดเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปไหมคะที่เอาไว้ใส่ของอะไรเงี้ย
2: 3A2A
3: ใช่ใช่ก็สำหรับใน A บางชนิดบางยี่ห้อเขาก็ใช้ตัวลิเธียมไอออนบางชนิดก็ใช้สารตัวอื่นในการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ตัวลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีการเก็บประจุได้ดีกว่านะครับเก็บประจุได้เยอะกว่าฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมาผลิตในพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับ เน
0: ี่
3: ยครับก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆที่เราเห็นนะครับตรงนี้โครงสร้างคร่าวๆของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้น 100%
0: โอ้ดีครับ
3: เดี๋ยวพี่จะอธิบายง่ายๆเลยนะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นโซนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้คือโซนที่เป็นแบตเตอรี่ที่เราพูดถึงกันนะครับโซน

0: ช้ในการปรับหรือแปลงไฟฟ้าเข้ามาในแบตเตอรี่ก็คือโซนด้านโน้นนะครับโซนที่ใช้ขับเคลื่อนรอรถก็คือตัวมอเตอร์ทางนี
1: ้
0: นะครับและอีกโซนหนึ่งสุดท้ายก็คือไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ก็จะทาง
1: ด้
0: านโน
1: ้
0: นนะคร
1: ับ
0: ด้านหน้าครับคือทุกอย่างนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าในการเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับแล้วคำถามก็คือแล้วไฟมันมาได้ยังไงแล้วออกยังไงนะครับก็ไฟนะครับไฟเวลาเราชาร์จนะครับเราก็ชาร์จได้จากสองแหล่งนะครับคือไฟบ้าน
1: ครับผม
0: นะครับไฟบ้านเนี่ยก็คือเราก็จะมีปลั๊กชาร์จเหมือนเสียบปลั๊กไปเลยกับไฟบ้านนะครับไฟบ้านนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็จะเต็มนะครับแต่ถ้าเรามีสถานีชาร์จนะครับมันจะเป็นสถานีที่มีกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่เกิน30นาทีเราก็จะได้แบตเตอรี่ประมาณ 80% นะครับไฟฟ้าก็ต้องมาขับมอเตอร์แต่เมื่อเราเบรกนะครับมันก็จะเก็บพลังงานแล้วก็กลับเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เหมือนกัน
1: เป็นไงพวกเราพอเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถไฟฟ้ามากเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักนิดนึงเพราะวันนี้เราเริ่มรู้เรื่องของการกักเก็บพลังงานแล้วแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันในรถยนต์แต่เราอยากจะศึกษาเรื่องของการเก็บพลังงานแบบที่เป็นฟิสิกส์เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนุกกันครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปเห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์มาแล้วนะเป็นระบบไฮบริดเขาสามารถเก็บพลังงานที่ได้มาเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในรถยนต
2: ์
1: คราวนี้เพื่อให้น้องๆและพวกเราทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเก็บพลังงานได้ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีระบบง่ายๆให้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องการสะสมพลังงานกันนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่เราใช้ในเรื่องของการอธิบายพลังงานกันสักนิดนึงก่อนทุกคนจำได้นะอันนี้เป็นไฟฉายที่บีบมือนั้นอาจารย์สามารถปั่นไฟได้โดยใช้มือกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบฐานไฟฉายตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้หลังจากที่เราปั่นเสร็จเนี่ยมันก็เก็บพลังงานเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือในเนี้ยจะมีแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภายหลังถ้าอาจารย์อยากจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้อาจารย์ก็เปิดสวิตช์อาจารย์ก็ใช้ได้คราวนี้มันก็จะสามารถไปได้ถึงอะไรที่มีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฉายเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: แต่คราวนี้ลักษณะการปั่นแทนที่เราจะนั่งบีบตอนนี้อาจารย์เป็นลักษณะปั่น
2: หมุน
1: มาทำให้มันมีความรู้สึกใกล้ชิดกับหลักการของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนิดนึง
2: ค่ะ
1: อาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราได้ลองทำกันเองเลย
2: ว้า
1: ง่ายมากอันนี้ง่ายมากดูที่อุปกรณ์อันนี้เป็นเรืออู้อันนี้ดันแยกชิ้นมาให้โครงสร้างที่มันใช้ได้อาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวเรือเนี่ยมาเป็นโครงของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราประดิษฐ์เครื่องยนต์ให้กับเรือชิ้นนี้โอ้ฟังดูตื่นเต้นไหมเป็นเครื่องยนต์เลยนะแต่เดี๋ยวประดิษฐ์เองเลยอาจารย์เลยมีให้พวกเราคนละเซตอุปกรณ์ที่อาจารย์ใช้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ให้ใบพัดไปคนละ1ชิ้นเลือกสีเลือกสี
3: ผมขอสีเขียว
1: จัดไป
2: เข
1: ้า
2: ตีม
1: ได้เข้าตีมเอาล่ะแล้วรูปแบบของการเก็บพลังงานในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปแบบที่ง่ายมากเลยก็คืออาจารย์จะใช้จำหนังสติ๊กได้ไหม
2: หนังยาง
1: เราบอกแล้วเราสามารถเก็บพลังงานเอาไว้ได้ในนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสะสมพลังงานของเราสิ่งที่อาจารย์มีก็คือสังเกตพวกเราเปิดไอ้เจ้าตัวเรือนี้ขึ้นมานี่เปิดไปก่อนนะอาจารย์ได้ติดหล่อตัวนี้ไว้ให้อันนี้หล่อตัวนี้ไม่มีอะไรเพื่อจะได้อาจารย์สามารถใส่ตัวเกี่ยวยางหนังสติ๊กเข้าไปได้ซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมมาให้แล้วเป็นเส้นลวดที่อาจารย์งุ้มตรงปลายอาจารย์ดักตรงปลายไว้เพื่อจะได้เดี๋ยวจะเกี่ยวหนังยางเอาไว้อันนี้นะแล้วก็อันนั้นใส่เข้าไปเลยครับเอาแหละหลังจากที่เราสอดเหล็กไปแล้วเรา
3: ก็
1: ติดใบพัดไว้ที่ปลายด้านนึงเลยอ่ะติดเลยเอ้ยแต่ก่อนอื่นนี่คือบังเอิญว่าอาจารย์จำได้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเลยเนี่ย
2: มันจะ
1: ขัดนิดนึงเวลาหมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร
3: ่
1: อาจารย์เลยเตรียมแน่ฝานี้ให้เราเอาฝาเนี้ยแทรกเข้าไปก่อนสักเล็กน้อยมันจะได้ไหลได้ลื่นขึ้น
4: แม่แก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจประกอบเรือของ

0: ว่ากันเอาล่ะแล้วสเต็ปสุดท้ายเราก็
1: แต่ทุกคนดูเนา
0: ะเราก็เอาหนังยางมาเกี่ยวบริเวณที่อาจารย์ดัดปลายไปแล้วแล้วก็เอาไปรัดกับบริเวณด้านหน้าโอเคเอาล่ะมาในตอนนี้ทุกคนมีเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมแล้วและหลักการที่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถสะสมพลังงานลงไปในหนังยางได้นั้นหลักการนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขลานเนา
1: ะ
0: ก็คือเราออกแรงไปก่อนตอนแรกเพื่อให้พลังงานทั้งหมดเนี่ยถูกสะสมลงไปในหนังยางนั่นเองหลังจากที่พวกเราเนี่ยเติมเครื่องยนต์ให้กับเรือของเราแล้วมาทดสอบเลยดีกว่ามาทุกคนบรรจุพลังงานให้กับเรือ
1: แป๊บนึงค่ะ19
0: โอ้อัดแน่นขนาดนั้นโอ้เอาเอาม
1: า1 2 3ไป
0: อ้ย
2: ไ
1: อ้หนูคนแรก
2: ใครจะหมุนนานกว่า
0: โอ้โหโอ้โหนี่ๆโอ้โหนี่ของกัดนี่ปั่นไม่เลยเนี่ยโอ้มีเหลือน
2: ิดนึง
0: หนีมีหนีด้วยโอเคโอ้เยี่ยมยอดเอาแหละนี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถสะสมพลังงานเข้าไปอยู่ในตอนนี้เราใช้หนังยางนะหนังยางมาเป็นตัวเก็บพลังงานซึ่งก็จะเรียกได้ว่าซับซ้อนน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานในลักษณะของพลังงานกลนะก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหนังยางแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างใหญ่โตตั้งแต่ในการเก็บรถประเภทไฮบริดนะเราเก็บในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปแบบการเก็บพลังงานอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเคมี
3: เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เราไปทดลองกันไปชมกันเลยครับ
0: ทุกคนเคยเห็นเจ้าตัวนี้ไหม
1: เคย
0: เคยแล้วเนาะโอเคงั้นเขาเรียกแท่งอะไร
1: แท่งเรืองแสง
4: แท่งเรืองแสง
0: แท่งเรืองแสงเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนสังเกตแล้วสอนพี่ปิ๋งหยางทำอย่างไร
1: ก็คือ
0: มาเอานะอ้าวได้แล้วนั่นไงเรียบร้อยทุกคนหักเลยก็คือบอกพี่ปิ๋งหยางแค่นั้นแหละพี่ปิ๋งหยางแค่บิดตรงกลางเท่านั้นเองเยี่ยมยอด
2: สอนได้ไหมฮะ
0: โอเคได้แล้วเรียบร้อย
1: เรื่องละครนี
0: ้เอาล่ะเนี่ยพอสารเคมีทั้งสองประเภทมาผสมกันสองตัวอย่างเนี้ยจะคายพลังงานที่อยู่ในตัวเองออกมาแล้วบังเอิญการคายพลังงานเนี่ยอยู่ในรูปของแสงเราก็เลยเห็นสารเคมีข้างในเนี่ยทันทีที่มันมาผสมกันเนี่ยเรืองแสงออกมาได้นั่นเองแต่นี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของการสะสมพลังงานเอาแหละและเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าว่าดูซิว่ามันสว่างแค่ไหนมาหลังจากที่เราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายกันแล้วพวกเราคิดว่าเราจะสามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ยังไงว่าการสะสมพลังงานหนึ่งๆเนี่ยในนั้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอย่างไรพวกเราคิดว่าจะเช็คยังไงดี
3: น้องๆทางบ้านรู้วิธีเช็คพลังงานกันหรือไม่ครับเราจะทราบได้อย่างไร
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองง่ายๆเพื่อจะมาดูว่าเราสามารถทดสอบความสามารถในการเก็บพลังงานของสิ่งบรรจุพลังงานเนี่ย1ได้มากน้อยแค่ไหนกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปดูการทดลองอันต่อไปกันครับ
1: ไปเล
0: ยเอาละครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายแล้วเนา
1: ะ
0: มีทั้งพลังงานที่เก็บอยู่ในหนังยางแล้วก็มีพลังงานที่เก็บอยู่ในลักษณะของพลังงานเคมีคราวนี้เพื่อที่จะบอกว่าปริมาณความสามารถในการจุพลังงานเนี่ยในตัวเก็บพลังงานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่เท่าไหร่อาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างโดยสาธิตด้วยสิ่งที่เก็บพลังงานง่ายสุดเลยก็คือ
1: ถ่านไฟฉาย
0: ตอนนี้อาจารย์ก็เลยมีถ่านไฟฉาย 2A และอาจารย์ก็เอามาบรรจุอยู่ในกระบะใส่ถ่านซึ่งแต่ละอันก็จะบรรจุได้4ก้อนสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปก็คืออาจารย์ก็เลยเอามาต่อพ่วงกับหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันใช้พลังงานใช้พลังคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเช็คว่าพอเข้าใจไหมว่าเวลาเราซื้อหลอดไฟนะครับมันจะมีตัวเลขที่บันทึกอยู่บนหลอดไฟว่าเรารู้ไหมว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าสัญลักษณ์แต่ละอันในนี้มันหมายความว่ายังไง
3: นั่นน่ะสิครับอาจารย์เราเห็นตัวเลขเหล่านี้จนชินตาแต่ไม่เคยอ่านค่าหรือรู้ความหมายของตัว

0: ไรพวกนี้เลยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
1: ไหนลองอ่านให้อาจารย์นิดนึงว่าหลอดไฟนี้มันเขียนอะไรให้อาจารย์บ้าง
2: 20 วัตต์
1: นี่คือตัวอะไรเอ่ยบอกน้องๆในบ้านนิดนึงดับเบิลยูโอเคแล้วตามมาด้วยเลขอะไร
2: กับ12 โวลต์
1: โวลต์นี่ตัวอะไร
2: V
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งบ้านจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาตัวหลอดนะครับแล้วมาดูตัวสัญลักษณ์ที่บันทึกอยู่บนนี้จะมีตัวดับเบิลยูตัวนี้ที่เมื่อสักครู่พวกเราพูดว่าวัตต์เนี่ยนั่นแหละเป็นตัวบอกอัตราการใช้พลังงานก็คือมันพวกนี้มันกินพลังงานเท่าไหร่ในช่วงเวลา1โอเคเนาะส่วนตัวที่ลงท้ายด้วยตัว V ตัวนี้คือตัวที่บอกหน่วยโวลต์ซึ่งเป็นตัวบอกว่าก็คืออัตราการใช้พลังงานนั่นเองส่วนตัว V ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้าก็คือการที่จะให้หลอดไฟตัวนี้สว่างได้เนี่ยอาจารย์ต้องผลักกระแสไฟฟ้าให้มันไหลเนี่ยด้วยแรงดันเท่าไหร
2: ่
1: ถ้าอย่างนี้มันเขียนว่า12 โวลต์อาจารย์ก็ต้องใช้12 โวลต์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ต้องเอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเพราะถ่านไฟฉายก้อนเดียวมันให้แค่ 1.5 โวลต์อาจารย์ก็เลยต้องเอาทั้งหมด8ก้อนมาต่อกันม
2: ัน
1: ถึงได้12โวลต์นั่นเองนั้นทุกคนจะคุ้นๆคำว่าโวลต์ไหมอากาศคุ้นๆคำว่าโวลต์ไหมได้ยินไหม
3: ไฟฟ้าแสนโวลต์
1: แสนโวลต์นั่นเป็นยอดมนุษย์อะไรสักอย่างแน
0: ่โอ้โหยอดมนุษย์ก็มาน้องผิงหยางนี่ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับ
1: โอเคแต่ไฟตามบ้านของเรานั่นเองที่บ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์
3: 220
1: ถูกต้องก็คือเราจะได้ยินว่าไฟบ้านเนี่ยมีขนาด220 โวลต์นั่นก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมครับอยู่นะ
2: W ก็เป็น20 วัตต์
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้แต่ละหลอดเนี่ยจะมีอัตราการใช้พลังงานเนี่ย20 วัตต์อาจารย์เอามาหมด5 หลอดเอามาต่อกันแสดงว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็100 วัตต์นั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานที่มันจะสามารถเอานำมาใช้ได้นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจารย์จะใส่เข้าไปพวกเราทุกคนช่วยกันใส่นิดนึงอาจารย์จะเปิดสวิตช์แล้วก็แน่นอนให้เจ้าหลอดทั้ง5ดวงนี้ส่องสว่างเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดเลย
2: เปิดพร้อมกันค่ะ
1: เปิดพร้อมกัน
2: 2 3
1: มันต้องเปิดให้หมดก่อนมันถึงจะครบวงจรนะอ่ะโอเคเอาล่ะและนี่แหละก็คือตอนนี้หลอดไฟทั้ง5เนี่ยก็ดึงพลังงานออกไปจากไอ้เจ้าตัวถ่านไฟฉายนี
2: ่
1: ก็ค่อยๆใช้ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอสักพักนึงพลังงานในถ่านไฟฉายก็จะค่อยๆหมดลง
2: หมดลง
1: หมดลงหมดลงเราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้เจ้าความสว่างของหลอดไฟก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายพลังงานในถ่านไฟฉายหมดไฟก็
2: ดับ
1: ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทางบ้านบอกได้แล้วครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอัตราการใช้พลังงานเท่าไหร่โดยไปดูที่ฉลากอันนี้เราดูที่หลอดไฟเป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีฉลากตัวนี้ติดอยู่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยใช้พลังงานในอัตราเท่าไหร
2: ่
1: โอเคนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้หน่วยของอัตราการใช้พลังงานคือหน่วยอะไรนะ
3: วัตต์
1: อื่นนะคราวนี้ทุกคนอ่านเป็นหรือยังว่าเราจะต้องอ่านที่ตัวเลขไหนอ่ะไหนลองสิเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนได้คนละอัน

0: ดีมาก
1: 2โวลต์
0: เยี่ยมยอดโหนี่ตอนนี้ทุกคนอ่านเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหลอดไฟอันที่ใหญ่ขึ้นเนี้ยมันจะต้องกินไฟมากกว่าไอ้เจ้าหลอดไฟเดิมกี่วัตต์นะ
1: 30วัตต
0: ์เยี่ยมยอดนะเพราะอันเก่านี่20วัตต์อันใหม่นี่50วัตต์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะกินไฟมากกว่า 2.5 เท่าเปรียบเทียบให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสามารถอ่านได้แล้วว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี้ยมันกินไฟมากน้อยเท่าไหร่โอเคไหมครับแต่แน่นอนพอเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเวลาเอาเข้าจริงๆเราแหมเราจะมานั่งอ่านอย่างนี้ทุกตัวมันก็ตอนนี้เรารู้แล้วอ่านยังไงก็ตามแต่ว่าพอใช้จริงเราใช้ทั้งบ้านเลยเนาะใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์หรือไม่ตัวฉลากอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะมันกินไฟมากกินไฟน้อยเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านกันเลยครับ
1: ค่ะ

0: ละครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอฉลากหรือเป็นเรื่องของรายละเอียดการใช้ไฟที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนตอนนี้อาจารย์แสดงให้เราเห็นอยู่2อย่างอย่างที่1ด้านซ้ายอันนี้คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่วนด้านขวาของอาจารย์ตอนนี้อันนี้คือฉลากเบอร์5ที่เราจะเห็นตามตู้เย็นหรือจะเป็นแอร์คอนดิชันหรืออะไรก็ตามแต่2อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นในเชิงปริมาณณตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มต้นดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้ากันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของที่อยู่อะไรก็ตามแต่ตัวที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตก็คือตัวนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีจำนวนหน่วยนี่สังเกตไหมว่าในวงเล็บมีตัวอะไรบ้าง
1: KWH
0: พอจะเดาได้ไหมว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไง
2: H Hertz หรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช
1: ่ Hertz
0: W คุ้นไหมเมื่อกี้เราพูดดีมากเพราะฉะนั้นมันก็คือ W ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาว่านั่นคืออัตราการใช้พลังงานแต่บังเอิญมันมีตัว K อยู่ข้างหน้า
1: K กิโล
2: เมตร
0: เยี่ยมยอดซึ่งกิโลรู้ไหมว่ามันคืออ่านั่น K แต่W ก็คือกิโลวัตต
1: ์แล้ว H อะ
0: โอ้เยี่ยมยอด H ตัวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้พูดอะไรนะ
1: Power
0: ก็คือ
1: ชั่วโมง
0: เยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นตัวนี้สังเกตว่าจำนวนหน่วยมีวงเล็บเขียนไม่ใช่ต่อนะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ต้องมีต่อชั่วโมงเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งด้วยความที่เอากิโลวัตต์มาคูณกับเวลาตัวนี้สุดท้ายเราได้ปริมาณของพลังงานที่ใช้นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นบังเอิญในนี้เราใช้เป็นภาษาไทยเราใช้ว่าจำนวนหน่วยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าหน่วยในที่นี้ความหมายก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงอย่างเคสนี้ก็คือบอกว่าในบินใบนี้มีการใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด190หน่วยก็คือ190กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอันนี้พอเรารู้จักตัวนี้ทุกคนลองมาดูฉลากเบอร์5กันครับสังเกตในฉลากเบอร์5จะเห็นว่ามีการเขียนว่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจารย์เห็นบริเวณนี้ด้านบนสุดเลยนะสีนี้นะสังเกตว่าฉลากนี้บอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 3031.54 เนี่ยสังเกตดูหน่วยในนี้เขียนว่าอะไร
3: หน
0: ่
3: วยต
0: ่
3: อป
0: ีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน่วยนั้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเอง
2: ใช้3031.54
0: เนี่ยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้พลังงานเท่ากับ 3,000 นิดหน่วยนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พอเราเห็นฉลากเบอร์5หรือเราเห็นจำนวนหน่วยในใบแจ้งการค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถรู้ว่านั่นก็คือผลิตขึ้นมาได้และตอนนี้น้องๆก็เข้าใจการอ่านบิลค่าไฟฟ้าเข้าใจฉลากเบอร์5แล้วนะว่าปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่องmixing และ mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2 พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือ

0: เรื่อง mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของ Mixing ครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง Mix และ Mastering เลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ Mix และ Mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ Mix และ Mastering นะครับโดยอิงกับคำว่าBasic Mix and Basic Mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป Import นะครับ Import มาก่อน Import File มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบLive แล้วก็กึ่ง Live กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมี bit depth นะครับและ sample rate เท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24 bit นะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้จะมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี่ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้ง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเฮดแอลโอเฮดอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลยที่ยังรับรู้จะมองด้วยตาให้มองบนฟ้าเห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับที่ยังรับรู้จะมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาวแล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหมก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดหนึ่งว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสนะครับนี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอเซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วย

งนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองมันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทีก็ยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะครับความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางคราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาเป็นลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวด์การ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาท์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับไลน์ฮาร์ดดิสก์นะครับได้ใช้วิธีลดเฟดอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพดเดิลมันกระทบหนังสักนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดหนึ่งให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้

แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่ฉันรักเธอเท่าไร
0: ถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต
1: ่อ
0: โอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

อ่าดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดinsert ก็คือ compress ที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ compress ครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

แล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคราวนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นไหมฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

แค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวนี้ต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างนึงสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กซ์ครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคลิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคลิกนะครับ snare ก็ routing ไปอยู่ที่ snare tom มัน top hi-hat นะฮะผมก็ไปอยู่ hi-hat แล้วก็ tom 2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ tom นะครับ overhead 2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกัน bass นะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งลอจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับกีตาร์นะครับตรงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมอันนึงแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไอ้อันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันนึงคืออันนี้2 3 4ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกลองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

นี่ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับ

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับแต่ขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังของการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 21ตุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of them. These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry.Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond directfinancial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets,

0: including the Masha Du film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes. Ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำถ่ายเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2560โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนา

กว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดประจินบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวชิรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าจอยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมเวลา17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern Atari จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเวลจำกัดณพระที่นั่งพิมานรัตยานผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอสเปิร์ตเวลจำกัดโรตารี่ไพรกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6
กตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2519ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบ

บางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธกรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสม็ดย่าครั้งที่29วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภาพาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วย

0: ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตมิงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิกดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาพัฒน์พระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วย
1: ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะฮะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรม

0: นะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
1: พูดถึงเป็นสีชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันอ่ะเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปอร์ของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
2: อยากทราบค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามินส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: นี่ก็จะเป็นเครื่องนะจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: ๆมันมีเชื้อเห็ดอยู่ในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขี่ยลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขี่ยลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปภายในก้อนก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําก้อนที่เราเขี่ยนําสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทําการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่มั้ยครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนใช่มั้ยครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ำ6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
2: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
3: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละหนึ่งก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็

0: ออกนะครับเป็นแล้วนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
1: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: เอาเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
2: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
3: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่ที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
4: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
5: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
6: เข้าใจค่ะ
7: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับ
5: น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้
1: ใบไม้
0: หายหมดไป
2: ไป
1: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนนึงช่วยหาฝั่งนึงคนนึงก็ช่วยหาฝั่งนึงมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินนะครับ
3: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
4: ตามหญ้าใช่ไหม
5: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
4: ไฟไฟ
2: เจอเหรอ

0: าตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะป่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะสีฉูดฉาดสีเหลือง
1: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
2: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
0: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
3: ไม่ใหญ่มาก
0: ขึ้น
3: อย
0: ู
3: ่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
0: หนูว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
0: น่าจะใช่อ่ะป่ะ
4: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
3: ่
4: ะ
3: ไหน
4: เนี่ยเดินดี
3: ๆแกเราเจออีกแล้วแต่มัน
4: อันเดิมอันเดิมอันเดิม
3: ที่เราแข่ง
4: ก่อนดีกว่า
3: หุยฟ้านั่นไง
4: หุยอันยังใหญ่เลยไปลุกสีอะไร
3: สีขาวดอกเล็ก
4: ๆอันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
2: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทางบ้านมาช่วยคิดวิธให้ดีด้วยกันนะครับ
3: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้นฉาแน่เลยอ่ะ

0: หูเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
2: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวหนูว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มมันมีสีฉูดฉาดค่ะหนูว่าเห็ดมีพิษ
0: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
3: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: เนี่ยๆนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
0: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
1: 5ชนิดค่ะ
0: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
4: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
0: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
5: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
6: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทํายังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
0: ครับผม
7: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
0: ครับ
7: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
0: ความชื้นใช่ไหม
7: ความชื้น
0: ครับผม
7: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
0: ครับ
8: ได้รู้วิธีทำอาหารให้เห็ด
0: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
8: เลี้ยงเห็ด
0: โอเคน้องนัทครับ
9: จะเข้าป่า

0: าไปหาเห็ดครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
1: ครับ
2: วันนี้สนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะ
2: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจค่ะ
2: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
3: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ้ย
2: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: คิดวิท
2: สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ
3: ฮึบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูทีละอันมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูตรงนี้ครับ what นะครับ what แปลว่าอะไรนะครับครูไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน what แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่น what subject do you like what subject do you like คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็มาเป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ what is your name what is your name นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่างMy name is Knight. My name is Knight. ฉันชื่อ Knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น where are you going คุณกำลังจะไปที่ไหนนะครับ I'm going to Robinson I'm going to Big C อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ where are you going ต่อไป where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งถามคุณอยู่ตอบ I live in Lovely I live in Lovely เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็น Robinson Big C นะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนเอ้ย when แปลว่าเมื่อไหร่ขอโทษทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค when will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไหร่เขาจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับเช่น he will arrive tomorrow นะครับบอกนะเขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ he will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2 โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา when will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอกว่า I will open my shopin next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้ามาครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวน้องอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผลถูกไหมครับใช้ถามถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry because blah blah blahนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า I like English because it's fun นะครับ because it's fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับ
ตัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you who are you คุณเป็นใครนะ oh I'm student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะหรือจะเป็น who is your brothers who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับนี่เราจะตอบชื่อได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนของนะครับแสดงว่าอาจจะต้องนักเรียนจะต้องเลือกหน่อยและอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer which book do you prefer prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่นI prefer that the Harry Potter's book นะครับ I prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น Which car do you like Which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่า I like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ WHQ สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น whose dog is thereWhose dog is there? ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าอันนี้เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการที่อาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับ

0: เงี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to work how do you go to work นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเนี่ยตอบง่ายๆนะครับต่อมา how tall is he how tall is he นะครับเขาสูงเท่าไหร่He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงให้ถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าทอมันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับ just มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับหมดไปแล้วสำหรับ WH question นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to beWork to be คืออะไร Work to be ก็คือ is am are ในเรียนรู้จักกันอยู่แล้วเอามาอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ครับในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับ yes he is no he isn't เห็นไหมครับ yes กับ no ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า is he a teacher นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ yes กับ no ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ is he a teacher นะครับ oh yes he is no he isn't เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn'tนะครับหรือจะเป็น Are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม Oh yes I am No I'm not นะครับต่อไป What's were กันบ้าง Was he a doctor ถามในรูปของอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย Was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก Yes he was No he wasn't นะครับ Were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหม Oh yes they were No they weren'tนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does 2ตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมครับประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car นะครับ yes I do no I don't does she play the piano นะครับ yes she does no she doesn'tDid you walk to school yesterday? นะครับ Yes, I did. No, I didn't. นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยเป็น Can, could, will, would, shall, should ต่างๆนะครับก็จะเป็น Can you play the guitar? คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม Yes, I can. No, I can't. No, I can't. นะครับWill you marry me? Will you marry me? นะครับ Yes, I will. No, I won't. นะครับ Could you pass me a pencil? Yes, I could. No, I couldn't. เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับ no ส่วนไอ้ประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู onet test สัก3ข้อนะครับข้อแรกเลย a จุด will you alive b บอก tomorrow I guess นะครับ hey keyword หลักๆเลยถูกไหมครับนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห้วงเวลาถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when willและครับ ถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number 2นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weather คำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น a what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นครับเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ what is the weather like ก็บอก it's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับAnek is looking for a seat in the canteen. นะครับ There is an empty seat nearby. นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anek ถามว่า Excuse me? Boy บอก Yes it is and go ahead. Hey yes it is. นะครับ Yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับคำสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be verb ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ W H question แล้วก็ verb to beไม่ใช่ yes no question นะที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็ modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyoneToday, we are going to study about telling the time. สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ย TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบBritish English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันออกมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it What time is it What's the time What's the timeใช้ตัวไหนก็ได้ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน it's แล้วตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ what time is it what time is it ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า it's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตอะไรมั้ยครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ 8:05 ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะ เราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่า midday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00.00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผมอ่ะ 12 นาฬิกาแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพี่คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก Anti Meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4 8โมงเช้า10โมงเช้า11โมง59เรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับPM ย่อมาจาก post meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่ม59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่า noon ไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11:50 AM อ่านว่า it's 10 to 12นั่นเอง2:14 PM PM นี่ช่วงตี2หรือบ่าย2ฮะอันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย2 14นาทีอ่านว่า it's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านไปอย่างไวถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า o'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย4 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า o'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ50 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25ขยับขึ้นนิดนึง25เห็นไหมฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียนIt's 25 part 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เรื่องขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอา ชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน8โมง40

ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ทูแล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 20 to 9นั่นเองนะครับผมเอาล่ะครับแล้วการอ่านแบบ45นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้9โมง15นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9โมงครึ่งเราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมตัวทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลข1เราก็จะได้เป็น it's 5 past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมครับนี่เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า half past ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือกี่นาทีหรืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25 to นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่า match the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9โมงตรงคำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่า o เลยนะครับนักเรียน o เลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับสแกนหา9โมงตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9 o'clock ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10โมง45 45ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยพอจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4โมงครึ่งก็ใช้เป็น it's half past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผม look at the clock and answer the question เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง it's 8 โอเลยครับนักเรียนไม่กินเราเรียนกันแล้ว o'clock นะครับผมข้อที่2เดินขึ้นนิดนึง what time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it's นาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 to อย่าลืม to นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า4 it's
10 to 4นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ ONIT ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอนนาและปีเตอร์กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิแอนนาถามว่าอย่างไร what time is it now what time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้วปีเตอร์บอก half past 11half past 11กี่โมงครับนักเรียนsorry half past 11กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยายhalf past 11แสดงว่าตอนนี้11โมงครึ่งนั่นเอง11โมงครึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดๆๆเนาะแอนนาบอก oh let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11โมงครึ่งแน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร it's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 it's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน it'sa play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่4 it's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11โมงครึ่งอยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบ American English แล้วก็แบบ British English มากยิ่งขึ้นนะครับผม and see you next time

0: ปลาตัวน้อยน้อยล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่เลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยเว้ยทำไมไม่โดนพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่เอาใหม่อุ๊ยโอ้ยทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะเอหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะป่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะมาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีโหแสงนี่สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงอ่ะเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงอ่ะก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
2: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนจากอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับอย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำหรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่น้องนะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนตื้นๆนะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
1: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
2: โหจริงด้วยครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
2: ครับได้เลย
1: ครับ
2: เฮ้ย
1: ลองดูสิ
2: สวิงพี่ฮัก
1: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาดออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยก็คือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
2: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสงเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
2: จริงเหรอครับ
1: เคยไปว่ายน้ำไหม
2: เคยครับ
1: ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ำแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
2: อ๋อจริงก็แปลว่าปลา2ตัวนี้ครับเห็นเราไกลจากมันใช่ไหมครับ
1: ก็น่าจะใช่นะครับ
3: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำจะเกิดการหักเหแบบภาพไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
0: ที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อเอแต่มันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าเฮ้ยนี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่ฮึเข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นล้อนหล่อล้อนหล่อล้อเฮ้ยเยอะแล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหมหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่โอ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงเย้แล้วเย้แล้วหาก่อนที่ไหนแบบนี้มีไหมดอกแดงๆอ่ะแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยแย่แล้วโอ้โหเจอแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอาไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
0: เอามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมาให้ฉันลงโทษซะดี
4: ๆโอ้ยขอโทษครับขอโทษ
0: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โอ้ยโกรธที่สุ

0: าครับข้างนอกฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วจนนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าวเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: เริ่มจากกล่องพลาสติก
1: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
0: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
1: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได้
0: คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
1: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ
0: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้น่าแปลกนะครับถ้าส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้ละลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นเลย
3: ขึ้นตรงๆนะครับ
2: โอเค
1: เอาล่ะครับเราได้เห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
0: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
1: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
0: อุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช่
0: จึ๊บจึ๊บ
2: นี่มันหักเหใช่
0: ไ
2: ห
0: มมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ลง
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่ไหม
0: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโอ้ว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี
0: ้ครับ
1: แบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
0: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว้
0: ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ้ยไหลแล้วพอยังเล็งยัง
0: อุ้ยเล็งแล้ว
2: เอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงดูนะเอานะปล่อยนะ1 2
0: อุ้ยโอ้โหโหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
1: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆหากเป็นวัตถุที่มีความทึบแสงแสงจะเดินทางผ่านทะลุไปไม่ได้แสงจะถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดหรือสะท้อนกลับแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใสแสงจะเดินทางผ่านไปได้หมดครับน้ำเองก็เช่นกันเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำเลยเกิดการหักเหขึ้นนั่นเอง

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหร
1: อก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เ
1: ออซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพสลับฟังจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
2: ๆไม่ช่วยกันคิดหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบฉันหลังฝนตกใหม่ๆร่างกายของฉันมี7สีสวยงามใครเห็นเป็นต้องชื่นชมใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วล่ะก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
1: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรนายเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างมากเลยจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาธรรมดาเองครับ
0: หรืออย่างแว่นใหญ่ที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์นึงนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของการหักเหของแสงครับ
1: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่แสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราก็จะหักเหแล้วก็ตกพอดีนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การหักเหนั้นเนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
0: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
3: พวกเราพร้อมนะพร้อมลุยไปเลย
4: ลุยเลย
3: ต้องโดนอันนี้นี่แน่นี่แน่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสักในนี
5: ่โอ้ยหน่อยแน่นี่ยิงยิงโดนจะมา
3: โดนที่ไหนแล้วโดนที่ไหนแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่แม่งซะเลย
6: กระสุนน้ำพิฆาต
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: รับไปเลยน้ำเย็นสบายโอ้ยได้เลยน้องสาวเอ้ยน้องสาวเอาเลยโอ้ยโดนโอ้ยโดนตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ ิแน
6: ่ลุยลุย
5: เฮ้ยนี่นี่ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องใช้อาวุธลับนี่ไม่รอดแน่พวกแกเอาไปเลยเต็มเต็มนี่นี่นี่
3: ดีดีกว่าดีกว่าดีกว่า
7: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชักจะไม่ดีแล้วครับชักจะไม่ดีแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: โอ้ยครับหยุดนะครับหยุดก่อนนะครับหัวหน้า
3: ไม่ดีเลยโกงนี่นะปิดซะเลยว้าวหยุดทะเลาะกันแล้วมาดูสายรุ้งแสนสวยกันดีกว่าพวกเรา
6: ว้าว
8: ว้าวโอ้เยี่ยมไปเลยอ่ะสวยมาก

0: ไบโอโอเย่ตอนมาสำรวจปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกกันเถอะ
1: ในสถานที่ที่ลึกลงไปมากๆเลยครับลึกลงไปใต้น้ำทะเลนะลึกแบบลึกเป็นกิโลเมตรเลยจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยมืดสนิทนะครับในที่ที่ลึกขนาดนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกเลยคือไม่มีแสงมืดสนิทเหมือนเราปิดตาอย่างที่สองซาเฟล่าเคยไปไหว้สระว่ายน้ำไหม
2: เคยค่ะ
1: แล้วเวลาเรามุดหัวลงไปลึกๆเป็นไงฮะมันจะแบบ
2: หูอื้อค่ะ
1: ใช่ไหมการที่หูเราอื้อเนี่ยเกิดจากความดันสูงมากเพราะฉะนั้นในที่ที่ลึกมากๆเนี่ยความดันหรือคือน้ำหนักของน้ำที่อยู่บนหัวเรามันกดโอ้โหกดแบบมากมายมหาศาลไม่น่าจะมีตัวอะไรอยู่ได้เท่านั้นยังไม่พอนะบริเวณปล่องน้ำร้อนที่พี่ว่าเนี่ยมันปล่อยควันพิษนะฮะปล่อยควันพิษขึ้นมาแล้วไม่ใช่ควันพิษธรรมดาเป็นควันพิษที่แบบร้อนมากร้อนยิ่งกว่าน้ำเดือดซึ่งปล่องตรงนี้ครับมันปล่อยน้ำร้อนออกมาก็จริงแต่ว่าพอกระเถิบไปอยู่ข้างๆปล่องปุ๊บอุณหภูมิตกไปเป็นใกล้จุดเยือกแข็งทันที
2: พี่แทนคะแล้วแบบนี้ปล่องน้ำร้อนมันเกิดขึ้นยังไงล่ะคะ
1: ก็คืออย่างนี้ครับโลกของเราจริงๆมันเป็นแผ่นๆมาต่อกันนะซึ่งบริเวณรอยต่อของแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะเป็นรูให้ของร้อนๆที่อยู่ใต้โลกเนี่ยสามารถแบบปุดๆๆๆขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นควันพิษที่เราเห็นสีดำๆพ่นออกมาจากปล่องพวกนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูในแผนที่

0: กเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปล่องน้ำร้อนพวกนี้อยู่ตามทะเลลึกจุดต่างๆเต็มไปหมดเลย
1: พี่แดนคะแล้วแบบนี้คนเราจะไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับถ้าซาเฟล่าอยากไปอยู่ไปอยู่ได้เลยครับแต่ว่าแค่1วินาทีตายเลยนะเพราะว่ามันทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งควันพิษ

0: เริ่มต้นจากพอไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยจะเอาอาหารที่ไหนกินก่อนเพราะว่าถ้าเป็นบนบกมีแสงแดดส่องต้นไม้เติบโตได้แต่ในที่นี้ไม่มีอะไรกินเลยปรากฏว่าอย่างนี้ครับบริเวณที่มีปล่องน้ำร้อนเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียอยู่ประเภทหนึ่งแบคทีเรียรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: โอ้โหรู้จักด้วยไหนขอรู้หน่อยแบคทีเรียมันคืออะไรครับแบคทีเรีย
1: มันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆค่ะ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะเซลล์เดียวที่แบบเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ใช่
0: แต่มันอาจจะมีอยู่เต็มไปหมดแล้วแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยก็อาศัยอยู่บริเวณรอบปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกนี่แหละแล้วมันสามารถที่จะเอาควันพิษที่ออกมาจากใต้ปล่องนั้นนะกินเป็นอาหารของมันได้ยกตัวอย่างสัตว์ตัวแรกครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าทูบเวิร์มหรือว่าหนอนท่อนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีปลอกที่คล้ายๆเหมือนกระบอกข้าวหลามอะไรเงี้ยเป็นท่อแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะอยู่ข้างในยาวๆนะฮะยาว2เมตรได
1: ้มันอยากแข็งมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยพี่ว่ามันสวยงามออกแล้วมันก็จะโผล่อวัยวะส่วนหนึ่งออกมาที่เป็นสีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยฮะออกมาจากปลายของปลอกมันซึ่งในอวัยวะเนี้ยมีแบคทีเรียอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดเลยมันให้แบคทีเรียที่อยู่ในเจ้าช่อสีแดงของมันเนี่ยสร้างอาหารให้มันในขณะเดียวกันมันก็เป็นบ้านให้แบคทีเรียได้อยู่อาศัยสรุปว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็อยู่กันได
1: ้แล้วนอกจากหนอนมันมีตัวอื่นอยู่ไหมคะพี่แทน
0: มีคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นหอยชนิดหนึ่งนะฮะที่ตัวใหญ่มากเนี่ยตัวใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็มันอาศัยอยู่แถวๆบริเวณปล่องน้ำร้อนเนี่ยแล้วมันก็มีแบคทีเรียอยู่ในตัวมันเหมือนกันแบคทีเรียก็จะช่วยสร้างอะไรให้มัน
1: อาหาร
0: ถูกต้องครับแล้วแบคทีเรียได้ประโยชน์อะไรจากการอยู่ในหอย
1: ที่อยู่อาศัยค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องครับเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับหอยก็เติบโตได้แบคทีเรียก็อยู่ได้เอาละหอยเราก็มีแล้วนะฮะถ้านึกถึงพวกซีฟู้ดต่างๆซาเฟียร่าคิดว่ามีตัวอะไรอยู่ที่นี
1: ่กุ้งค่ะ
0: กุ้งที่นี่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารของตัวอื่นที่มากินกุ้งต่ออีกทีให้ทายว่ามีตัวอะไรอีก
1: ปูค่ะ
0: ปูก็มีครับปูที่นี่นะฮะจะเป็นปูตัวขาวๆซีดๆมากันทีนึงเยอะแยะมากมายและไม่ได้มีแต่กุ้งหอยปูเท่านั้นนะครับยังขาดตัวอะไรอีก
1: ปลากุ้งหอยปูปลา
0: ใช่แล้วครับกุ้งหอยปูปลาปลาเนี่ยบริเวณปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกก็มีปลาเหมือนกันนะแล้วตัวใหญ่ด้วยฮะมาถึงก็มากินสัตว์อื่นที่เล็กกว่าบางทีอาจจะกินหนอนท่อก็ได้อาจจะไปกินกุ้งอีกก็ได้นะฮะทุกอย่างมันต่อยอดกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารซีฟู้ดของเราจะยังสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าเกิดมีกุ้งแล้วมีหอยแล้วมีปูแล้วมีปลาแล้วยังขาดอีกหนึ่งตัว
1: ปลาหมึกค่ะ
0: ปลาหมึกถูกต้องครับปลาหมึกก็มาเหมือนกันนะฮะแล้วปลาหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไปล่าสัตว์อื่นกินสรุปว่าเรามีเริ่มต้นจากแบคทีเรียแบคทีเรียมาอาศัยอยู่ในร่างกายของหนอนบ้างนะฮะของหอยบ้างแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่มากินต่อกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆแบบนี้ทำให้ระบบนิเวศบริเวณปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิด
1: เดี๋ยวนะ
0: ครับ
1: หนูเป็นคนต้องสรุปไม่ใช่หรอ
0: พี่ดันสรุปไปแล้วกลายเป็นว่าสเปียร่าไม่ต้องสรุปเลยประโท

ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยคะ
1: ใช่
0: กี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นน่ะหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทําขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่มั
1: ้ยอันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทำเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่โนจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยก็คือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

ของที่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะคะมีครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้พะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมแบ

0: นั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนึกว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้หนูว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้หนูว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอย่างหนึ่งคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก Line Man Robin Hood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
2: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
1: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพานหนึ่งค่ะ
2: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพานหนึ่งมีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรดำหมดเลยค่ะแต่ภูพานหนึ่งมันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่าสองและสามอันนี้ไก่ดำภูพานสองนะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะ

0: จะดำกว่าภูพานหนึ่งเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี้จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำๆตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่แล้วก็ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปในส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
1: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
0: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
1: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
2: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่องดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: าออกอย่างเงี้ยดูแลง่ายจ้ะต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำพืชในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนันนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
3: คนนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
3: พี่ม้ากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนันหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนันนี่แหละ
4: เป็นใบสดค่ะ
3: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
4: เตยปาหนันคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงนะคะใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
3: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปาหนันน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่า
4: ใช่ค่ะยืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมแบบนี้ค่ะ
3: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปาหนันแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันอะเขาใช้ทำอะไร
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
3: ่ตัวเตยปาหนันเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่เนา
4: ะ
3: มันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
4: ค
3: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆมันที่เขานำมาจัดจ
4: ากเยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้น่ะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูน
3: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
3: รีดความชื้นของใบออกให้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
4: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบแดดจัดๆนะคะ
3: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
4: ่ประมาณ7วันค่ะ
3: 7วันกว่าจะได้สารกันตัวหมวกใบเนี้ยค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
5: ประมาณ2 วันจ้ะ
3: 2 วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
5: ไม่ยากก็ไม่ยาก
3: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบหนึ่งก็คือ2 วัน
5: จ้ะ
3: เนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างเนี้ยค่ะ
5: นี่ประมาณ3 วัน
3: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอบปู
3: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
4: ีใช่ค่ะใช
3: ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนันที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกใช่ไหมคะแม่
6: ค่ะรุ่นลูก
3: เป็นรุ่น
6: สามรุ่นมาแล้ว
3: รุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวก ซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วย
0: เ
3: รามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
0: เขาเรียกสมุดกรีบค่ะ
3: สมุดกรีบ
0: ค่ะ
3: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกรีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180 บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นต่างเนาะใส่แบงค์ใส่น้ำบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสารเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450 บาทราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350 บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยประหนันเนี่ยถักแล้วก็สารหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
0: ไม่รวมส่ง
3: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
0: ค่ะ
3: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะ
0: ใส่ของได้เยอะ
3: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
0: คล้องข้างได้สบายได
3: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
0: แท้ค่ะ
3: ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สารไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทแน่ราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
0: ้
3: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสารจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปาหนันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
0: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้นิ่มกว่าจะได้สารมันสารไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
3: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะบุเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่ 1,300
0: บาท
3: 300 บาท 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน
0: ค่ะ
3: เท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสือเนาะเสือลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทามที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
0: เพจเตยปาหนันกระบี่ค่ะ
3: เตยปาหนันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
0: ะ
3: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปาหนันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะจะขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะ
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9 เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามอื่นเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิทย์บอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้มันคือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้องซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิทย์บอทเท่านั้นนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์ในพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงกับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
0: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
1: เรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
2: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะทำไมเราถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
4: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
1: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไม้ที่ทุ่งนาหรือที่โล่ง
0: ๆเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
1: เรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยเฮ้ยโหยเมื่อเราได้ยินเสียงดังแบบนี้เราก็รู้ทันทีว่าข้างนอกนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าแล้วเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
5: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอาการระเบิด
1: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
5: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
6: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบแล้วมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมัดลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ20ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแวบขึ้นมาด้วย
1: บ้านลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กันประจุลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ
2: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
0: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
2: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
1: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแรงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจอดที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
0: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
2: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
1: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใต้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน
2: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
0: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินมันจะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเองครับ
2: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
3: เล็กไปเลย
2: บ๊ายบายตกใจหมดเลยนะ
3: โอ้นาย
0: ฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราครับ
3: เป็นไรเนี่ยแล้วบอกไม่กลัวแล้วไง
2: ไม่กลัว
1: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
4: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้านำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทันไฟใช้ได้ค่ะ
5: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
1: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
1: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
7: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับ น้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขณะฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลังเมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
8: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกท่อ PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
9: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้าและฟิชเชอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ถ้าเป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
10: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ
2: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้จริงครับเขาคือรอยซัลลิแวนเป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมากจริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ยเฮ้ยไม่จริงครับร่มเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างกับ5คำถามกันบ้างไหมงั้นเราไปสนุกกับเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
11: ดูแผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วบอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การ NASA ค่ะ จะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ
12: แสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดนฟ้าผ่ามากกว่า40ครั้งเฮ้ยเราจะรอดมั้ยเนี่ยน้องจาและน้องๆทางบ้านไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะเรามีความรู้ก็เหมือนมีเสื้อเกราะป้องกันสายฟ้าเอ้ย
11: สายฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได
12: ้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
13: พายุนะพี่ส้มเปี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
11: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท
12: ์เพื่อนๆคิดว่าจุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
11: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ

0: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
1: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
2: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
1: ส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
0: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
2: และน้องส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท
0: ์ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าผ่านลงมาที่ตู้
1: ฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได้
1: แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: ถยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่ารถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
1: เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหน้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่าเรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: 的来打发。
1: การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
2: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
1: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
2: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการคือจริงหรือไม่ที่ฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่าเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
1: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี้
2: วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราว

0: ยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่ในสงสัยคราวหน้าในรายการ
2: ว้าวไวริทคิดสนุกกับเราไม่ใหญ่
3: การสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง111ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะตั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะ
2: คอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
2: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
0: เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว3กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด4กิจกรรมการ
1: พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

สดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราเรียนรู้วิธีการทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: โดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแหลกเป็นการวางแหลกแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิลแหลกเป็นการวางแหลกชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: เมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่าง
1: ๆและเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชันในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว
0: ้และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: นักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชันที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู่
1: หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO
0: ซึ่ง FIFO ก็คือระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาเก็บที่คลังสินค้าก็จะมีการนำข้อมูลเข้าระบบ ERP เพื่อเลือกโลเคชันในการจัดเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรับวัตถุดิบด้วยค่ะ

0: และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชันที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoice
1: เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
0: ก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอบคุณค่ะ

0: จารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกชินก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกี๊ยบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
2: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ Africa Night Caller และ1,000 Tigerไอซีเนียไทเกอร์วอร์มนะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือลูกก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเค้าเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นร่องกลางนะฮะหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งมาใส่ตรงนี้นะฮะหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นไหมนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดเราก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่50กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายๆให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
0: ครับขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Big C Mini, Tesco, Lotus

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของช้างสับปะรดและขอนไม้ค่ะ

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้งสองด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้งสองด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและตัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

3. นำหัวช้างมาประกอบกับตัวให้เป็นรูปช้างโดยสมบูรณ์จัดตกแต่งทรงให้สวยงาม

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่2การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหมูมีขั้นตอนการพับดังนี้เริ่มที่ส่วนลำตัว1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรสองพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่นสามพลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่งสี่พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน 5. ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางพลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน3พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่1จากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทำหงตัวที่2เมื่อทำหงทั้ง2ตัวเสร็จแล้วให้นำหงทั้ง2ตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงพร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

าขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึงหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดค่ะไว้สำหรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับการจับจีบระบายผ้านะคะและเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจับใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตด้วยใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในนะคะชายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากหัวโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะเราจะได้กลีบที่1นะคะกลีบต่อไปแล้วก็จะทําลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี่เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะเราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
1: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
2: ตัวเท่านี้ครับ
1: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
2: เท่านี้เหรอครับ
1: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
2: คืออะไรครับ
1: หัวนม
2: เฮ้ย
1: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
2: ๋
1: า
2: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
1: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
2: เฮ้ย
1: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
2: เพศชายนี่แหละครับ
1: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
2: สัตว์น้ำปลา
1: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
2: เย้
1: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
2: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
1: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกพ้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
2: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
2: ๆปล่อยไข่
1: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
2: ปลา
1: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
2: กิน
1: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังต่อ
2: ฮะคืออะไรเหรอครับ
1: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
2: ผมลองอมบ้างสิ
1: เป็นไงฮะโอเคดีมากพ่นออกมาได้แล้วแต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
2: ลูกออนครับ
1: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออนเนี่ยก็ให้ลูกออนขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออนขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
2: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
1: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกในปากก็มี
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
2: ใช่ครับ
1: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
3: ซาบซึ้งครับ
1: ครับ
3: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
1: ดีมากดีมาก

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะ

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่า ChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเฉือโชติหรือว่าเด็กๆจะเรียกคุณครูดาวก็ได้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนต้นทางที่นี่นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือต่อได้ไหมต่ออย่างไรนะคะเป็นตอนที่1ต่อได้ไหมต่ออย่างไรมี2ตอนนะคะก็สนุกทั้ง2ตอนเลยฟังชื่อแล้วเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าเราจะมาต่ออะไรกันทีเชอร์เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าคุณครูอยู่ด้วยเราก็จะมีการใช้ทั้งสีไม้สีเทียนนะคะแล้วก็มีได้ตัดกระดาษด้วยนะคะก็อาจจะต้องเตรียมกรรไกรแล้วก็สีเทียนสีไม้ไว้นะคะสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำนะคะไปด้วยกันเลยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกเลยก็คือทำค่ะลงมือทำนะคะเป็นสัญลักษณ์มือนั่นก็คือเราจะได้ลงมือทำไปด้วยกันนะคะเมื่อทำแล้วก็คิดตามนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะมีการพูดถึงการคิดตามลำดับขั้นตอนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าทุกๆการต่อทุกๆการสร้างของเรามันมีความสำคัญของลำดับด้วยสุดท้ายก็คือท้าทายค่ะได้ท้าทายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปด้วยกันนะคะการท้าทายเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็จะได้สนุกไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณครูทีเชอร์ดาวเตรียมมาวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้ไปจำแนกองค์ประกอบภาพได้สื่อสารการสร้างภาพนะคะด้วยการระบุจำนวนแล้วก็การใช้รูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เด็กๆเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิต2มิติก็ยังพอจำกันได้อยู่สุดท้ายก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพได้ค่ะ3อย่างนี้นะคะจำแนกสื่อสารการสร้างภาพแล้วก็สื่อสารลำดับการสร้างภาพค่ะมาดูรูปนี้นะคะเห็นรูปนี้ไหมคะเด็กๆคือรูปใช่แล้วค่ะเก้าอี้ทั้งหมด8ตัวเนี้ยมีอะไรเหมือนกันบ้างคะมีเบาะใช่มีขาใช่ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งถูกต้องค่ะมีคนบอกว่าเก้าอี้เบอร์5เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงแต่ว่าที่เหลือมีพนักพิงหมดเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเก้าอี้ที่ต้องมีคือขาเบาะนั่งพนักพิงอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะก็จะมีเก้าอี้บางตัวที่ไม่มีพนักพิงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของเก้าอี้ทั้ง8ตัวเลยก็คือคนสามารถนั่งได้นะคะมาดูรูปนี้บ้างรูปนี้เป็นเหมือนสัตว์อะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นนกนะคะนกในภาพนี้มีองค์ประกอบของรูปเลขาคณิตเยอะมากๆเลยใครตอบได้บ้างว่ามีอะไรบ้างมีทั้งวงกลมวงรีสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะคะใช่อยู่ตรงปากแหลมๆนะคะทีเชอร์จะแจกใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมจะเห็นว่าแผ่นที่1เนี่ยเป็นรูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยทีเชอร์ให้ดูแป๊บนึงนะคะว่าในบรรดารูปเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปสร้างนกเมื่อครู่นี้ได้หรือเปล่ามีคนบอกว่าสร้างได้มีคนบอกว่าสร้างไม่ได้กลับไปดูรูปนกอีกทีหนึ่งค่ะMemory ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูรูปเลขาคณิตเหล่านี้ค่ะเขามีองค์ประกอบเพียงพอที่จะทำให้เกิดนกตัวนี้ไหมบางคนบอกว่าใช่ยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีตัววงรีใหญ่ๆสีเหลืองเป็นตัวนกนะคะ เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถนำใบกิจกรรมแล้วลองมาจำแนกองค์ประกอบของนกได้นะคะว่าเราใช้รูปเลขาคณิตกี่แบบบ้างนะคะแล้วก็แต่ละแบบใช้อย่างละกี่อันเราสามารถเติมลงในใบงานได้เลยนะคะในนี้ทีเชอร์มีองค์ประกอบที่แอบหลอกถามด้วยมีอะไรที่เราไม่ใช้บ้างคะดาวเราใช้ไหมสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมมีตั้งสองแบบเราใช้ทั้งสองอันหรือเปล่านะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการสร้างนกตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้าง

0: ำที่ก่อนนะคะโอเคฟังทีเชอร์ก่อนนะโอเคเมื่อครู่นี้เราระบายสีเลือกรูปเลขาคณิตที่เราใช้ประกอบร่างเป็นนกแล้วทีนี้ทีเชอร์อยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบเราใช้อย่างละกี่อันเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยนะคะเช่นเราใช้วงกลมเล็กๆกี่อันเราใช้สามเหลี่ยมแบบแหลมๆกี่อันเราใช้วงรีอันใหญ่ๆกี่อันและเราใช้วงรีอันเล็กกี่อันขอบคุณค่ะพี่ภูผาเดี๋ยวเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยเติมแผ่นถัดมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบงาน B05 ทำไปด้วยกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มีเป็นนกใส่ลุงด้วยไม่เป็นไรนะคะให้หล่นไปเดี๋ยวที่เธอติดไหมขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันนะยังลบยังลบให้เต้นหน่อยเราเขียนตัวเลขค่ะตรงนี้ไม่ต้องระบายสีก็ได้นะคะเพราะเราระบายสีแล้วแต่ว่าเขียนตัวเลขลงตรงช่องสี่เหลี่ยมให้หน่อยว่าเราใช้วงกลมเล็กกี่อันโอเคเดี๋ยวนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชิญถามนะเดี๋ยวที่เชิญถามปะโอเคทุกคนพร้อมตอบหรือยังคะวงกลมเล็กใช้ทั้งหมดกี่อันคะ11อันจริงหรือเปล่านะพี่ลูกตากี่อันแล้วตัวปีกหรือแขนกี่อัน5 2ปีกเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 10ก็เป็น11โอเคแล้วสามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะ1อันวงรีวงใหญ่ๆล่ะวงรีวงเล็กๆล่ะโอเคพี่ๆเก่งกันมากๆเลยทีนี้ยากขึ้นเวลาที่เราจะต่อมันต้องเรียงจากล่างขึ้นบน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงผิดจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าทีเชอร์วางวงรีอันเล็กๆสีม่วงไว้ก่อนวางไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราวางวงรีขึ้นก่อนแล้วเราวางตัวนกสีเหลืองเป็นตัวที่สองปรากฏว่าม
1: ันจะทับ
0: แสดงว่าเราเรียงถูกไหม
1: ไม่
0: ถูกทีนี้เรามาลองเรียงกันให้ถูกดีไหมว่าขั้นที่หนึ่งในการสร้างนกจะเริ่มจากอะไร
1: วงรีใหญ่ๆ
0: ใครเห็นว่าเป็นตัวอื่นมีไหมมีใครเสนออันอื่นไหมพิณภาคะระวังอะไรก่อน
2: ต้องวางวงใหญ่ๆก่อนแล้วก็วางยังไงยังไงแล้วก็วาง
0: ใครคิดว่าวางวงรีวงใหญ่ๆก่อนสีเหลืองเป็นอันแรกยกมือขึ้นใครคิดว่าวางสามเหลี่ยมสีม่วงก่อนยกมือขึ้นโอเคมีสองคนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ข้างใต้วงรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ตอบถูกก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเอาวางสามเหลี่ยมก่อน
1: วงกลม
0: แล้วถัดมาเป็น
1: วงกลม
0: วางวงกลมเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วอะไรต่อคะ
1: แล้วก็วงกลมยาวไป
0: แล้วก็วงรีอันใหญ่ๆทีเชอร์จะลากเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยนะอุ๊ยเริ่มเหมือนละแล้วต่อไปเป็นอะไรดีคะ
1: ปาก
0: วางแล้วแล้วต่อไปเป็น
1: ตาไม่เหมือน
0: แล้วตาเอาตาไปก็ตาใช้รูปอะไรนะเอาวงกลมมาใส่ที่ตาอีกรอบนึงไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
1: วงรี
0: ค่ะใช่เอาวงรีมาไว้ตรงนี้เป็นหรือยัง
1: ทำไมวงรีอันใหญ่ๆสีเขียวมันเล็กกว่าข้างในท
0: ำไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำแค่เหมือน
1: วางไว้ส
0: ี่อันวางวงกลมต่อกันสี่อันได้เลยนะคะโอเคเราวางถ้าเราเห็นรอยทับเราจะเห็นว่ามันวางทับกันเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราวางผิดหรือวางก่อนหลังสลับกันมันจะเกิดเป็นนกหน้าตาแบบนี้ไหมไม่เพราะฉะนั้นลำดับสำคัญมากเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: ขายอยู่นะส แสดงว่าเราเรียงลำดับได้ถูกนะคะ
1: แค่5แบบ
0: ทีนี้ยากขึ้นอีกก็คือทีนี้ทีเชอร์จะให้เรียงเองเมื่อกี้เราช่วยกันเรียงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ไปเอานะคะโอเค
1: เครื่องคือว่าใช้สีดำแทน
0: ดีได้ค่ะเมื่อกี้ได้เฉลยไปด้วยกันแล้วนะคะเราใช้วงกลมเล็กวงกลมเล็กเป็นอะไรเป็นตาใช่ไหมคะเราใช้ทั้งหมด1อันถ้วนค่ะก็เขียนเลข1ลงไปแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ล่ะใช้1อันถ้วนเหมือนกันวงกลมอันใหญ่ๆใช้1อันแล้วก็วงรีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นปีกเล็กๆก็คือ1อัน1รูปนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าผิดค่ะวงกลมเล็กมีเยอะกว่านั้นไหนลองมานับไปด้วยกันสิมีตา1อันแล้วแล้วก็มีตรงคล้ายๆปีกหรือมือของนกนะคะ1 2 3 4 5 5อันเข้าปีกทางด้านบนก็1 2 3 4 5รวมแล้ววงกลมเล็กเราใช้ไปทั้งหมด11อันนะคะไหนใครตอบถูกบ้างนักเรียนทางไกลตอบถูกกันหรือเปล่าคะทีนี้หลังจากที่เด็กๆได้รู้ว่าองค์ประกอบของนกมีอะไรบ้างเวลาเราต่อนกเนี้ยเราต่ออะไรก่อนคะวิธีสังเกตนะคะก็คือดูว่าการต่อเนี่ยเราเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนเวลาเราวางเนี่ยเราก็จะต้องเอากระดาษอีกสีนึงมาทับนะคะลองดูว่าอะไรจะเป็นตัวล่างสุดในการต่อนกบางคนบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองวงกลมวงรีใหญ่ๆสีเหลืองหรือเปล่าลองต่อดูนะคะนักเรียนทางไกลสามารถลองคิดดูได้นะคะว่าลำดับขั้นตอนการต่อจากล่างขึ้นบนควรจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าต้องต่อปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยดูแล้วมันอยู่ล่างสุดเลยเราลองเรียงตามได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวงกลมใหญ่แล้วก็บางคนบอกว่าวงกลมใหญ่ๆก็ยังต่อไม่ได้เพราะว่าสังเกตแขนของนกหรือปีกของนกจะเห็นว่ามันอยู่ใต้วงกลมอีกนะเพราะฉะนั้นเรามาลองเรียงวงกลมก่อนนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเรียงแล้วก็ค่อยต่อตัวสีเหลืองแล้วก็แขนอีกข้างนึงที่เป็นแขนด้านบนนะคะก็จะได้ตัวนกแบบนี้นะคะต่อไปรูปนี้รูปอะไรคะจริงเหรอ
1: เคยเรียนแล้ว
0: ยังที่เคยยังไม่เคยสอนช้างใช้อะไรบ้างครับ
1: แต่เขาให้ไปเรียนมากก่อนเสาแล้วก็ช้างเป็นเดียวใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อน
0: ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนพระก่อนแล้วก็ใช้อะไร
1: วงกลม
0: เป็น
1: ตา
0: แล้วใช้อะไรอีก
1: สี่เหลี่ยม
0: แบบนี้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางสามารถทำใบงาน B05 ต่อได้นะคะซึ่งข้อ2ก็จะเป็นรูปช้างซึ่งสามารถลงสีนับจำนวนภาพแล้วก็ลองดูว่าแต่ละองค์ประกอบใช้ไปจำนวนเท่าไหร่นะคะทีเชอร์ไม่นับให้เรามาดูก่อนว่าองค์ประกอบที่เป็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเราใช้กี่อัน
1: หนึ่ง
0: ถูกต้อง1อันก็ตัวช้างอยู่นี่ไงแล้วตาที่เป็นรูปอะไรนะใช้กี่อันคะแล้วตัวช้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะคะ
1: ใช้ที่2
0: นับช่วยกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถูกต้องถูกต้องใช้12อันคิดว่าที่มีให้ครบไหม
1: เกิน
0: ครบอะไรเกินคะ
1: วงกลม
0: เกินมีอะไรเกินอีกไหม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ใช้ไหม
1: ไม
0: ่ใช่โอเคทีนี้ทีเชอร์จะให้ระบายสีแล้วก็ตัดด้วยพร้อมไหม
3: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำใบกิจกรรมไปด้วยกันแล้วใช่ไหมคะงานนี้มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้ใช้ความรู้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าในใบกิจกรรมนะคะทีเชอร์อยากให้เราระบายสีแล้วก็ตัดส่วนประกอบต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่า พี่ช้างตัวเนี้ยเขาจะมีองค์ประกอบเป็นรูปเรขาคณิตกี่แบบบ้างและแต่ละแบบใช้กี่รูปเติมในใบกิจกรรมให้ทีเชอร์ด้วยนะคะสำหรับการระบายสีนะคะทีเชอร์อยากให้เราได้ระบายตามแต่ที่ใจเราต้องการเลยนะคะช้างไม่จำเป็นต้องมีตัวเหมือนในแบบก็ได้ไม่ต้องใช้สีแบบในแบบก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวเป็นสีเทาสีชมพูสีเขียวสีที่หนูชอบได้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในองค์ประกอบของพี่ช้างตัวนั้นน่ะเขามีทั้งส่วนงวงส่วนขาส่วนตาส่วนหางเราจะระบายแต่ละส่วนให้มีสีต่างกันเพื่อที่เราจะได้นับชิ้นส่วนแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นนะคะไปละเลงสีเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนหรือสีช็อคใช้ได้หมดเลยนะคะเมื่อระบายเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนที่เราจะใช้ออกมานะคะพอเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วนะคะคราวนี้เป็นงานที่จะต้องเลอะมือนิดนึงนะคะทีเชอร์อยากให้เราเตรียมกาวไว้ด้วยนะคะจะเป็นกาวสติ๊กก็ได้กาวแท่งนะคะที่ใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเราตัดแต่ละส่วนออกมาแล้วลองประกอบร่างให้เป็นพี่ช้างให้หน่อยค่ะพี่ช้างแบบในแบบเลยนะคะอย่าลืมว่าการวางขององค์ประกอบต่างๆวางจากล่างขึ้นบนนะคะยกตัวอย่างพี่ช้างตัวเนี้ยทีเชอร์ระบายลำตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะทีเชอร์วางไว้เป็นส่วนล่างๆสุดเลยตามมาด้วยส่วนงวงทีเชอร์ก็จะใช้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ระบายสีแตกต่างจากแบบนิดนึงนะทีเชอร์ระบายสีฟ้านะคะแล้วก็เอาเขามาวางแต่ว่าวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะเอามาติดกาวให้เป็นพี่ช้างแบบดังในแบบเลยอย่าลืมว่าพี่ช้างมีตาด้วยนะคะตาจะวางเป็นลำดับที่เท่าไหร่ดีวางก่อนลำตัวได้ไหมนะหรือว่าวางหลังที่จะวางลำตัวแล้วนะคะอันนี้ก็อยากให้เราลองลำดับโดยที่ลำดับนี้ต้องวางจากล่างขึ้นบนนะคะอ้างอิงแบบได้เสมอเลยค่ะดูพี่ช้างต้นแบบได้นะคะถึงแม้จะสีต่างกันแต่เรารู้ใช่ไหมคะเพราะเราแยกส่วนแล้วว่าลำตัวเขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนงวงใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนขาใช้รูปเลขาคณิตแบบนี้ส่วนหางใช้แบบนี้ส่วนตาใช้แบบนี้นะคะนี่ก็คืออีกประโยชน์นึงของการแยกส่วนนะคะทำให้เรารู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนๆนักเรียนต้นทางขมักเขม้นกับการระบายสีกันนะคะ

0: ียนปลายทางนะคะก็อยากให้เด็กๆได้ลองตัดแล้วก็ลองประกอบรูปช้างเองดูซิว่าจะสามารถเรียงลำดับจากล่างขึ้นบนได้หรือเปล่าในการทำช้าง1ตัวนะคะที่หน้าตาคล้ายสิ่งนี้เลยนะโอเคใครระบายสีเสร็จแล้วก็มายืมกรรไกรทิชเชอร์ไปตัดนะ
1: ให้มีข้อมีสีดำกัน
2: แล้วให้มีสีดำ
0: จะใช้สีเทียนก็ได้หรือว่าสีไม้ก็ได้นะ

ในใบกิจกรรมยังมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆคิดเองต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปนึงที่ยากขึ้นมาหน่อยละยากขึ้นเพราะว่ามันมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรียงซ้อนกันไปกันมาลองดูนะคะว่าเด็กๆจะสามารถบอกได้ไหมว่าลำดับการต่อเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนสังเกตจากอะไรคะเวลาต่ออ่ารูปเลขาคณิตที่ควรจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นรูปอะไรดีเป็นตัวช้างใช่ค่ะตัวช้างเป็นอะไรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะหลังจากนั้นเราจะต่อเป็นงวงก็ได้เป็นขาก็ได้หรือว่าจะต่อตาก็ได้นะคะแต่ว่าลำดับถ้าเกิดว่าเราต่อเอาตามาต่อก่อนแล้วเราต่องวงขึ้นไปแบบนี้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยครบละงวงที่ยาว5สี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วเราเอาตัวช้างมาแปะทับเป็นยังไงคะไม่เป็นช้างแล้วนะคะตาหายไปแล้วนะคะดังนั้นเวลาเราวางตำแหน่งผิดหรือวางลำดับผิดผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เราคาดการไว้ก็ได้นะคะในใบกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูคิดได้นะคะว่าวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็วงรีเราใช้ทั้งหมดกี่รูปนะคะมานับไปด้วยกันนะคะวงกลมเป็นตาช้างใช้หนึ่งรูปเหลี่ยมละคะสี่เหลี่ยมแบบเป็นจัตุรัสนะเป็นงวงถูกไหมคะ1 2 3 4 5 5รูปก็เขียนเลข5ลงไปนะคะแล้วอยู่ด้านขาที่เป็นขาของช้างมี1 2 3 4 5 5เหมือนกันก็จะเป็น5กับ5เป็น10แล้วบวกกับอีก2อันก็คือ12แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้า1อันท้วนนะคะเพื่อจะเป็นตัวช้างสุดท้ายวงรีมีไหมคะไม่มีก็เขียนเลข0ได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของช้างเวลาเราแยกออกมาปุ๊บเราก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละรูปเลขาคณิตอยู่ส่วนไหนของช้างบ้างอยู่ส่วนงวงอยู่ส่วนหางอยู่ส่วนขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็อยู่หรือว่าอยู่ส่วนตาใบหน้านะคะสุดท้ายค่ะรูปนี้เป็นรูปนกมีคนบอกว่าเป็นนกที่สวยกว่าเวอร์ชั่นแรกนะคะนกตัวนี้มีวงกลมกี่อัน1อันถึงกันจริงหรือเปล่าวงกลมเนี่ยมันมีหลายขนาดนะคะ

0: 4อันไหน4อันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนออกมานับดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูรูปนกแล้วก็ลองดูไปด้วยกันนะคะว่าวงกลมนี้มันมีกี่ขนาดจริงๆแล้วก็เห็นหลายขนาดอยู่นะคะให้เวลาคิดสักพักนึงนะคะมีคนยืนยันว่า4อันลองมานับดูค่ะก็จะมีตัวนกใหญ่ๆสีเหลือง1อันใช่มีหัวนกเป็น2อันแล้วก็มีตาดำเล็กๆอาจจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มอีก2อันก็เป็น4อันแล้วมีอะไรอีกคะครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตูดนกหรืออาจจะเป็นหางนกก็ได้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกครึ่งวงรีอีก6อันตัวนี้จริงๆตอนแรกทีเชอร์มองเป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ว่าพอมาประกบกันแล้วจริงๆยังไม่เป็นวงกลมเป็นวงรีวงครึ่งวงรีเป็นปีกนกซึ่งใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะคะเหลืออะไรอีกคะที่เรายังไม่ได้นับเหลือมีวงรีด้วยนอกจากครึ่งวงรีก็มีวงรีก็คือตานกแล้วก็ใช่ค่ะปากนกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วรูปนี้ล่ะคะนกรูปนี้มีรูปเลขาคณิตหลายแบบเลยแล้วเวลาเราต่อนี้เราต่ออะไรก่อนคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะก็คือต่อตัววงกลมใหญ่ๆสีเหลืองก่อนสังเกตจากอะไรคะใช่แล้วค่ะว่าเวลาการวางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยเราก็จะต่อเขาเป็นอันแรกนะคะสุดท้ายเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ทับเขาด้านบนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นหัวนกวงกลมสีน้ำตาลหรือสีเทานี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตูดหรือว่าจะเป็นปีกครึ่งวงรีก็ได้นะคะเป็นลำดับที่2นะคะซึ่งลำดับที่2จะเห็นว่าหัวกลมๆหรือว่าครึ่งวงกลมที่เป็นตูดสามารถสลับที่กันได้นะคะเราจะต่อเจ้าตูดนกก่อนก็ได้หรือต่อหัวนกก่อนก็ได้สลับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอยู่ในระดับหรือว่าระนาบเดียวกันนะคะองค์ประกอบไหนที่ขาดหายไปก็ยังเป็นนกอยู่ปากสามเหลี่ยมหายไปได้ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าหายไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นนกหน้าตาแปลกๆสามเหลี่ยมอาจจะหายไม่ได้แล้วครึ่งวงกลมที่อยู่ตรงตูดนกหรือว่าตรงหางนกล่ะคะอาจจะหายได้หายแล้วก็ยังดูเป็นนกอยู่หรือว่าปีกครึ่งวงรีจำเป็นต้องมีถึง6อันไหมคะบางทีอาจจะมีแค่2อันคู่หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะดังนั้นการแยกองค์ประกอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเราเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนแล้วทำหน้าที่อะไรเราจะจัดลำดับความสำคัญได้ว่าถ้าสิ่งไหนอยู่แล้วจะทำให้รูปภาพสมบูรณ์สิ่งไหนหายไปก็ยังดูเป็นภาพอยู่ซึ่งก็อาจจะทดแทนด้วยรูปอื่นก็ได้หรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ
1: ได้ลองทำแบบฝึกหัดหลายข้อแล้วนะคะทีเชอร์มีข้อแถมให้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราสรุปบทเรียนกันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะเด็กๆอาจจะเห็นข้อแถมของทีเชอร์บนกระดาษแล้วนะคะเห็นสัญลักษณ์ภูเขาตรงนี้ไหมคะนี่ภูเขาแล้วก็มีธงข้างบนตรงนี้นะคะตรงเมาส์สีชมพูที่ทีเชอร์ชี้อยู่นะคะแปลว่ามันก็จะท้าทายนิดนึงค่ะแต่ว่าความท้าทายนี้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทีเชอร์มีรูปที่เป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายแมลงใช่ค่ะแมลงนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเยอะมากๆนะคะเป็นรูปเลขาคณิตด้วยนะคะดูให้ทีเชอร์หน่อยนะคะว่ามีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างและมีอย่างละกี่อันเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอย่างละกี่อันบางส่วนที่เชื่อแยกออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันค่ะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้น่าจะใช้เป็นขาของน้องแมลงมีสามเหลี่ยมสีเหลืองที่จะใช้เป็นลายบนหลังของน้องแมลงนะคะมีสามเหลี่ยมสีดำใช้เป็นส่วนหางของแมลงนะคะแล้วมีรูปห้าเหลี่ยมที่ไหนหรือเปล่านะไม่มีแล้วมีวงกลมอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าคะวงกลมเล็กๆสีดำใช่ค่ะอยู่ที่ดวงตานะคะเราแยกส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็ลองนับจำนวนให้หน่อยสิคะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้เป็นขามีทั้งหมด6รูปรูปสามเหลี่ยมที่เป็นเจ้าน้องลายบนแมลงล่ะคะลายบนหลังแมลงล่ะคะกะใช่9หรือเปล่ามานับทวนกันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปจริงๆค่ะสามเหลี่ยมสีดำที่ใช้เป็นหางก็มีเพียงแค่1อันแล้วรูปห้าเหลี่ยมสีฟ้าล่ะคะไม่เห็นที่ไหนเลยสูงรูปได้นะคะแล้วตาที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำแน่นอนพูดถึงตาก็ต้องมี2รูปนะคะขาดอะไรไปคะมีเพื่อนตอบถูกนะคะขาดลำตัวสีน้ำตาลนั่นเองซึ่งมีเชฟเป็นวงรีนะคะเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้เราก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราใช้ทำขาแมลงก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองส่วนที่เราใช้ทำหางของแมลงก็คือสามเหลี่ยมสีดำแล้วส่วนที่เป็นดวงตาของแมลงล่ะคะจำได้ไหมเป็นตัวไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นตัววงกลมเล็กๆนะคะไม่ใช่วงกลมใหญ่นะวงกลมเล็กๆสีดำตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจำได้ไหมตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นขาของแมลงเราใช้เชฟหรือรูปร่างเลยค่ะคณิตอันไหนเอ่ยสีคุ้นๆว่าเป็นสีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยหรืออันนี้ก็จะคล้ายๆหรือเปล่านะขาของแมลงใช้ไหนคะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยเขาก็จะมีเหลี่ยมมีมุมให้เราเห็นชัดเจนจะไม่ใช่ส่วนที่ลบมุมแบบนี้นะคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบเนี่ยจริงๆอาจจะถ้ามีสีคล้ายกันเราก็จะมองไปที่คุณสมบัติอื่นด้วยนะคะเช่นขอบมุมเป็นยังไงรายละเอียดขององค์ประกอบเนี้ยลงลึกได้อีกไหมนะคะการแยกส่วนประกอบก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดย่อยๆแบบนี้ได้ชัดขึ้นค่ะลายบนตัวล่ะคะจำได้ไหมคะว่าเป็นรูปไหนรูปเลยค่ะคณิตรูปไหนโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะคะสีเขาจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยแล้วก็พอพูดถึงลายเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เล็กหน่อยแล้วก็ไปวางบนลำตัวหรือบนหลังของเจ้าแมลงได้นะคะนี่จะถูกวางสามเหลี่ยมเล็กๆบนหลังแล้วสามเหลี่ยมที่วางบนลายของเจ้าแมลงเนี่ยวางเป็นลายของเจ้าแมลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันเดาได้ไหมคะลองวางดูไหมสามเหลี่ยมรูปนี้นะเราจะวางให้เป็นลายบนตัวของแมลงเราใช้สามเหลี่ยมนี้ทั้งหมดกี่รูปคาดเดาได้ไหมคะถ้าคาดเดาไม่ได้ใช้วิธีลองวางได้นะคะลองวางกันเลยค่ะตรงนี้หนึ่งรูปแล้วมันจะต่อไปได้อีกสักกี่แถวหน้าสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปใช่ลายบนตัวแมลงในแบบภาพต้นแบบที่เราเห็นไหมคะยังไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพียงเท่านี้จริงๆทำให้เราประมาณได้แล้วนะคะว่าเราจะวางสามเหลี่ยมเป็นลายบนตัวแมลงใช้สามเหลี่ยมทั้งหมดกี่อันหนึ่งน่าจะวางได้อันเดียวในตรงส่วนใกล้หัวเนาะแต่ว่าแถวที่สองเราวางได้อีกอันหนึ่งก็เป็นสามอันหนึ่งสองสาม4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นวางแค่นี้จริงๆก็ทำให้เรากะประมาณได้แล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมที่ต้องใช้วางบนตัวแมลงจะใช้ทั้งหมด9รูปนะคะสิ่งที่ทำเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเห็นว่าปัญหาของงานคืออะไรปัญหาของงานนะคะก็คือเราต้องการหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมบนลายที่เป็นลายของแมลงตัวนี้นะคะ แต่ว่าเราเอาทุกอย่างมาคิดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้เป็นลายบนตัวของแมลงแนวทางการจัดการของเราก็คือใช้ส่วนประกอบย่อยวางแล้วก็นับเพราะฉะนั้นการแบ่งเป็นส่วนประกอบย่อยๆหรือการเห็นองค์ประกอบย่อยๆว่าอ๋อเราใช้สามเหลี่ยมไซส์หรือรูปร่างขนาดนี้นะจะทำให้เราลองวางแล้วก็นับได้นะคะถึงเป็นแมลงตัวใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมเราก็ลองวางแล้วก็นับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการแตกส่วนประกอบออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะแล้วก็หาแนวทางจัดการปัญหาได้ชัดขึ้นเหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเนี้ยวางตัวของแมลงวางไปจริงๆแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้คราวเนี้ยเหมือนรูปต้นแบบแล้วนะคะก็คือจะวางได้ทั้งหมด9รูปเลยนะคะนี่เหมือนรูปต้นแบบเลยนะคะเด็กๆก็จะใช้องค์ประกอบทางเลขาคณิตเหล่านี้แหละค่ะมาสร้างแมลงบางองค์ประกอบนะคะก็จะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดเรียงด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียงแบบทุกชิ้นได้เท่ากันหมดนะคะบางชิ้นต้องวางไว้ก่อนที่จะวางชิ้นถัดไปนะคะเราเรียกวิธีการลำดับการวางแบบนี้ว่าลำดับขั้นตอนในการสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างเจ้าแมลงตัวนี้แต่ถ้าเราวางลำตัวก่อนแล้วเราค่อยวางขามันก็จะเริ่มหน้าตาไม่เหมือนแมลงต้นแบบแล้วเพราะว่าจะเห็นขอบตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาซึ่งแมลงต้นแบบจริงๆนะคะเขาจะไม่มีขอบโผล่ขึ้นมาเลยค่ะดังนั้นลำดับการสร้างเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะว่าเราจะวางรูปวงรีที่เป็นลำตัวแมลงก่อนไม่ได้นะคะเราวางขาก่อนแล้วเอาค่อยเอาลำตัวสีน้ำตาลที่เป็นวงรีมาทับนะคะเพราะฉะนั้นเราวางขาทั้ง6ข้างก่อนแล้วค่อยเอาลำตัวมาทับลำดับการสร้างจึงสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราลำดับผิดเราจะได้เจ้าแมลงที่หน้าตาไม่เหมือนต้นแบบเลยนี่ถ้าเราลำดับผิดมันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งไม่เหมือนต้นแบบเลยเราลองลำดับใหม่ดูไหมคะแมลงต้นแบบหน้าตาแบบนี้นะคะวางอะไรก่อนดีถึงจะได้หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกับตัวต้นแบบทีเชอร์ให้เวลาคิดสักครู่นะคะมาดูกันค่ะว่าองค์ประกอบชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่จะประกอบร่างเป็นแมลงเราจะลำดับการต่อหรือว่าการสร้างเจ้าแมลงนี้ได้ยังไงนะคะเนี่ยดูรูปจริงไว้นะคะตรงฝั่งซ้ายมือนะคะรูปจริงของเราเป็นพี่แมลงหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปเขาจะหายไปแล้วนะคะปุ๊บเหลือเป็นแค่เงาดำๆนะคะมาลองต่อกันดูค่ะเราเรียงอะไรไว้เป็นลำดับแรกกันดีเมื่อครู่นี้เราลองต่อลำตัวก่อนตามด้วยขาซึ่งเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มนะคะก็คือตรงนี้เห็นว่ามันไม่เวิร์กเลยมันจะเกิดขอบที่ไม่เหมือนของจริงเลยไม่เหมือนรูปต้นแบบเลยดังนั้นเราเริ่มต่อกันที่ขากันก่อนเลยนะคะวางขาไว้เป็นลำดับแรกก่อนตามด้วยลำตัวดีไหมคะต่อด้วยลายบนตัวพี่แมลงละกันต่อด้วยหางนะคะซึ่งวางซ้อนตรงลำตัวได้แล้วก็เจ้าลูกตาสองลูกที่วางอยู่กึ่งขอบตรงลำตัวพี่แมลงส่วนหัวนะคะดูซิว่าถ้าลำดับตามนี้นะคะ1เป็นขาของแมลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2เป็นลำตัวพี่แมลงสีน้ำตาลที่เป็นเชฟวงรีนะคะ3

เป็นลายบนตัวพี่แมลงที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทั้งหมด9อัน 4. หางพี่แมลงที่เป็นสามเหลี่ยมสีดำนะคะแล้วก็ลำดับที่5เป็นลูกตาพี่แมลงที่เป็นวงกลมเล็กๆนะคะดูซิว่าต่อแล้วจะเหมือนภาพจริงหรือเปล่าไปลองต่อกันดูนะคะเริ่มต้นที่การเอาขามาวางไว้ก่อนเลยนี่ทีเชอร์พยายามต่อให้ตรงกับเงาที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะ 2. เดี๋ยวเราวางลำตัวใช่ไหมคะเป็นลำดับที่2คำนี้ไม่เห็นขอบขาขึ้นมาแล้วแปลว่าลำดับน่าจะล่างขึ้นบนก็คือต่อขาก่อนลำตัวน่าจะใช่นะคะ 3. เราต่ออะไรจำได้ไหมคะลายบนหลังแมลง 3. ลายมีสามเหลี่ยมสีเหลืองอ่อนทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันเราก็เรียงซ้อนๆกันได้เป็นลายแบบนี้นะคะ 4. ต่อหางพี่แมลงซึ่งมันจะมีขอบเกินเข้ามาที่ลำตัวนิดนึงนะคะนั่นก็หมายความว่ามันอยู่ด้านบนของลำตัวสีน้ำตาลนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นลูกตากลมๆ2อันซึ่งวางไว้ตรงส่วนด้านหน้าวงหรีตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนไหมคะอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวตรงนี้อาจจะต้องหุบขาเข้าไปนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าค่อนข้างใกล้เคียงต้นแบบเลยเนาะต้นแบบหน้าตาแบบนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะจากตัวอย่างที่เราทำด้วยกันมาทั้งแบบฝึกหัดเรื่องของการตอบภาพนกนะคะซึ่งเป็นนกตัวนี้เลยการตอบภาพพี่ช้างซึ่งเราได้ทั้งระบายสีออกแบบเองด้วยนะคะแล้วก็ตัดกระดาษออกมาตอบด้วยแล้วก็การตอบพี่แมลงตรงนี้นะคะที่ทำไปกับทีเชอร์บนกระดาษเลยจะเห็นว่าลำดับนะสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราต่อชิ้นที่1ผิดชิ้นที่2ที่3ที่4ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้รูปคล้ายคลึงกับรูปต้นแบบนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางชิ้นส่วนประกอบย่อยๆที่เป็นรูปเรขาคณิตลงไปอยากให้เราลองลำดับการต่อก่อนโดยคำนึงถึงการเรียงจากล่างขึ้นบนและพอเมื่อเรียงแล้วนะคะมันไม่เกิดการซ้อนทับกันใดๆที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในกรณีรูปนกถ้าเราเอาต่อตาก่อนแล้วเราเอาส่วนลำตัวสีเหลืองวางทับเราก็จะไม่เห็นดวงตาเลยเพราะมันถูกทับด้วยวงรีสีเหลืองใช่ไหมคะเช่นกันกับลูกช้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีลำดับเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราแยกส่วนประกอบย่อยๆจะทำให้เราเห็นว่าเราเรียงลำดับยังไงดีนะคะถึงจะได้ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุดนะคะปัญหาที่เราแก้ในวันนี้ก็คือปัญหาว่าต่ออย่างไรเรียงลำดับอย่างไรถึงจะต่อได้เหมือนภาพต้นแบบมากที่สุดค่ะปัญหาการลำดับการต่อภาพถ้าทีเชอร์สรุปเป็นภาพรวมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราเห็นองค์ประกอบย่อยของรูปภาพก่อนเห็นว่าเป็นส่วนขาส่วนหางส่วนลำตัวส่วนลายบนลำตัวหรือส่วนลูกตาอันนี้เราแยกส่วนเขาออกมานะคะให้เห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะ 2. เห็นข้อสังเกตที่ได้จากองค์ประกอบย่อยเช่นองค์ประกอบย่อยของส่วนขาเนี้ยเราจะไม่เห็นมุมอีก2มุมที่ถูกซ่อนไว้ข้างใต้แปลว่าขานี่น่าจะอยู่ใต้นะคะหรือข้อสังเกตเรื่องหางมันควรจะวางทับข้างบนสีน้ำตาลดวงตากลมๆเนี่ยมันควรจะวางทับข้างบนลำตัวสีน้ำตาลอันนี้เป็นสังเกตที่ได้จากการที่เราเห็นองค์ประกอบย่อยๆมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะส่วนลำดับที่3ที่เราทำก็คือลองวิเคราะห์ดูแล้วก็ลองเรียงลำดับการต่อดูนะคะแล้วก็ลองต่อดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาการลำดับการต่อภาพที่เราได้ทำกันไปในแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่ต้นคาบเลยมาดูเรื่องของลำดับการสร้างอีกแบบนึงนะคะจะเห็นว่าบล็อกหน้าตาแบบนี้เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเลยการต่อหรือการสร้างบล็อกให้ได้ประสาทแบบนี้เราคุ้นกันมากเลยค่ะแล้วก็เป็นการเรียงลำดับเหมือนกันบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าปัดเป็นการเรียงลำดับการสร้างใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียงจากล่างขึ้นบนเวลาเราต่อตึกใช่ไหมคะเราก็เรียงจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะ

Oh. มาดูการต่ออีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งเป็นการเรียงลำดับการสร้างเหมือนกันจะเห็นว่าบล็อกนี้เราคุ้นตากันมากเลยทำไมนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราต่อบล็อกอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งจริงๆแล้วทำให้เรานึกย้อนกลับไปและทำให้เรารู้ว่าเราลำดับการสร้างเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะเวลาเราจะสร้างปราสาทสวยๆสร้างบ้านสวยๆเราก็ต่อจากล่างขึ้นบนใช่ไหมคะในรูปนี้เราต่อแบบนี้ได้ไหมเอ่ยต่อบล็อกสีเขียวก่อนต่อหลังคาสีม่วงแล้วก็ต่อบล็อกสีฟ้าต่อบล็อกสีแดงต่อบล็อกสีม่วงอีกทีนึงแล้วก็ต่อบล็อกสีเหลืองอีกทีนึงได้ไหมคะได้นะคะเราลำดับแบบนี้ได้เป็นการลำดับจากล่างขึ้นบนเทคนิคการลำดับอาจจะแตกต่างกันนะคะในภาพเนี้ยเราลำดับการสร้างจากการที่ทำแต่ละส่วนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเช่นในรูปนี้เราจะเห็นว่ามีบล็อกที่เป็นลูกบาศก์สีเขียววางเป็นฐานของบ้านต่อเป็นส่วนแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยหลังคาที่เป็นปริซึ่งสีม่วงต่อเป็นลำดับที่2นะคะทีนี้เราจะต่อบ้านหลังเล็กเสร็จเราจะมาต่อปราสาทสูงตรงนี้ละเราก็เริ่มจากบล็อกสีฟ้าเป็นลูกบาศก์สีฟ้าทึบสีฟ้าอันนี้นะคะเป็นลำดับที่3แล้วชั้น2ก็เป็นบล็อกสีแดงเป็นลำดับที่4ทีนี้ก็จะเสร็จตึกข้างบ้านตรงนี้แล้วปราสาทยังไม่เสร็จนะคะปราสาทยังมีส่วนที่เป็นปราสาทสูงอีกเราก็ต่อไปเลยค่ะบล็อกสีม่วงเป็นฐานตามด้วยบล็อกสีเหลืองเป็นชั้น2บล็อกสีแดงตรงนี้เป็นชั้น3บล็อกสีฟ้าเป็นชั้น4แล้วก็ส่วนอุโมงค์ไว้ชมวิวเป็นชั้น5แล้วหลังคาที่เป็นปริซึ่มสีเขียวเป็นชั้น6นะคะเพราะฉะนั้นปราสาทตัวเนี้ยสูงกี่ชั้นดีคะ1 2 3 4 5 6 6ชั้นเราต่อสีม่วงเหลืองแดงฟ้าม่วงเขียวตามลำดับแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนอุโมงค์นะคะที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงคิดว่าสีไหนคะที่เราสามารถต่อเป็นเบอร์หนึ่งได้ตึงสีแดงนั่นเองเพราะทำไมนะคะสีแดงเขาอยู่ที่ฐานรากเนาะเราสามารถต่อสีแดงเป็นเบอร์หนึ่งได้ถ้าเราอยากต่อประตูตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าตาแบบนี้ที่มีทั้งหมด3อันก็คือสีม่วงสีเขียวสีแดงสีแดงเป็นตัวที่เราสามารถต่อเป็นลำดับแรกได้เลยเพราะมันวางอยู่บนฐานรากอยู่วางอยู่บนพื้นนะคะทีเชอร์ก็ให้เห็นการต่อหลายๆแบบนะคะที่จริงๆแล้วเราเล่นกันอยู่แล้วนะคะสามารถเอากิจกรรมนี้ไปเล่นที่โรงเรียนได้นะคะถ้าโรงเรียนมีบล็อกเวลาเราเล่นก็เราก็ต่อต้นแบบแล้วก็อาจจะมีฉากมาบังไว้แล้วก็ถามเพื่อนว่าเพื่อนลองทายซิว่าเราต่อสีไหนเป็นอันดับแรกสีที่ต่อเป็นอันดับแรกควรจะเป็นสีที่ตั้งอยู่บนชั้นล่างสุดนะคะหรือว่าชั้น1นั่นเองแล้วก็ถามถัดไปว่าชั้น2ล่ะฉันใช้สีอะไรหรืออะไรที่ฉันต่อเป็นลำดับ2หลังจากสีเขียวแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นบล็อกสีแดงก็ได้นะคะหลังจากสีเขียวฉันต่อสีอะไรฉันต่อสีแดงนี่ค่ะก็สามารถเอาไปทายสีแล้วก็เล่นกันได้กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะเชื่อว่าบล็อกอย่างนี้มีอยู่ทุกโรงเรียนเลยมาถึงช่วงแรกที่เราเคยเกริ่นกันเนาะว่าเก้าอี้มีหลายแบบเลยเวลาเราแยกส่วนประกอบเก้าอี้ได้เราจะรู้ว่าเก้าอี้อ่ะส่วนจะเป็นของมันก็คือส่วนขาส่วนเบาะนั่งส่วนพนักพิงก็มีได้นะแต่บางเก้าอี้อย่างเช่นเก้าอี้ทรงสูงแบบนี้ก็ไม่มีพนักพิงนะคะแล้วขาเก้าอี้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะบางทีเป็นขาไม้บางทีเป็นขาไม้ที่งอได้หรือบางทีอาจจะเป็นรูปวงกลมก็ใช้เป็นขาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกส่วนประกอบเราจะเห็นความต่างที่น่าสนใจในการสร้างแล้วก็งานดีไซน์ที่ซ่อนอยู่ในการสร้างด้วยงานดีไซน์นี่แหละค่ะเป็นงานถนัดของสถาปนิกเลย

เวลาเขาจะออกแบบเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ทั้งสวยแล้วก็สามารถนั่งได้อย่างแข็งแรงเขาก็จะมาวางโครงสร้างว่าขาใช้อะไรดีเบาะใช้อะไรดีพนักพิงใช้อะไรดีนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมุติเจ้าสีม่วงกับฐานขาสีฟ้าตรงนี้เป็นเก้าอี้แบบหนึ่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเบาะนั่งสีม่วงฐานที่เป็น

0: ซึ่งจะเจาะรูไว้แมทช์กับเจ้าบอร์ดนะคะแล้วก็มีเจาะรูนิดๆไว้สำหรับขันน็อตนะคะเพื่อให้ยึดติดกันแล้วก็แผ่นสีเทาตรงนี้เป็นแผ่นยึดติดของขาเก้าอี้นะคะแล้วก็เจ้าสีดำตัวนี้คือน็อตนะคะเราจะเริ่มต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีทีเชอร์เขียนองค์ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเรามีเบาะ1อันเรามีขาทรงกระบอก3อันเรามีตัวยึดขาทั้งหมด3อันแล้วเราก็มีน็อตสีดำๆอีก6อันเราจะต่ออะไรเป็นอย่างแรกดีมาดูกันค่ะว่าการต่อเก้าอี้ก็เริ่มจากขาก่อนนะคะเราต้องวางขาให้มั่นคงเนาะตามด้วยแผ่นยึดขาที่มีน็อตมาให้ด้วยนะคะเราประกอบน็อตเข้าไปเลย6ชิ้นแล้วก็ตามด้วยเบาะนั่งนี่เราก็จะได้เก้าอี้ตามแบบนั้นเลยนะคะจะเห็นว่าการเรียงลำดับการต่อจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจำได้ไหมคะว่ามีร้านเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อหนึ่งที่เขามักจะไม่ต่อให้เราแต่เขาจะเอาทุกอย่างใส่กล่องมาแล้วก็ให้เราต่อเองโดยที่เขาก็จะมีอินสตรักชั่นหรือว่าขั้นตอนวิธีการต่อให้มีของแยกเป็นเซตๆให้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่มาอ่านอินสตรักชั่นแล้วก็มาต่อตามลำดับนะคะที่เขากำหนดให้เพื่อที่จะให้อี้รูปร่างรูปทรงในตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาเลยนะคะดังนั้นลำดับการต่อก็สำคัญนะคะแต่ก่อนที่จะไปที่ลำดับเราจะต้องแยกส่วนให้ได้ก่อนเพื่อที่จะจัดเซตจัดชิ้นจัดส่วนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมาลำดับเป็นทีละขั้นตอนวิธีทำงานของสถาปนิกที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็คล้ายๆกับการต่อบล็อกที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้หรือการต่อภาพที่เราต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีเชอร์ก็หวังว่าการเรียนบทเรียนการแยกส่วนประกอบนี้นะคะจะทำให้เด็กๆเห็นประโยชน์ของการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆพอมันเป็นส่วนย่อยแล้วเราเห็นความสำคัญของปัญหาเราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันถูกจัดการได้ในทีละส่วนนะคะอย่างเช่นการเรียงลำดับเป็นต้นนะคะก็เดี๋ยวกลับไปสรุปอีกทีพร้อมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ทิชเชอร์ได้มาแชร์กับพวกเรามาให้ความรู้พวกเราแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยนะคะก็คือการได้เห็นว่าวิธีคิดแบบหนึ่งหรือว่าวิธีคิดที่เราแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งก็คือเราเห็นองค์ประกอบย่อยๆนะคะสองก็คือพอเราเห็นองค์ประกอบย่อยเราจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการลำดับการสร้างที่เราต้องเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าปัญหาเรื่องของถ้าอะไรขาดหายไปเราจะเอาอะไรมาทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกองค์ประกอบส่วนย่อยเนี่ยจะทำให้เรารู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะตั้งแต่เปิดคาบมาเลยเราได้จำแนกแล้วทีเชอร์ถามว่าแต่ละรูปมีองค์ประกอบรูปเลขานิดอะไรบ้างซึ่งเด็กๆตอบได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็เด็กๆก็สื่อสารการสร้างภาพให้ทีเชอร์ได้รับทราบด้วยว่าเราเรียงอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ยังได้สื่อสารการสร้างภาพพร้อมกับระบุรูปเลขาคณิต2มิติที่ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำไปด้วยกันได้คิดไปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ท้าทายกับโจทย์ยากๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอจบห้องเรียน Coding for Better Life เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมว่าต่อได้ไหมต่ออย่างไรมีต่อคาบ2นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัด

เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อเราเอาความแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวเนี้ยก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: เห็นไหมล่ะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบ๊ทดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลย พยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลย

แบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่ชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
1: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
2: ตัวเท่านี้ครับ
1: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
2: ฮะเท่านี้เหรอครับ
1: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระตายังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
2: คืออะไรครับ
1: หัวนม
2: เฮ้ย
1: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
2: ๋
1: า
2: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
1: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
2: เฮ้ย
1: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
2: เพศชายนี่แหละครับ
1: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบแห่งสัตว์น้ำครับ
2: สัตว์น้ำปลา
1: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี
2: ้โอ้ม้าน้ำ
1: โอ้ม้าน้ำถูกต้องครับม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
2: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
1: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกพ้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
2: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
2: ๆปล่อยไข่
1: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
2: ปลา
1: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
2: กิน
1: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
2: ฮะคืออะไรเหรอครับ
1: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
2: ผมลองอมบ้างสิ
1: เป็นไงฮะโอเคดีมากพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
2: ลูกออดครับ
1: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
2: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
1: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกในปากก็มี
2: ใช่ครับ
1: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
2: ใช่ครับ
1: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะเลี้ยงพ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
2: ซาบซึ้งครับ
1: ครับ
2: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
1: ดีมากดีมาก

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูที่เราอันนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นอ่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูตรงนี้ครับ

what นะครับ what what แปลว่าอะไรนะครับคุณไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน what แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่น what subject do you like what subject do you likeคุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็เป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ what is your name what is your name นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ myname is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง my name is knight my name is knight ฉันชื่อ knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น where are you going where are you going คุณกำลังจะไปที่ไหนนะ I'm going to Robinson I'm going to Big C อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ where are you going ต่อไป where do you live where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะเหมือนเดิมเลยทั้งถามอยู่ตอบ I live in Lovely I live in Lovely เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็นโรบินสันบิ๊กซีนะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีถูกไหมครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนเอ้ย when แปลว่าเมื่อไหร่ขอโทษทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค when will he arrive when will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไรเขาจะมาถึงเมื่อไรนะฮะเช่น he will arrive tomorrow นะครับบอกได้เขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ he will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา when will you open the shop when will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอกว่า I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้ามาครับเป็นในตัวส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผลถูกไหมครับใช้ทำถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น why is she angry why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry because blah blah blahนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า oh I like English because it's fun นะครับ because it's fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับตัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you คุณเป็นใครนะครับ oh I'm student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะครับหรือจะเป็น who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับนี่เราจะตอบชื่อก็ได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนคนไหนนะครับแสดงว่าอาจจะต้องท่านนี้ต้องเลือกหน่อยและอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you

you prefer? Which book do you prefer? Prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะฮะหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่น I prefer that the อะไร Harry Potter's book นะครับ I prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น Which car do you like Which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่าI like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ W equation สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น whose dog is there whose dog is there ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่ามันนี่เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการซึ่งอาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเงี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to workHow do you go to work? นะครับไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเห็นไหมตอบง่ายๆนะครับต่อมา How tall is he? How tall is he? นะครับเขาสูงเท่าไหร่นะครับ He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงเห็นไหมถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้า tall มันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่แบบนี้นะครับjust มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับหมดไปแล้วสำหรับ W equation นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ is am are ในรู้จักกันอยู่แล้วมาอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ครับในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับYes, he is. No, he isn't. เห็นไหมครับ Yes กับ No ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า Is he a teacher? นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ Yes กับ No ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ Is he a teacher? นะครับ Oh, yes, he is.No, he isn't. เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn't นะครับจะเป็น are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม oh yes I am no I'm not นะครับต่อไป was were กันบ้าง was he a doctor ถามในรูปของอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก yes he was no he wasn't นะครับ were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียน

0: เป็นเมื่อวานไหมอ๋อ yes they were no they weren't นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does 2ตัวนะฮะที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมฮะประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car นะครับ yes I do no I don't does she play the pianoนะครับ yes she does no she doesn't did you walk to school yesterday นะครับ yes I did no I didn't นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยเป็น can could be would shall should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม yes I can no I can'tI know I can't นะครับ Will you marry me Will you marry me นะครับ Yes I will No I won't นะครับ Could you pass me a pencils Yes I could No I couldn't เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับ no ส่วนไอ้ประโยคดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู onet test สัก3ข้อนะครับข้อแรกเลย a จุดๆ view your life b บอก tomorrow I guess นะครับเฮ้ยคีย์เวิร์ดหลักๆเลยถูกไหมฮะนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห้วงเวลาถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when willอะไรครับถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number 2นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weather คำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น a what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหมนะครับเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ what is the weather like ก็บอก it's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับAnneke is looking for a seat in the canteen. นะครับ There is an empty seat nearby. นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anneke ถามว่า Excuse me? Boy บอก Yes it is and go ahead. Hey yes it is. นะครับ Yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับคำสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be bird ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ wh question แล้วก็ verb to beไม่ใช่ yes no question นะที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyoneToday, we are going to study about telling the time. สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ย TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้ว แบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบ British English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันออกมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะตื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it What time is it What's the timeWhat's the time ใช้ตัวไหนก็ได้ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน It's แล้วตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ What time is it What time is it ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า It's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตเลยไหมครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ 8:05 ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่า midday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00.00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผม12 นาฬิกาแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพี่คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะAM ย่อมาจาก anti meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4 8:00 น. 10:00 น. 11:59 เรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก post meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่ม59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่า noon ไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11โมง50 AM อ่านว่า it's 10 to 12นั่นเอง2นาฬิกา14นาที PM PM นี่ช่วงตี2หรือบ่าย2ฮะอันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย2 14นาทีอ่านว่า It's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า o'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย 4 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า o'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาต ัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ50 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25ขยับขึ้นนิดนึง25เห็นไหมฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียน it's 25 past 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เรื่องขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ to แล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 22 9นั่นเองนะครับผมเอาละครับแล้วการอ่านแบบ15 45นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:15 นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9:30เราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมตัวทีนิดนึง past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลข1เราก็จะได้เป็น it's 5 past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมครับนี่เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า half past ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือกี่นาทีหรืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25:02 นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่า match the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9:00คำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่าโอเลยนะครับนักเรียนโอเลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับตึ๊ดสแกนหา9:00ตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9:00ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10:45 45 ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า

ควอเตอร์นั่นเองมีไหมฮะเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจะพูดอีกแล้วปึ๊บนะง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4โมงครึ่งก็ใช้เป็น it's half past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย

Exercise ที่สองนะครับผม Look at the clock and answer the question เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อหนึ่งเขาถามเราว่า What time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง It's8โอ้เลยครับนักเรียนไม่กินเราเรียนกันแล้วโอ้คล็อกนะครับผมข้อที่2เดี๋ยวขึ้นนิดนึง What time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it'sนาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 2 อย่าลืม2นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4 4ภาษาอังกฤษคือคำว่า 4 it's 10 to 4 นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ ONIT ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม Anna และ Peter กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิ Anna ถามว่าอย่างไร what time is it now what time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้ว Peter บอก half past 11 half past 11กี่โมงครับนักเรียน sorry half past 11กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยัน half past 11แสดงว่าตอนนี้11โมงครึ่งนั่นเอง11โมงครึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดๆๆเนาะแอนนาบอก oh let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11โมงครึ่งแน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร it's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 it's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน it'sa play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่4 it's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11โมงครึ่งอยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบ American English แล้วก็แบบ British English มากยิ่งขึ้นนะครับผม And see you next time

0: แต่เมื่อตะกี้นี้เห็นว่าไปทำอะไรกันมา
1: ขับรถค่ะ
0: ขับรถที่ไหนรู้เปล่า
1: ที่นี่นะครับ
0: ที่นี่เอาล่ะเป็นโครงการเราเรียกว่าเป็น
2: ลมหายใจไร้มลทิน
0: โดยมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินและอันนี้เป็น driving experience สำหรับเด็กเป็นรุ่นจูเนียร์นั่นก็คือจะเห็นว่ารถที่พวกเราขับนั้นเป็นคันเล็กแค่นิดเดียวซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นพี่กาสกับพี่หนิงหยางตัวเบลเริ่มเลยเทียบกับรถคันใหญ่มาก
2: แบตไม่
0: เลยแต่เมื่อสักครู่นี้รู้ไหมว่ารถที่เราใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานอะไร

0: ำไปเลยแล้วเราก็ได้คุยกันมาเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราก็ได้เห็นระบบว่ามันมีระบบอะไรบ้างในรถยนต์แล้วเห็นรถจริงๆก็เห็นมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพวกเราสงสัยเหมือนกันสงสัยไหมว่าเอไอเจ้าการเก็บพลังงานในรถไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บยังไง
2: power bank คร
0: ับ power bank ไม่ใช่แหละเราได้ยินเขาว่าแบตเตอรี่กันแล้วแต่อาจารย์อยากจะรู้มากขึ้นว่าเอ๊ไอ้เจ้าแบตเตอรี่หรือการเก็บพลังงานนี่มันเก็บกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามกันต่อไปเลยครับ
1: ไปเลย
0: ได้มีโอกาสได้รับฟังเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์จากพี่เล็กแล้วคราวนี้มันยังมีคำถามที่อาจารย์เองก็สงสัยและเชื่อว่าน้องๆทางบ้านเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊พี่เล็กครับพอเรามีเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดเองหรือไฟฟ้าเองก็ตามเนี่ยมันจะต้องเอาพลังงานมาเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คราวนี้ก็เลยสงสัยเรื่องเทคโนโลยีที่เอามาเก็บพลังงานเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของแบตเตอรี่ไม่ทราบว่าเอาว่าคำถามแรกๆเลยแล้วกันครับว่าไอ้ชนิดของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างหรือประเภทยังไงบ้างครับ
3: ก็แบตเตอรี่นะครับปัจจุบันที่เราเห็นนะครับคือแบตเตอรี่ที่เราใช้กันทั่วไปปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่แบบตะกั่วกับกรด
0: ทำ
3: ปฏิกิริยาทางเคมีกันนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้น
1: พี่เลยคะแล้วไอ้แบตเตอรี่ที่ใช้ในไฮบริดเนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปไหมคะที่เอาไว้ใส่ของอะไรเงี้ย
2: 3A 2A
3: ใช่ใช่ก็สำหรับในที่เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดเนี่ยมันจะเป็น3:1 นะครับที่เราเรียกว่าลิเธียมไอออนนะครับในการผลิตขึ้นมานะครับซึ่งในถ่าน 3A 2A บางชนิดบางยี่ห้อเขาก็ใช้ตัวลิเธียมไอออนบางชนิดก็ใช้สารตัวอื่นในการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ตัวลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีการเก็บประจุได้ดีกว่านะครับเก็บประจุได้เยอะกว่าฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเอาตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมาผลิตในพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับเน
0: ี่
3: ยครับก็จะเป็นโครงสร้างเท่าคร่าวๆที่เราเห็นนะครับตรงนี้โครงสร้างคร่าวๆของรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่เป็นเกิดขึ้น 100%
0: โอ้ดีครับ
3: เดี๋ยวพี่จะอธิบายง่ายๆเลยนะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นโซนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้คือโซนที่เป็นแบตเตอรี่ให้เราพูดถึงกันนะครับโซนที่ใช้ในการปรับหรือแปลงไฟฟ้าเข้ามาในแบตเตอรี่ก็คือโซนด้านโน้นนะครับโซนที่ใช้ขับเคลื่อนรอรถก็คือตัวมอเตอร์ทางนี
0: ้
3: นะครับและอีกโซนหนึ่งสุดท้ายก็คือไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในรถยนต์ก็จะทาง
0: ด้าน
3: โน
0: ้
3: นนะคร
0: ับ
3: ด้านหน้าครับคือทุกอย่างนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าในการเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งหมดนะครับแล้วคำถามมันก็คือแล้วไฟมันมาได้ยังไงแล้วออกยังไงนะครับก็ไฟนะครับไฟเวลาเราชาร์จนะครับเราก็ชาร์จได้จาก2แหล่งนะครับคือไฟบ้าน
0: ครับผม
3: นะครับไฟบ้านเนี่ยก็คือเราก็จะมีปลั๊กชาร์จเหมือน
0: ปลั๊ก
3: เสียบปลั๊กไปเลยกับไฟบ้านนะครับไฟบ้านนี้ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็จะเต็ม
0: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าเรามีสถานีชาร์จนะครับมันจะเป็นสถานีที่มีกระแสไฟฟ้าเยอะนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่เกิน30นาทีเราก็จะได้แบตเตอรี่ประมาณ 80% นะครับไฟฟ้าก็ต้องมาขับมอเตอร์แต่เมื่อเราเบรกนะครับมันก็จะเก็บพลังงานแล้วก็กลับเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เหมือนกัน
0: เป็นไงพวกเราพอเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีรถไฮบริดและรถไฟฟ้ามากขึ้นไหม
1: เข้าใจ
0: ดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยียานยนต
3: ์
0: นะในปัจจุบันและอนาคตขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุ
0: ณครับและแน่นอนครับเรื่องราวของฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ยังไม่หมดเราจะไปทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอีกสักนิดนึงนะเพราะวันนี้เราเริ่มรู้เรื่องของการกักเก็บพลังงานแล้วแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันในรถยนต์แต่เราอยากจะศึกษาเรื่องของการเก็บพลังงานแบบที่เป็นฟิสิกส์เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนุกๆ กันครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปเห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์มาแล้วนะเป็นระบบไฮบริดเขาสามารถเก็บพลังงานที่ได้มาเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในรถยนต
1: ์
0: คราวนี้เพื่อให้น้องๆและพวกเราทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเก็บพลังงานได้ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีระบบง่ายๆให้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องการสะสมพลังงานกันนะฮะแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่เราใช้ในเรื่องของการอธิบายพลังงานกันสักนิดนึงก่อนทุกคนจำได้นะอันนี้เป็นไฟฉายที่บีบมือนั้นอาจารย์สามารถปั่นไฟได้โดยใช้มือกดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบฐานไฟฉายตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้หลังจากที่เราปั่นเสร็จเนี่ยมันก็เก็บพลังงานเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันก็คือในเนี้ยจะมีแบตเตอรี่อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภายหลังถ้าอาจารย์อยากจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้อาจารย์ก็เปิดสวิตช์ แต่ก็ใช้ได้คราวนี้มันก็จะสามารถไปได้ถึงอะไรที่มีที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยังคงเป็นไฟฉายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้ลักษณะการปั่นแทนที่เราจะนั่งบีบตอนนี้อาจารย์เป็นลักษณะปั่นหมุนแทนแน่ในน้ำเหมือนกันนะโอเคเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาทำให้มันมีความรู้สึกใกล้ชิดกับหลักการของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราได้ลองทำกันเองเลย
1: ว้า
0: ง่ายมากอันนี้ง่ายมากดูที่อุปกรณ์อันนี้เป็นเรืออุ อันนี้ดันแยกชิ้นมาให้แต่เป็นเรือแบบที่สำหรับคนที่เคยเล่นตอนเด็กๆจะเรียกว่าเรือป๊อกแป๊กได้ยินไหมไม่เคยไม่เป็นไรแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ไปเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่มันใช้ได้อาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวเรือเนี่ยมาเป็นโครงของเราแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราประดิษฐ์เครื่องยนต์ให้กับเรือชิ้นนี้โอ้ฟังดูตื่นเต้นไหมเป็นเครื่องยนต์เลยนะแต่เดี๋ยวประดิษฐ์เองเลยอาจารย์เลยมีให้พวกเราคนละเซตอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ให้ใบพัดไปคนละ1ชิ้นเลือกสีเลือกสี
4: ผมขอสีเขียว
0: จัดไป
1: ได้
0: เข้าธีมเอาล่ะแล้วรูปแบบของการเก็บพลังงานในที่นี้อาจารย์จะใช้รูปแบบที่ง่ายมากเลยก็คืออาจารย์จะใช้จำหนังสติ๊กได้ไหม
1: หนังยาง
0: เราบอกแล้วเราสามารถเก็บพลังงานเอาไว้ได้ในนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสะสมพลังงานของเราสิ่งที่ดันมีก็คือสังเกตพวกเราเปิดไอ้เจ้าตัวเรือนี้ขึ้นมานี่เปิดมาก่อนนะอาจารย์ได้ติดหล่อตัวนี้ไว้ให้อันนี้หล่อตัวนี้ไม่มีอะไรเพื่อจะได้อาจารย์สามารถใส่ตัวเกี่ยวยางหนังสติ๊กเข้าไปได้ซึ่งอันนี้อาจารย์เตรียมมาให้แล้วเป็นเส้นลวดที่อาจารย์งุ้มตรงปลายอาจารย์ดัดตรงปลายไว้เพื่อจะได้เดี๋ยวจะเกี่ยวหนังยางเอาไว้อันนี้นะแล้วก็อันนักเรียนใส่เข้าไปเลยครับเอาล่ะหลังจากที่เราสอดเหล็กไปแล้ว
4: เราก็
0: ติดใบพัดไว้ที่ปลายด้านนึงเลยอ่ะติดเลยเอ้ยแต่ก่อนอื่นนี่คือบังเอิญว่าอาจารย์จำได้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเลยเนี่ยมันจะขัดนิดนึงเวลาหมุนมันจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร
4: ่
0: อาจารย์เลยเตรียมแน่ฝานี้ให้เราเอาฝาเนี้ยแทรกเข้าไปก่อนสักเล็กน้อยมันจะได้ไหลได้ลื่นขึ้น
5: แม่แก๊งตัวจิ๋วของเราตั้งใจประกอบเรือของตัวเองกันอย่างเต็มที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือของใครจะวิ่งได้แรงกว่ากัน
0: เอาล่ะแล้วสเต็ปสุดท้ายเราก็
1: หนังยางมาเกี่ยว
0: เราก็เอาหนังยางมาเกี่ยวบริเวณที่อาจารย์ดัดปลายไว้แล้วแล้วก็เอาไปรัดกับบริเวณด้านหน้าโอเคเอาล่ะมาในตอนนี้ทุกคนมีเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมแล้วและหลักการที่อาจารย์พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถสะสมพลังงานลงไปในหนังยางได้นั้นหลักการนี้จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขลานเนา
1: ะ
0: ก็คือเราออกแรงไปก่อนตอนแรกเพื่อให้พลังงานทั้งหมดนี้ถูกสะสมลงไปในหนังยางนั่นเองหลังจากที่พวกเราเนี่ยเติมเครื่องยนต์ให้กับเรือของเราแล้วมาทดสอบเลยดีกว่ามาทุกคนบรรจุพลังงานให้กับเรือ
1: แป๊บนึงค่ะ19
0: โอ้อัดแน่นขนาดนั้นโอ้เอาม
1: า1 2 3ไป
0: อุ้ย
1: ไปหนูคนแรก
4: ใครจะหมุนนานกว่า
0: โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหนี่ของกัดนี่ปั่นไม่เลยเนี่ยโอ้มีเหลือ
4: นี่หนี
0: มีหนีด้วยโอเคโอ้เยี่ยมยอดเอาแหละแต่นี่คือสิ่งที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถสะสมพลังงานเข้าไปอยู่ในตอนนี้เราใช้หนังยางนะหนังยางมาเป็นตัวเก็บพลังงานซึ่งก็จะเรียกได้ว่าซับซ้อนน้อยกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานในลักษณะของพลังงานกลนะก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหนังยางแล้วเราก็ได้เห็นตัวอย่างใหญ่โตตั้งแต่ในการเก็บรถประเภทไฮบริดนะเราเก็บในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างรูปแบบการเก็บพลังงานอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นพลังงานเคมี
5: เราได้เห็นรูปแบบของการเก็บพลังงานกันไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจารย์ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้เราไปทดลองกันไปชมกันเลยครับ
0: ทุกคนเคยเห็นเจ้าตัวนี้ไหม
1: เคย
0: แล้วเนาะโอเคงั้นเขาเรียกแท่งอะไร
1: แท่งเรืองแสง
6: แท่งเรืองแสง
0: แท่งเรืองแสงเอาล่ะสิ่งที่เ เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนสังเกต

0: ลักษณะโครงสร้างภายในจริงก็ง่ายมากก็คือด้านในเนี่ยจะมีหลอดอีกหลอดนึงนะซ่อนอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้มันบรรจุสารเคมีประเภทที่1เอาไว้แล้วด้านนอกของมันก็จะมีสารเคมีอีกประเภทนึงโอเคเนาะแยกกันอยู่คราวนี้ทันทีที่เราจะใช้เราทำไงนะ
1: ขอเพียงไม่หรอ
2: หักปิดไฟ
1: ปิดไฟแล้วก็หัก
0: อ๋อแล้วก็เปิดไฟหักไม่ได
1: ้หักได
2: ้หักได้ด้วยเหรอครับผมไม่เคยใช
0: ้โอเคงั้นใครเคยใช้มาก่อนไหนลองดูดีมากสอนพี่ปิ๋งหยางทำอย่างไร
1: ก็คือ
0: มาเอานะอ้าวได้แล้วนั่นไงเรียบร้อยทุกคนหักเลยก็คือของพี่ปิ๋งหยางเออแค่นั้นแหละพี่ปิ๋งหยางแค่บิดตรงกลางเท่านั้นเองเยี่ยมยอด
2: ต่อได้ไหม
0: โอเคได้แล้วเรียบร้อย
1: เรื่องละครนี้
0: เอาละ
1: น
0: ี่พอสารเคมีทั้งสองประเภทมาผสมกันสองตัวอย่างเนี้ยจะคายพลังงานที่อยู่ในตัวเองออกมาแล้วบังเอิญการคายพลังงานเนี้ยอยู่ในรูปของแสงเราก็เลยเห็นสารเคมีข้างในเนี้ยทันทีที่มันมาผสมกันเนี้ยเรืองแสงออกมาได้นั่นเองแต่นี่ก็คืออีกรูปแบบนึงของการสะสมพลังงานเอาแหละและเดี๋ยวเรามาปิดไฟกันดีกว่าว่าดูซิว่ามันสว่างแค่ไหนมาหลังจากที่เราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายกันแล้วพวกเราคิดว่าเราจะสามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ยังไงว่าการสะสมพลังงานหนึ่งในเนี้ยในนั้นเนี่ยมันเยอะมันน้อยอย่างไรพวกเราคิดว่าจะเช็คยังไงดี
3: น้องๆทางบ้านรู้วิธีเช็คพลังงานกันหรือไม่ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพลังงานที่สะสมอยู่นั้นมีมากหรือมีน้อยเอ๊แล้วมันเช็คได้ยังไงล่ะครับอาจารย์อยากรู้แล้วล่ะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีการทดลองง่ายๆเพื่อจะมาดูว่าเราสามารถทดสอบความสามารถในการเก็บพลังงานของสิ่งบรรจุพลังงานเนี่ย1ได้มากน้อยแค่ไหนกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปดูการทดลองอันต่อไปกันครับ
1: ไปเล
0: ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นรูปแบบการเก็บพลังงานที่หลากหลายแล้วเนา
1: ะ
0: มีทั้งพลังงานที่เก็บอยู่ในหนังยางแล้วก็มีพลังงานที่เก็บอยู่ในลักษณะของพลังงานเคมีคราวนี้เพื่อที่จะบอกว่าปริมาณความสามารถในการจุพลังงานเนี่ยในตัวเก็บพลังงานเนี่ยมันมีมากน้อยแค่เท่าไหร่อาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างโดยสาธิตด้วยสิ่งที่เก็บพลังงานง่ายสุดเลยก็คือถ่านไฟฉายตอนนี้อาจารย์ก็เลยมีถ่านไฟฉาย 2A และอาจารย์ก็เอามาบรรจุอยู่ในกระบะใส่ถ่านซึ่งแต่ละอันก็จะบรรจุได้4ก้อนสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปก็คืออาจารย์ก็เลยเอามาต่อพ่วงกับหลอดไฟซึ่งหลอดไฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้พลังงานใช้พลังคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเช็คว่าเอ๊ะพวกเราพอเข้าใจไหมว่าเวลาเราซื้อหลอดไฟนะครับมันจะมีตัวเลขที่บันทึกอยู่บนหลอดไฟพวกเรารู้ไหมว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าสัญลักษณ์แต่ละอันในนี้มันหมายความว่ายังไง
3: นั่นน่ะสิครับอาจารย์เราเห็นตัวเลขเหล่านี้จนชินตาแต่ไม่เคยอ่านค่ารู้ความหมายของตัวเลขพวกนี้เลยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ไหนลองอ่านให้อาจารย์นิดนึงว่าหลอดไฟนี้มันเขียนอะไรให้อาจารย์บ้าง
1: 20 วัตต์
0: นี่คือตัวอะไรเอ่ยบอกน้องๆนะบ้านนิดนึงดับเบิ้ลยูโอเคแล้วตามมาด้วยเลขอะไร
1: กับ12 โวลต์
0: โวลต์นี่ตัวอะไร
1: V
0: โอเคเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งบ้านจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาตัวหลอดนะครับแล้วมาดูตัวสัญลักษณ์ที่บันทึกอยู่บนนี้จะมีตัวดับเบิ้ลยูตัวนี้ที่เมื่อสักครู่พวกเราพูดว่าวัตต์เนี่ยนั่นแหละเป็นตัวบอกอัตราการใช้พลังงานก็คือมันพวกนี้มันกินพลังงานเท่าไหร่ในช่วงเวลา1โอเคเนาะส่วนตัวที่ลงท้ายด้วยตัว V ตัวนี้คือตัวที่บอกหน่วยโวลต์ซึ่งเป็นตัวบอกว่าต้องใช้แรงดันไม่ใช่พลังงานครับพลังงานเนี่ยอยู่ในตัว W ไปแล้วก็คือ W เนี่ยบอกว่าต้องใช้พลังงานเร็วช้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออัตราการใช้พลังงานนั่นเองส่วนตัว V ตัวนี้คือแรงดันไฟฟ้าก็คือการที่จะให้หลอดไฟตัวนี้สว่างได้เนี่ยอาจารย์ต้องผลักกระแสไฟฟ้าให้มันไหลเนี่ยด้วยแรงดันเท่าไหร่ถ้าอย่างเงี้ยมันเขียนว่า12 โวลต์อาจารย์ก็ต้องใช้12 โวลต์นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ต้องเอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันเพราะถ่านไฟฉายก้อนเดียวมันให้แค่ 1.5 โวลต์อาจารย์ก็เลยต้องเอาทั้งหมด8ก้อนมาต่อกันม
1: ัน
0: ถึงได้12โวลต์นั่นเองนั้นทุกคนจะคุ้นๆคำว่าโวลต์ไหมอากาศคุ้นๆคำว่าโวลต์ไหมได้ยินไหม
2: ไฟฟ้าแสนโวลต
0: ์แสนโวลต์โอ้โหนั่นเป็นยอดมนุษย์อะไรสักอย่างแน
3: ่โอ้โหยอดมนุษย์ก็มาน้องผิงหยางนี่ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับ
0: โ อเคแต่ไฟตามบ้านของเรานั่นเอง

0: ที่บ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์
1: 220
0: ถูกต้องก็คือเราจะได้ยินว่าไฟบ้านเนี่ยมีขนาด220โวลต์นั่นก็คือแรงดันไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมครับเอาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากรู้อาจารย์พูดถึงพลังงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องดูที่ตัว W เนาะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้แต่ละอันมันบอกกี่ W นะ
1: W ก็เป็น20 วัตต์
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้แต่ละหลอดเนี่ยจะมีอัตราการใช้พลังงานเนี่ย20 วัตต์อาจารย์เอามาหมด5หลอดเอามาต่อกันแสดงว่าทั้งหมดรวมกันแล้วก็100 วัตต์นั่นเองนี่คือวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานที่มันจะสามารถเอานำมาใช้ได้นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอาจารย์จะใส่เข้าไปพวกเราทุกคนช่วยกันใส่นิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสวิตช์แล้วก็แน่นอนให้ไอ้เจ้าหลอดทั้ง5ดวงนี้ส่องสว่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดเลย
1: เปิดพร้อมกันค่ะ
0: เปิดพร้อมกัน
1: 2 3
0: มันต้องเปิดให้หมดก่อนมันถึงจะครบวงจรนะอ่ะโอเคเอาล่ะและนี่แหละก็คือตอนเนี้ยหลอดไฟทั้ง5เนี่ยก็ดึงพลังงานออกไปจากไอ้เจ้าตัวฐานไฟฉายนี
1: ่
0: ก็ค่อยๆใช้ไปโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารอสักพักนึงพลังงานในฐานไฟฉายก็จะค่อยๆหมดลง
1: หมดลง
0: หมดลงหมดลงเราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้เจ้าความสว่างของหลอดไฟก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายพลังงานในถังไฟหมดไฟก
1: ็ดับ
0: ดับไปเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทางบ้านบอกได้แล้วครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอัตราการใช้พลังงานเท่าไหร่โดยไปดูที่ฉลากอันนี้เราดูที่หลอดไฟเป็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีฉลากตัวนี้ติดอยู่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยใช้พลังงานในอัตราเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้หน่วยของอัตราการใช้พลังงานคือหน่วยอะไรนะ
2: วัตต
0: ์ดีมากโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะไปดูที่ตัว W ตัวนั้นจะเป็นตัวบอกจ้ะโอเคคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะมาทดสอบพวกเราสักนิดนึงถ้าสมมติอาจารย์มีหลอดไฟประเภทอื่นๆคราวนี้ทุกคนอ่านเป็นหรือยังว่าเราจะต้องอ่านที่ตัวเลขไหนไหนลองซิเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนได้คนละอัน

0: ดีมาก
1: 2โวลต์
0: เยี่ยมยอดโอ้โหนี่ตอนนี้ทุกคนอ่านเป็นแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนหลอดไฟที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นหลอดไฟอันที่ใหญ่ขึ้นเนี้ยมันจะต้องกินไฟมากกว่าไอ้เจ้าหลอดไฟเดิมกี่วัตต์นะ
1: 30วัตต์
0: เยี่ยมยอดนะเพราะอันเก่านี่20วัตต์อันใหม่นี่50วัตต์ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะกินไฟมากกว่า 2.5 เท่าเปรียบเทียบให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสามารถอ่านได้แล้วว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี้ยมันกินไฟมากน้อยเท่าไหร่โอเคมั้ยครับแต่แน่นอนพอเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเวลาเอาเข้าจริงๆเราแหมเราจะมานั่งอ่านอย่างนี้ทุกตัวมันก็ตอนนี้เรารู้แล้วอ่านยังไงก็ตามแต่ว่าพอใช้จริงเราใช้ทั้งบ้านเลยเนาะใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์หรือมีตัวฉลากอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเอ๊ะมันกินไฟมากกินไฟน้อยเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านกันเลยครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนอฉลากหรือเป็นเรื่องของรายละเอียดการใช้ไฟที่คิดว่าทุกๆคนต้องเคยเห็นแน่นอนตอนนี้อาจารย์แสดงให้เราเห็นอยู่2อย่างอย่างที่1ด้านซ้ายอันนี้คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่วนด้านขวาของอาจารย์ตอนนี้อันนี้คือฉลากเบอร์5ที่เราจะเห็นตามต
1: ู
0: ้เย็นหรือจะเป็นแอร์คอนดิชั่นหรืออะไรก็ตามแต่2อันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้พวกเราเห็นในเชิงปริมาณณตอนนี้ก็คือถ้าเราเริ่มต้นดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้ากันก่อนนะครับ
1: จ
0: ะเห็นได้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดของที่อยู่อะไรก็ตามแต่ตัวที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตก็คือตัวนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีจำนวนหน่วยนี่สังเกตไหมว่าในวงเล็บมีตัวอะไรบ้าง
1: KWH
0: พอจะเดาได้ไหมว่าแต่ละตัวมันมีความหมายว่ายังไง
2: H Hertz หรือเปล่า
0: อ๋อไม่ใช่
1: Hertz
0: W คุ้นไหมเมื่อกี้เราเพิ่งดีมากเพราะฉะนั้นมันก็คือ W ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาว่านั่นคืออัตราการใช้พลังงานแต่บังเอิญมันมีตัว K อยู่ข้างหน้า
1: K กิโล
2: เมตร
0: เยี่ยมยอดซึ่งกิโลรู้ไหมว่ามันคือนั่น K แต่มันอยู่ก็คือกิโลวัตต
1: ์แล้ว H นะ
0: โอ้เยี่ยมยอด H ตัวนี้ไม่ใช่เมื่อกี้พูดอะไรนะ
1: Power
0: ก็คือ
1: ชั่
0: วโมงเยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นตัวนี้สังเกตว่าจำนวนหน่วยมีวงเล็บเขียนไม่ใช่ต่อนะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงไม่ต้องมีต่อชั่วโมงเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งด้วยความที่เอากิโลวัตต์มาคูณกับเวลาตัวนี้สุดท้ายเราได้ปริมาณของพลังงานที่ใช้นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นบังเอิญในนี้เราใช้เป็นภาษาไทยเราใช้ว่าจำนวนหน่วยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำว่าหน่วยในที่นี้ความหมายก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงอย่างเคสนี้ก็คือบอกว่าในบินใบนี้มีการใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด190หน่วยก็คือ190กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองอันนี้พอเรารู้จักตัวนี้ทุกคนลองมาดูฉลากเบอร์5กันครับสังเกตในฉลากเบอร์5จะเห็นว่ามีการเขียนว่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่อาจารย์เห็นบริเวณนี้ด้านบนสุดเลยนะสีขาวๆตรงนี้นะสังเกตว่าฉลากนี้บอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 3,031.54 เนี่ยสังเกตดูหน่วยในนี้เขียนว่าอะไร
3: หน
0: ่
3: วยต
0: ่
3: อ
0: ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน่วยนั้นก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ย
2: ใช้ 3,031.54
0: เนี่ยเฉลี่ยแล้วในปีนึงเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยจะใช้พลังงานเท่ากับ 3,000 นิดๆหน่วยนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อไปนี้พอเราเห็นฉลากเบอร์5หรือเราเห็นจำนวนหน่วยในใบแจ้งการค่าใช้ไฟฟ้าก็สามารถรู้ว่านั่นก็คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เราได้ใช้ไปนั่นเองครับไหนลองบอกอาจารย์ซิว่าวันนี้รู้อะไรมามั่งครับผมทีละคนนะอะไรจากไอรีนก่อน
1: การเก็บพลังงานในเคมี
0: โอเคมีเยี่ยมยอด
3: พลังงานเป็นรูปแบบไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าโอเค
2: แล้วก็พลังงานกลคร
0: ับ โอ้ดีมากครับ
2: ก็มีหน่วยเป็นวัตต
0: ์นี่เยี่ยมยอดก็คือเราเห็นแล้วว่ารูปแบบการเก็บพลังงานนั้นมีหลากหลายนะเป็นทั้งเคมีทั้งไฟฟ้าพลังงานกลเหมือนกับที่เราทำการทดลองต่างๆที่เราเห็นกันและแน่นอนครับเรื่องของการเก็บพลังงานเนี้ยเราก็ได้เห็นในเทคโนโลยีที่เราไปดูในเรื่องของรถยนต์เยอะแยะมากมายก็คือนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อจะเก็บพลังงานที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้และตอนนี้น้องๆก็เข้าใจการอ่านบินค่าไฟฟ้า ข้าใจฉลากเบอร์5แล้วนะว่าปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีค่ามากน้อยเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เป็นไงครับจบพาร์ท1ของ EP 6นะครับเรื่อง Mixing ไปแล้วหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่ามีแทร็กต่างๆเนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยก็สามารถ Mix เพลงของตัวเองได้แล้วคราวนี้เราไปดูกันต่อครับว่าพาร์ทที่2ของ EP 6เรื่อง Mastering เป็นยังไงไปครับคราวนี้นะครับง่ายๆนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับคราวนี้ mastering มีอะไรพื้นฐานของการ mastering ไม่ได้ยากเย็นนะครับ mastering เนี่ยมีทั้งหมด4อันด้วยกันใกล้ๆกับการ mix 4อันของการ mastering คือ1ก่อนเลยคือโทนล่ะโทนในการ mastering จะไปในระดับไหนกันแน่อย่างของผมเนี่ยโทนของการ mastering คือการใส่ EQ นะครับเห็นไหมครับผมก็จะใส่ EQ ลงไป1ตัวนะครับที่มาสเตอร์แล้วนะครับอันนี้มาสเตอร์นะครับจัดการโทนเสร็จปั๊บจัดการโทนจัดการอะไรเสร็จปั๊บไดนามิกของมันล่ะมีอะไรขาดเกินหรือไม่นะครับความถี่บางความถี่เกินหรือไม่ผมก็จะไปใช้มัลติแบนด์คอมเพรสนะครับมัลติแบนด์คอมเพรสนะครับคอมเพรสเขาสักนิดหนึ่งนะครับให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่แล้วหรือยังหน้าตามัลติแบนด์คอมเพรสก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพลงมันจะดังขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปก็เอ๊ะเห็นไหมฮะโทนจัดการโทนนะครับจัดการโทนเนาะโทนนะครับก็คือ EQ ใส่ EQ นะครับแล้วก็ไดนามิกต่างๆของโทนนะครับผมก็ใช้มัลติแบนด์คอมเพรสว่ามัลติแบนด์คอมเพรสคือการcompress ย่านความถี่ที่แตกต่างกันได้เลยเรียกว่า multiband compress นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็มาดูอีกสักนิดนึงว่าแล้วนะครับความกว้างแคบของ mix เป็นอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็น mid size effect นะครับเป็น mid size effect ตัวที่ง่ายที่สุดคือตัวนี้ครับ center studio ของ waves นะครับดูมิดไซส์ของมันเสร็จปั๊บต่อไปก็เป็นความดังโดยรวมนะครับความดังโดยรวมความดังโดยรวมก็คือลิมิเตอร์หรือแม็กซิไมเซอร์นั่นเองโอเคผมก็ไปที่ตัวนี้แล้วกันนะเพราะทุกคนใช้ลอจิกกันอยู่นะครับผมก็เป็น L1 ตัวนี้ง่ายๆธรรมดาอ่ะคราวนี้เราไปดูครับอาจจะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องเบาวอลลุ่มผมเปิดแถวๆนี้แล้วกันนะฮะ

ราไปดูกันนี่คือทั้งหมดที่มาสเตอร์นะครับ Frequency คือจัดการเรื่องความถี่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้โลที่มากขึ้นอีกนิดนึงแล้วไฮเปิดสว่างสว่าง

แล้วเอากลางตรงนี้ขึ้นความชัดของเพลงขึ้นนิดนึงแล้วผมก็จัดการเรื่องของไดนามิกผมรู้สึกว่าไอ้ทุกองตรงเนี้ยเยอะไปตรงนี้นะครับไอ้องเนี่ยผมก็กดมันนิดนึงเห็นไหมครับมันทำงานแล้ว

แต่เขาจะกดย่านนี้ผมว่าย่านนี้มันมีปัญหาไปนิดนึงแต่จะไปลดวอลลุ่มเลยผมว่ามันมากไปก็เลยใช้วิธีเอาปฏิแบนคอมเพรสกดมันต่อไปนะครับลองฟังกันดีๆผมอยากให้เสียงร้องมันก็เด่นขึ้นคิกสแนร์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วอย่างอื่นก็ถอยไปก็เลยใช้พวกmid size effect หรือว่า mid size plug in พวกนี้จัดการลองฟังนะครับเมื่อมันเหลือเซนเตอร์อย่างเดียวจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นโมโนอยู่ตรงกลางนะครับผมก็เลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วดูครับคำว่าอันนี้คือ mid นะฮะ mid คือตรงกลางนะครับแล้ว size คืออันนี้ครับมันจะกลางออกไปนะครับใครที่ฟังไม่ได้ยินเนี่ยลองใส่หูฟังฟังดูนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะปรับได้ว่าให้โลอยู่ตรงกลางเซนเตอร์แล้วก็ไฮอยู่ทางฝั่งซ้ายเยอะหน่อยพันช์มาทางเซนเตอร์นะครับลองฟังครับเมื่อเราผ่านมาแล้วผมเอาเซนเตอร์ขึ้นไปบวก 1.5 นะครับแล้วเซนเตอร์นะครับขึ้นไปสักบวก 2 นะครับฟังดูดีขึ้นนะครับแ

เอ้าสุดท้ายครับเอาง่ายๆครับลง YouTube แน่ๆเนาะเราคิดกันอย่างนั้นว่าเดี๋ยวเพลงนี้เราลง YouTube กันแน่ๆนะครับเราลง YouTube กันแน่ๆหนึ่งสิ่งที่จะใช้ในการวัดเพลงของเราคือเว็บไซต์นี้ครับเรียกว่า Launest Penalty Analyzer นะครับอันนี้ไม่เสียสตังค์นะครับเขาก็จะ Analyzer ให้เราว่าเพลงของเราที่เรา Mix กันอยู่เนี่ยความดังมันโอเคกับ Spotify หรือยัง YouTube หรือยัง Tidal หรือยัง Apple Music หรือยังอย่างน้อยให้เพลงเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าความดังถูกต้องตามที่แพลตฟอร์มนี้กำหนดนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องทำตามทุกๆครั้งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาไปลง YouTube หรือไปลง Spotify เรามา reference อ้างอิงความดังจากเว็บนี้กันมันไม่แพงนะครับมันเป็นปลั๊กอินซึ่งก็ราคาไม่แพงแต่อันเนี้ยมันฟรีนะครับเราก็จัดการไปคราวนี้วิธีการดูง่ายๆของเรานะครับผมขอเปิดYouTube มา1อันนะครับแต่ไม่ขอเปิดเสียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเช่นเราไปดูเพลงเอาง่ายๆว่าเป็นเพลงของศิลปินคนนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ผมอาจจะไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับโอเคเราไปเช็คความดังของเขากันสักนิดหนึ่งนะครับเราไปดูที่เพลงเพลงนี้ก็ได้ครับอึ๊บพอเราเปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราคลิกขวาที่ตัววิดีโอตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าสถิติสำหรับเด็กเนิร์ดหรือ Stat for Nerd อันนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับอันนี้ดีมากครับคอนเทนต์ลาวเนสนะครับลบ 0.4 อันเนี้ยมันจะบอกว่าวิดีโออันนี้ของศิลปินนี้มีความดังน้อยกว่าที่ YouTube กำหนดไป 0.4 dB ถ้าเป็นเครื่องหมายลบนะครับเห็นไหมฮะเปิดวอลลุ่ม100จะแสดงผล100เลยนะครับแล้ววงเล็บข้างหลังคอนเทนต์ลาวเนส is ลบ 0.4DB แสดงว่าเนี่ยวิดีโอเนี้ยของ Taylor Swift เพลง Innocent Taylor Version เนี่ยมันมีความดังแบบโอเคงั้นเราไปที่เพลงอื่นบ้างเราไปที่อ้าวเอาสักหน่อยนึงโอลิเวียนะครับสักนิดนึงครับเอาเพลงนี้เลยนะครับขอปิดเลยสถิติเด็กเนิร์ดขึ้นมาอันนี้ครับตัวเลขต่างกันไปแล้วนะครับเห็นไหมครับผมเปิดวอลลุ่ม100จะแสดงผลนะครับอยู่ทางนี้นะครับที่ผมเปิดขึ้นมาวอลลุ่ม normalized เนี่ยเปิดวอลลุ่ม100แสดงผลแค่ 61% เท่านั้นเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยมีความดังเกินกว่าเห็นไหมครับเครื่องหมายไม่ติดลบแล้วนะครับเกินกว่าที่ YouTube กำหนดไป 4.2 dB อันนี้เราก็แค่เอาไว้ reference อ้างอิงนั่นเองนะครับไม่ได้บอกว่าเพลงมันจะดีไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าความดังที่ YouTube เนี่ยมันกำหนดไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าระดังกว่าที่ YouTube กำหนด YouTube เองจะมีระบบลดวอลลุ่มของเราลงเท่านั้นนะครับลดวอลลุ่มของเราลงถ้าดังไม่ถึงมันก็จะปล่อยวอลลุ่ม 100% แค่นั้นแต่ไม่ดันวอลลุ่มขึ้นนะครับดังกว่าก็ลดลงนะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ฝังตัวอยู่ใน YouTube เองแล้วก็เป็นค่าความดังที่ YouTube แนะนำว่าควรจะเท่าไหร่ตอนนี้ YouTube แนะนำว่านะครับที่ค่านี้นะครับค่าเขาเรียกว่า LUFS เนี่ยอย่าเกินแถวลบ -14 LUFS นะครับก็คือค่าอินเตอร์เกตตรงนี้นะครับอินเตอร์เกตตรงนี้ห้ามเกินลบ -14 วิธีการทำมาสเตอร์สุดท้ายก็คือค่าความดังใช่ไหมครับลิมิเตอร์ถ้าลิมิเตอร์ตัวนี้ทำงานง่ายมากครับผมดึงลงมาแบบนี้ลองฟังดีๆนะครับถ้ามันดังมากไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเสียงสแนร์คิกมันจะเละเนี่ยครับเละเลยอันเนี้ยยังไงก็ไม่ใช่มาสเตอร์ที่ดีแน่ๆเห็นไหมกับมาสเนร์กับมาปกติมีไดนามิกเพราะฉะนั้นผมว่าอยู่แถวนี้กำลังดีลบ6เทรโชลบ6นะครับเทรโชลบ6เอาพุทเซลลิงคือเอาพุทสุดท้ายจะดังเท่าไหร่ผมก็ให้มันจบที่
ลบ 0.2 เพื่อไม่ให้มันพีคนะครับคราวนี้ลองดูที่ Integrate LUFS ตรงนี้เห็นไหมครับเพลงดังขึ้นแล้วนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจัดการมาตั้งแต่ตอนมิกซ์แล้วว่าถ้ามันดังเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะทำมาสเตอริงยากนะครับดูตรงนี้นะครับอินเตอร์เกตคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเพลงออกกันนะครับเราลองเอาเพลงนี้ออกกันนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอินดิเคตอยู่ที่แถวลบ 17 ลบ 16นะครับเอาออกเลยลองดูกันสักหนึ่งรอบนะครับผมก็เอาออกไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยเป็นมาสเตอร์-16มันอยู่แถวลบ 16นะครับเทสแล้วก็เป็นเวฟนะครับ24 บิตนะครับ48นะครับแล้วเอาไปไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยแล้วกันครับเอาไปไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยปึ้ง Export ครับเดี๋ยวเรารอกันสักนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงเราจะได้ไปดูด้วยกันเลยครับว่ามันส่งผลอย่างไรนะครับก็48วินาทีนะครับรอไปด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเราเช็คปั๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้เสียงเนี่ยเวลาเอาไปประกอบกับภาพแล้วเอาไปลง Spotify หรือเอาไปลง YouTube หรือเอาไปลง Tidal Apple Music เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเมื่อนะครับเมื่อไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วไม่ได้บอกว่าการทำแบบนี้แล้วจะถูกต้องที่สุดเป็นอะไรที่เป็นโลกกำหนดไม่ใช่นะครับแต่ละแพลตฟอร์มเขากำหนดความดังไว้เท่านั้นเองเราก็ทำให้ถูกต้องของแต่ละแพลตฟอร์มซึ่งใครจะทำดังที่สุดก็ทำเลยนะครับหลายๆค่ายหลายๆศิลปินก็ไม่ได้แคร์กับความดังที่ YouTube หรือ Apple Music กำหนดนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาจะขายแผ่นซีดีเป็นหลักเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคราวนี้ไปหน้าเว็บไซต์ที่ผมบอกไว้นะครับนี่ครับ Loudness Tree Analyzer ผมก็ไปกดไฟล์อันนั้นกันนะครับที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับ Master -16 Test นะครับมันก็จะ Analyze ให้เราครับปืดแล้วเดี๋ยวมันจะบอกมาเลยครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยมีค่าความดังเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะโอ้อันนี้บอกเลยว่าถ้าเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแบบนี้แสดงว่าเบากว่าที่ Apple กำหนดไว้ 1.3 dB ครับที่ Tidal ยัง Analyze ไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันต่ำไปสักนิดที่ Spotify แบบนี้เลขถือว่าพอดีมากสำหรับ Spotify นะครับเพราะว่า Spotify เนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเอาที่-16 LUFS นะครับเพลงเนี้ยเมื่อไปอยู่กับ Spotify จะพอดีนะครับที่ Pandora เนี่ยเบาไปลบ 3.7 นะครับที่ Apple เบาไปนะครับถ้าบวกแสดงว่ามันเบาไปที่ YouTube ยังกำหนดไม่ได้อาจจะเบาจนเกินไปหรืออาจจะพอดีแต่ไม่ขึ้นเลข 0.0 แสดงว่าไฟล์นี้อาจจะเบาไปสำหรับ YouTube นะครับบอกเลยว่า YouTube does not increase playback level นะครับ your track will be played at in original loudness นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดังไปนะครับส่วนอันนี้เนี่ยของ Apple ก็-13แล้วสามารถเพลย์ฟังได้ด้วยนะครับว่าเวลาโดนจะโดนไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้อยากจะให้ที่ YouTube มันพอดีเนาะถ้าอย่างเงี้ยที่ Spotify ผมเอาแหละแต่ที่ YouTube มันยังนะครับผมก็จัดการเลยครับเรากลับไปที่เพลงของเรานะครับ

แถวแถวลบ 13.0 ผมเอาออกเลยครับลบ 13.0 นะลบ 13.0 นะแถวนี้ก็เทสไปนะครับออกไปครับเอ็กซ์พอร์ตไปครับใครที่แบบแล้วก็ทำงานง่ายที่สุดครับเดี๋ยวจบจากการเทสนี้เดี๋ยวผมก็จะไปปิดปลั๊กอินที่ Stir Output ให้ดูนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำงานไฟนอลมาส่งให้ผมได้นะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมากรอกันนิดนึงครับคราวนี้เดี๋ยวจะได้เห็นเลยนะครับเพลงที่แล้วนี่มันเท่าไหร่นะครับเพลงที่แล้วเราคากันไว้อยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือเพลงที่แล้วนะคือมิกซ์ที่แล้วที่อินทิเกรตหรือ LUFS ความดังมันอยู่แถวๆลบ16นะครับลบ 16.4 แถวนั้นนะครับตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกอันนึงมาเลยดีกว่าโอเคอันนี้ค้างตัวเลขไว้เป็นอันแรกนะครับแล้วก็ไปดูกันเสร็จแล้วนะครับโอเคไออันลบ 13.1 นี่นะฮะแถวๆนี้นะครับโอเคผมก็ select file นะครับเห็นไหมฮะลบ 13 นะครับเอาตัวนี้มาเทสนะครับอันนี้คือตัวลบ 16 นะครับตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือลบ 13 แล้วเรามาดูตัวเลขกันโอ้โหเห็นไหมฮะที่ Apple ดีขึ้นนะครับแต่ที่ Apple แจ้งว่ามันดังกว่าที่ Apple กำหนดไปแล้ว1 dB นะครับที่ Spotify พอดีมากนะครับที่ Pandora ก็ดีขึ้นนะครับที่ Apple Legacy 0นะครับเลขดีขึ้นมากนะครับแต่ที่ YouTube เนี่ยผมว่ายังน้อยไปกับที่ Tidal มันยังน้อยไปสักนิดนึงอ้าวคราวนี้แล้วอย่างนี้เลยครับเอาให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขออีกทีนึงนะครับขออีกทีนึงครับ 13.1 นะครับคราวนี้เราจำได้แล้วใช่ไหมครับว่าตรงนี้เราตั้งแต่ลบ6 dB จนเป็นลบ 8.4 คราวนี้ผมขอแค่สัก 1.5 dB เท่านั้นคราวนี้ขอผมขอเป็นสักลบ10

12.2 ลบ 12.1 โอเคอันนี้ลบประมาณลบ12นะครับเอาออกครับ FS นะครับเป็นลบ12นะครับแล้วเราลองไปเทสกันอีก1รอบครับเอาออกครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยฮะจะได้เห็นเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง

อันนี้ครับทบทวนนะครับอันนี้คือตอน Master ลบ16 Test นะครับได้ตัวเลขนี้ตอน Master ลบ13ครับ Test LUFS นะครับมิเตอร์ได้อันนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวเลขต่างกันพอสมควรนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เบากว่าที่ Apple กำหนดไปนะครับแล้วก็อันนี้โอเคเลยนะครับถ้าตัวเลขอยู่แถวๆนี้เนี่ยลบ1เนี่ยไอ้เครื่องหมายลบคือดังกว่าที่บริษัทนั้นๆหรือแพลตฟอร์มนั้นๆกำหนดนะครับแต่ทั้งสองตัวเนี้ยที่ YouTube ไม่ได้แตกต่างนะครับที่ Spotify โอเคมากนะครับ0พอดีแต่เดี๋ยวเรามาดูอันล่าสุดที่เราดึงลงไปกันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับอันนี้คือวิธีการที่จะทำให้เรา Mix และ Mastering ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ไฟล์ที่ความดังถูกต้องจริงๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดงบประมาณมากๆนะครับเอาไปใช้ต่อกับงานต่างๆของเราในโอกาสต่อไปได้ดีเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับเห็นไหมฮะลบ16 LUFS ลบ13 LUFS และอันนี้คือลบ12 LUFS โดยประมาณนะครับนี่อยู่นี่นะครับก็จัดเลยครับให้เขาวัดให้เราเลยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูเรียบร้อยครับตัวเลขดีมากครับถ้าอย่างนี้ผมเอาอันนี้นะครับเพราะว่ามันพอดีมากนะครับตรงที่ว่าที่ YouTube ดังกว่า YouTube กำหนดไปแค่ 0.5 dB เท่านั้น Spotify ค่าเท่ากันนะครับที่ Tidal ค่าเท่ากัน Amazon ค่าเท่ากัน Pandora โอเคมากนะครับที่ Deezer ก็ดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่ Apple ลบ 2.5 อันนี้ถ้าเกิดว่าโอเคผมเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะว่า YouTube บอกว่าดังกว่าที่ YouTube กำหนดไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวเลขเรียงกันสวยงามมากแต่ถ้าอย่างนี้นะครับจำได้นะครับว่ามันเป็นลบ 0.5 ถ้าอยากจะเอากันจริงๆแก้กันจริงๆอีกสักรอบนึงเนี่ยผมก็จะมาลดตรงนี้เห็นไหมฮะลดตรงเทโชตรงนี้เป็นลบ 9.5 แทนที่จะเป็นลบ 10ผมก็จะเป็นลบ 9.5 เผื่อไว้นะครับแล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงลองเอาออกอีกรอบเลยฮะลบ 9.5 เดี๋ยวเราไปบอกว่าตรงนี้เป็นลบ 9.5 เทโชเทสนะครับเทสแล้วก็ในวงเล็บลิมิเตอร์ลบ 9.5 นะครับจะได้จำได้ง่ายๆโอเคลองดูนะครับว่าจะเป็นตามทฤษฎีนี้ที่เราคุยกันหรือไม่เอาออกครับเราเอาออกด้วยกันนะฮะคราวนี้ผมเปิดอีกตัวนึงมาไว้เลยนะครับอึ๊บแล้วเราก็อีกทีนึงนะครับรีแคปเป็นรอบนึงตอนแรกเรามาสเตอร์ไปที่ลบ16 LUFS นะครับตัวเลขเป็นแบบนี้ลบ13 LUFS ตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับที่ YouTube ยังไม่ได้ขึ้น Analyze มาว่ามันยังเป็นยังไงพอเราไปที่ลบ12ปั๊บนะตัวเลขโอเคถ้าเป็นผมเอาแล้วตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเด็กเนิร์ดจริงๆว่าเฮ้ยขอมัน0000เรียงกันแบบแหม Spotify ก็ฟังแล้วไม่โดนลดวอลุ่มที่ YouTube ก็ไม่โดนลดวอลุ่มเนี่ยเราเลยไปจัดการลดเทโชที่ลิมิเตอร์นะครับจากลบ10มาเป็นลบ 9.5 เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะเป็นตามที่เราคิดกันไหมนะครับแต่จริงๆแล้วผมเอาตั้งแต่ 2-3 ครั้งแรกแล้วล่ะเราแค่ให้ฟังของเพลงของเรามันถูกต้องตามแพลตฟอร์มต่างๆเท่านั้นก็พอและใกล้เคียงนะครับเรียบร้อยครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราจะได้เคลียร์กันเลยอ้าวเราได้นะครับ4ไฟล์ด้วยกันลบ16 LUFS 3ลบ12ลบ12แล้วก็ลิมิเตอร์เนี่ยขอลงไปที่ลบ 9.5 นะครับโอเคไปครับให้เขาจัดการให้ดูนะครับลองดูครับโอ้โหเห็นไหมฮะใกล้เคียงนะครับอันนี้คือดังกว่าที่ YouTube กำหนดไปแค่ลบ 0.1 dB เท่านั้นทำไมผมเอาอันนี้เลยนะครับอันนี้ตัวเลขถือว่าสวยมากนะครับหรือว่าใครจะเอา0เป๊ะก็ลองไปทำตามนี้ดูนะครับอันนี้คือจบข่าวเลยครับเนียนมากนะครับลบ16 LUFS ลบ13 LUFS นะครับลบ12 LUFS นะครับแล้วก็สุดท้ายเราลดอีกนิดนึงเราได้ตัวเลขนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะได้ตัวเลขนี้เลยดีมากนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราลองไปฟังนะครับทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะครับ

Master Output นะครับเรามีกันด้วยกันอยู่นะครับ4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ EQ นะครับ Multiband Complex นะครับ Center Studio เป็น Midsize Plug In นะครับแล้วก็ Limiter นะครับลองดูนะครับนี่คือ Master แล้วนะครับแล้วก็ Bypass ทั้งหมดนะครับ

0: ็นไหมฮะความดังมันจะหุบลงเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าตอนมิกซ์มันไม่ได้ยินนะครับเราก็แค่เพิ่มวอลุ่มเสาการ์ดเอาครับแล้วเราลองกลับไปเลยฮะเราลองกลับไปนะครับว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่าไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับลองดูนะครับกลับไปที่ขั้นตอนอื่นเลยนะครับไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับไม่ EQ เลยแล้วก็ไม่จัดการเรื่องแพนด้วยนะครับนี่คือได้ไฟล์มายังไม่ทำอะไรเลยจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนการมิกซ์นะครับรีแคปกันอีกรอบสรุปกันอีกรอบแพนครับ EQ และคอมเพรสเซอร์ครับนะฮะจัดกงจัดกรุ๊ปเรียบร้อยนะครับสุดท้ายครับเราทำมาสเตอร์ริ่งครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับลองฝึกฝนดูเพราะว่าเอาไปต่อยอดกับงานของตัวเองได้เยอะเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ
1: เห็นไหมฮะพอเอาทั้ง2พาร์ทของ EP ที่6มารวมกันพาร์ทที่1 mixing และพาร์ทที่2 mastering มารวมกันเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจวิธีการ mix และวิธีการ mastering ซึ่งจะทำให้ทุกคนนะครับตั้งแต่เรียนรู้มาตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP นี้ก็คือ EP ที่6เนี่ยสามารถที่จะ mix และ mastering เพลงให้มีคุณภาพเนี่ยทัดเทียมกับเพลงอื่นๆที่อยู่ใน Spotify หรืออยู่ใน YouTube ได้แน่นอนนะครับและนั่นก็คือทั้งหมด6 EPของวิดีโอสอน Cubase ทั้งนี้กับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับอย่าลืมนะครับวิดีโอทั้ง6 EP นี้เนี่ยสามารถดูได้ตั้งแต่คนที่เริ่มรู้จักโปรแกรม Cubase เริ่มจะใช้โปรแกรม Cubase จนถึงผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาดูเพื่อทบทวนการใช้งานโปรแกรม Cubase ของตัวเองได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จนจบแล้วเนี่ยทั้ง6 EP สามารถที่จะทำเพลงเป็นแน่นอนสามารถที่จะมิกซ์เพลงและมาสเตอริ่งเพลงบนโปรแกรม Cubaseเป็นแน่นอนซึ่งในคลาสนี้เนี่ยก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับขอให้สนุกกับการดูทั้ง6 EP นี้ขอให้สนุกกับการได้ทำเพลงมิกซ์เพลงบนโปรแกรม Cubase นะฮะไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหโจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามันคือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: มูมันถึงเป็นสีชมพูค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพราะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
3: อยากทราบค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
3: ไปเลยไปกัน
4: เห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิบซ้ำนะครับวิตามินส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: เป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: มันมีเชื้อเห็ดอยู่ในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปภายในก้อนก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นพอหลังจากที่เราเขี่ยกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขี่ยลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ำ6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนำมาเปิดดอกนะครับ
2: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขี่ยออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก 3-4 วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
3: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับวิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแล้วนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
3: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
0: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
4: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
5: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่ที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยคิดถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่า เห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดจัดกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงส

0: ใสเนี่ยควรจะระวัง
1: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังใจเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจค่ะ
2: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับน้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมด
1: ไป
2: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหาฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหาฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินด้วยครับ
3: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกยังไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
4: ตามหญ้าใช่ไหม
5: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ
4: ไฟ
6: เจอเหรอ

0: เอาตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ไหมตรงนั้นอ่ะไปไปต้นไผ่อื่นไปสีฉูดฉาดสีเหลือง
1: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
2: กลับมาดูน้องฝ้ายและน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
3: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
4: ไม่ใหญ่มากขึ้นอยู่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
3: หนูว่าเห็ดพิษเลยค่ะ
4: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
3: น่าจะใช่อ่ะไป
5: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
4: ่
5: ะ
4: ไหน
5: เนี่ยเดินดี
4: ๆแกเราเจอ

0: แล้วแต่มัน
1: อันเดิมอันเดิมอันเดิม
0: เดี๋ยวแข็ง
2: ก่อนดีกว่า
0: หุยฟ้านั่นไง
2: หุยอันยังใหญ่เลยไปลูก
1: สีอะไร
0: สีขาวดอกเล็ก
3: อันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่งหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุหรือก้านไม
4: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทางบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
0: หรือว่าเพื่อนกลุ่มต้นชาแน่เลยอ่ะ
5: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจมั้ยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
6: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวรู้ว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะรู้ว่าเห็ดมีพิษ
5: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
7: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเพราะจ้ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
5: ครับ
7: เนี่ยเนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
5: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทําได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
8: 5ชนิดค่ะ
5: 5ชนิดใช่มั้ยครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
9: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศ

0: ได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเด็กก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได้
1: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา hey! เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปบุกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
3: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทำยังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
1: ครับผม
4: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
1: ครับ
4: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
1: ความชื้น
4: ค่ะความชื้น
1: ครับผม
4: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
1: ครับ
3: ได้รู้วิธีทำอาหารในเห็ด
1: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
3: เลี้ยงเห็ด
1: โอเคน้องนัทครับ
5: จะเข้าป่าไปหาค่ะ
1: ครับผม
5: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
1: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
6: สนุกค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
6: เข้าใจค่ะ
1: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
6: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ
1: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
6: คิด
1: วิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้พิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลมาที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกกันดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล้วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะเน
2: าะนี่ครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์
2: นะคร
1: ับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะมันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะคร
1: ับ ผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
2: ไอ้ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
2: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะครับแล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่เขาตกประมาณ25ล้าน
1: ยูนิตหนึ่ง20
2: กว่าล้านซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20 30ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อตรงนี้
1: มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
1: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออันนี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
2: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
2: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
2: ครับอาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื
2: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: อันตรายนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
2: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
2: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ใช่ครับ
2: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
0: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
0: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
0: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
0: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
0: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
0: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
0: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสต์แก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: คร
0: ับ เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช่
1: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ครับและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆ

มีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้กลับมาพบกับเพื่อนๆพร้อมกับความสนุกของโลกวิทยาศาสตร์กันที่นี่เวลาเดิม
1: มีวิทย์บอทก็ต้องมีผู้ช่วยมาเสริมทับความสนุกอย่างที่นายเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้เรามักจะได้ยินเสียงแบบนี
0: ้มันคือเสียงของกระแสไฟฟ้าที่ปั่นป่วนบนท้องฟ้าและพลังงานจากท้องฟ้าก็จะถ่ายเทลงมาสู่พื้นโลกเกิดเป็นแสงและเสียงฟ้าร้องซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อย่างผมมากๆเลยล่ะครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่วิทย์บอทเท่านั้นนะครับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถโดนสายฟ้าที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1,000 โวลต์เนี่ยพาได้เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่จุดล่อฟ้า
0: เอ๊ะจุดล่อฟ้านี่มันตรงไหนล่ะครับพี่นาย
1: ก็มีในที่โล่งใต้เสาไฟฟ้าหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
0: ก่อนที่พวกเราจะเสี่ยงอันตรายมากไปกว่านี้ผมว่าเรามาฟังข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบนท้องฟ้าจากวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลคนเก่งของเรากันเลยดีกว่าครับ
1: เรื่องชวนสงสัยเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ
2: ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
3: เรามีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกฟ้าผ่าได้ไงหรอคะทำไมเราถึงเห็นสายฟ้าก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องคะ
4: ทำไมฟ้าต้องผ่าแถวทุ่งนาและต้นไม้ด้วยครับ
5: ถ้าเกิดฟ้าผ่าและผมเข้าไปหลบในรถผมจะปลอดภัยจริงไหมครับ
1: ทำไมฟ้าถึงผ่าแล้วทำไมฟ้าถึงชอบผ่าที่ต้นไ

0: ที่ทุ่งนาหรือที่โล่งๆ
1: เราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ห้องทดลอง
0: เรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสายฟ้ารอเราอยู่ตามไปดูกันเลยโอ้ยเมื่อเราได้ยินเสียงดังแบบนี
2: ้เราก็รู้ทันทีว่าข้างนอกนั้นมีพายุฝนฟ้าคะนอง
0: เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยทำไมถึงเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าแล้วเสียงที่ดังจากท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะ
2: ซึ่งหลายคนนะครับอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเสียงฟ้าผ่านั้นเกิดจากอาการระเบิด
0: และสายฟ้าที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เกิดจากหลักการเดียวกันกับการเอาลูกโป่งมาถูกับผม
2: ถ้าอยากรู้ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าให้มากขึ้นกว่านี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์และทำการทดลองไปพร้อมกับพวกเราเลย
3: เป่าลูกโป่งประมาณ 3-4 ใบแล้วมัดรวมกันจากนั้นนำผ้าขนสัตว์หรือผมของเรามาถูกับมันลูกโป่งอย่างรวดเร็วประมาณ20ครั้งปิดไฟในห้องให้มืดลงแล้วเลื่อนลูกโป่งเข้าใกล้กับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะเราจะเห็นว่า

0: มีประกายไฟสว่างแวบขึ้นมาด้วย
1: บั้นลูกโป่งนี้เปรียบเหมือนกลุ่มก้อนเมฆฝนที่เต็มไปด้วยหยดน้ำอยู่ภายในเมื่อเราถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์จะทำให้ประจุไฟฟ้าภายในลูกโป่งเคลื่อนที่เหมือนกับหยดน้ำภายในเมฆฝนที่เคลื่อนที่เพราะลมพายุทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นในก้อนเมฆประจุลบจะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างส่วนประจุบวกก็จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ด้านบนเมื่อก้อนเมฆที่มีประจุต่างกันเคลื่อนที่มาใกล้กันประจุลบจากก้อนเมฆก้อนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าหาประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่งจนเกิดประกายไฟขึ้นระหว่างเมฆทั้งสองก้อนเราจึงเห็นเป็นสายฟ้าแลบ
2: เหมือนกับเวลาที่พวกเราเอาลูกโป่งที่เต็มไปด้วยประจุลบที่ถูด้วยผ้าขนสัตว์แล้วเอาไปใกล้กับลูกบิดโลหะที่เต็มไปด้วยประจุบวก
0: ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเราเรียกหลักการนี้ว่าไฟฟ้าสถิต
2: เรารู้แล้วว่าสายฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: และการทดลองต่อไปนี้เราจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
1: ติดแผ่นพลาสติกแห้งๆกับพื้นโต๊ะทดลองสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าถือกระทะหรือหม้อที่ทำจากเหล็กและมีด้ามจับพลาสติกแบบนี้จากนั้นถูไปมาแรงๆกับแผ่นพลาสติกปิดไฟในห้องให้มืดลงถือส้อมเหล็กไว้ในมือข้างหนึ่งค่อยๆออกปลายส้อมมาจ่อที่ขอบกระทะให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส้อมและขอบกระทะเล็กน้อยจากนั้นเราจะมองเห็น
0: โอ้โหประกายไฟวิ่งจากขอบกระทะมาถึงซ่อมได้อย่างน่าทึ่ง
2: เหมือนกับสายฟ้าที่วิ่งผ่าลงมาบนพื้นดิน
1: เมื่อก้อนเมฆมีหยดน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเมฆก้อนนั้นจะมีน้ำหนักมากและเคลื่อนที่ลงมาอยู่ใกล้พื้นดินการเคลื่อนที่ของหยดน้ำภายในก้อนเมฆจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในเมฆก้อนนั้นด้วยประจุบวกจะเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนส่วนประจุลบเคลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างใกล้กับพื้นดินที่มีประจุบวกอยู่และพื้นดินบริเวณนั้นมีตัวล่อฟ้าที่ยอมให้ประจุบวกไหลผ่านเช่นต้นไม้แห้งหรือเสาอากาศประจุลบก็จะวิ่งลงมาหาประจุบวกที่ตัวล่อฟ้าจนเกิดเป็นสายฟ้าผ่าลงมาสู่พื้นดิน
2: เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจากกระทะที่วิ่งเข้าหาปลายซ่อมเหล็กที่เป็นตัวล่อไฟฟ้านี่แหละครับ
0: เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศถึงพื้นดินมันจะช็อตอากาศทำให้อากาศระเบิดตัวออกก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนั่นก็คือเสียงฟ้าผ่านั่นเอง

0: ครับ
1: เมื่อได้เรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องฟ้าผ่าที่สุดแสนจะน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยนะเนี่ย
2: เล็กไปเลย
1: บ๊ายบายตกใจหมดเลยนะ
0: โอ้นายฟ้าแลบฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเรา
2: เป็นไรอีกเนี่ย
0: แล้วบอกไม่กลัวแล้วไง
1: ไม่กลัว
3: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเด็กๆหลายคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนี้แต่เรื่องของฟ้าผ่าฟ้าแลบนั้นใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเวลาที่แตะตัวเพื่อนในห้องที่มีอากาศเย็นก็มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับฟ้าผ่ารู้อย่างนี้แล้วน้องๆคิดว่าเราจะสามารถนำพลังของฟ้าผ่าไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
4: ผมจะเอาไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าครับเพื่อใช้กับสิ่งของไฟฟ้านำมาเก็บกลับไว้ในโรงไฟฟ้าและนำไปทำแบตเตอรี่และทันไฟใช้ได้ค่ะ
5: ส่วนฉันจะไปทำเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ
3: และนี่ก็คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าการนำฟ้าผ่ามาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มาเอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่า
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
3: พวกเขาจะสร้างเรื่องราวสุดสนุกเกี่ยวกับฟ้าผ่าให้เราได้เรียนรู้กันยังไง
7: นี่คือบ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับน้ำกับฟ้าเป็นสิ่งที่คู่กันเมื่อขนาดฝนตกก็อาจจะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจากการที่ฝนตกปัญหาที่ตามมาคือน้ำท่วมเช่นวิกฤตน้ำท่วมปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงฉะนั้นจึงประดิษฐ์บ้านสะเทินน้ำสะเทินบกนี้มาโดยใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าบ้านและโครงใช้ท่อ PVC ส่วนฝาบ้านใช้ฟิวเจอร์บอร์ดติดบนขวดน้ำพอน้ำมาน้ำก็จะไม่ท่วมและที่สำคัญบ้านทั้งหลังเมื่อฝนตกฟ้าคะนองก็จะไม่ถูกฟ้าผ่าเพราะสิ่งของที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า
8: ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมากลุ่มผมจึงคิดประดิษฐ์เรือขึ้นมานะครับที่เรือที่เราสั่งซื้อมานะครับมันแพงแต่ถ้าเราประดิษฐ์ขึ้นมามันจะราคาถูกท่อ PVC เราหาตามจากโรงเรียนที่ใช้แล้วส่วนฟิชเชอร์บอร์ดนะครับเราก็นำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
9: เรือที่เราทำนะครับจะทำจากท่อ PVC ซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้าและฟิชเชอร์บอร์ดที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรือปกติเช่นเรือเหล็กกับเรือไม้เวลาฝนตกและเวลาพายไปเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้แต่ให้เป็นเรือของเราก็จะมีโอกาสที่โดนฟ้าผ่าน้อยกว่ามันไม่มีสื่อนำไฟฟ้าอยู่ในเรือลำนี
10: ้สวัสดีค่ะชุดที่ปิ่นใส่อยู่นี้คือชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่าที่ว่ามหัศจรรย์เพราะทำจากถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดซึ่งแต่เดิมเป็นขยะที่สร้างมลภาวะโลกร้อนกลุ่มของปิ่นจึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดมหัศจรรย์การฟ้าผ่านี้ขึ้นมาหลักการง่ายมากค่ะถุงนมและพลาสติกคลุมบอร์ดหาได้ง่ายในโรงเรียนและเป็นพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนกันไฟฟ้าและไม่ได้ป้องกันฟ้าผ่าอย่างเดียวสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกในขณะที่ฝนตกและเกิดฟ้าผ่าได้ด้วยค่ะ
1: พร้อมจะสนุกกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่ากันหรือยังจริงหรือไม่เครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงก็ถูกฟ้าผ่าได้จริงครับเหตุการณ์นี้เคยมาแล้วนับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่รุนแรงที่สุดของอเมริกาจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ยังรอดชีวิตมาได้จริงครับเขาคือ
3: รอยซัลลิ
1: แวนเป็นชาวอเมริกันถูกฟ้าผ่าจนไม่เหลือคิ้วหรือเส้นผมสักเส้นเดียวแต่ยังรอดชีวิตมาได้น่าทึ่งมาก จริงหรือไม่เวลาที่เรานั่งฟังวิทยุขณะที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้จริงครับคลื่นวิทยุสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้จริงหรือไม่ร่มเนี่ยช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่าได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่จริงครับร่มเนี่ยยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ามากขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่จะไม่เกิดฟ้าผ่าในทะเลไม่จริงเพราะในทะเลมีเกลือเกลือเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีเพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างกับ5คำถามตอบถูกกันบ้างไหมงั้นเราไปสนุกกับเรื่องฟ้าผ่ากันต่อเลยดีกว่าไป
2: แผนที่นี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแผนที่โลกธรรมดาแต่ความจริงแล้วแผนที่นี้บอกบริเวณและความถี่ของการเกิดฟ้าผ่าใน1ปีค่ะด้วยการสำรวจจากยานอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกขององค์การ NASA ค่ะเราอาจจะเห็นว่าบริเวณพื้นแผ่นดินจะเกิดฟ้าผ่ามากกว่าในทะเลตรงจุดสีดำกลางทวีปแอฟริกานี้เกิดฟ้าผ่ามากกว่า 50% ต่อปีรองลงมาคือบริเวณที่เป็นสีส้มแดงเกิดประมาณ 40% ต่อปีซึ่งบริเวณสีส้มแดงนี้ก็มีประเทศไทยของเรารวมอยู่ด้วยนะคะ
11: แสดงว่าถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง100ครั้งต่อปีพื้นที่ในประเทศไทยจะโดนฟ้าผ่ามากกว่า40ครั้งมีเสื้อเกาะป้องกันสายฟ้าเอ้ย
2: สายฟ้าที่เคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นดินมีพลังงานกว่า 1,000 โวลต์พลังงานขนาดนี้สามารถทำให้หลอดไฟกว่า40หลอดสว่างได
11: ้เอ้ยลองคิดดูสิคะว่าฟ้าผ่าลงมาบนตัวเราอะ เรื่องนี้มีวิธีแก้ง่ายๆค่ะฟ้าผ่าเกิดขึ้นพร้อมๆกับพายุฝนฟ้าคะนองใช่ไหมพอเราเจอพายุที่ไหนเนี่ยเราก็วิ่งหลบไปเลยค่ะวิ่งหลบเองแค่นี้ง่ายๆเนาะ
12: พายุนะพี่ส้มเปี้ยวไม่ใช่ลูกบอลน่ะที่หล่นมาปุ๊บเราจะหนีได้ปั๊บอ่ะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในพายุจริงๆล่ะคะเราจะต้องทำยังไงล่ะคะ
2: เรื่องนี้ไม่ยากค่ะเราต้องหาที่หลบหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดหลบใต้ต้นไม้หลบในรถยนต์หรือเข้าไปหลบในตู้โทรศัพท
11: ์เพื่อนเพื่อนคิดว่าจุดไหนเหมาะแก่การหลบภัยมากที่สุดและจุดไหนเป็นสถานที่ต้องห้ามแก่การหลบฟ้าผ่า
2: เราจะไปถามจากอาสาสมัครคนเก่งของเรากันค่ะ
13: ผมคิดว่ารถปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่ารถมียางเป็นฉนวนกันไฟฟ้ารถมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าน่าจะไม่ผ่าถึงครับ
14: หนูคิดว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะและแข็งแรง
15: ที่หนูว่าปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือบ้านค่ะเป็นที่แข็งแรงที่สุดค่ะส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือต้นไม้ค่ะเป็นสายล่อฟ้าค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
16: ส่วนที่ที่ไม่ปลอดภัยคือต้นไม้เป็นที่โล่งแจ้งค่ะ
13: ต้นไม้ครับเพราะมันน่าจะเป็นสายล่อฟ้า
2: และน้องส่วนใหญ่คิดว่าหลบในบ้านที่มีหลังคาปิดมิดชิดปลอดภัยที่สุดและหลบใต้ต้นไม้เป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะในกรณีที่น้องๆอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างและวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนั้น

0: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะลอยต่ำลงมาใกล้พื้นดินทำให้เกิดการถ่ายเทประจุระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินดังนั้นต้นไม้ที่มีปลายแหลมสูงใกล้กับก้อนเมฆจึงเป็นเป้าหมายหลักในการโดนฟ้าผ่าและกิ่งไม้แห้งยังเป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบที่ตู้โทรศัพท
0: ์ถึงแม้ตู้โทรศัพท์จะมีกระจกปิดและไม่ได้มียอดเป็นปลายแหลมสูงเหมือนกับต้นไม้แต่ตู้โทรศัพท์ก็มีเสาไฟและสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณโทรศัพท์สายสัญญาณเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันอาจจะเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้าพาลงมาที่ตู้
1: พายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในบ้านเราก็จะ
0: ปลอดภัยหายห่วงเพราะบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมักทำด้วยปูนและกระจกซึ่งไม่เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าและบ้านส่วนมากก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างไม่สูงเท่าต้นไม้บ้านจึงไม่สามารถล่อสายฟ้าได้
1: แต่อย่าเพิ่งแน่ใจไปนะคะเพราะถ้าหากภายในบ้านของเราเปิดโทรทัศน์ที่เชื่อมกับเสาอากาศทิ้งไว้แบบนี้แล้วเราก็มีโทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอากาศรอบๆตัวเราเราก็จะก็อาจจะถูกฟ้าผ่าได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอยู่ในบ้านและที่หลบฟ้าผ่าที่สุดท้ายก็คือรถยนต์ค่ะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วเราวิ่งเข้าไปหลบในรถยนต์

0: ถยนต์เตี้ยกว่าต้นไม้บ้านและตู้โทรศัพท์ไม่มีสิ่งที่เป็นจุดล่อฟ้าดังนั้นการหลบในรถยนต์ปลอดภัยที่สุด
1: ไม่ใช่ว่าฟ้าไม่ผ่ารถยนต์นะคะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
0: และถึงแม้ฟ้าจะผ่าลงมาแล้วคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์ก็จะไม่เป็นอันตรายเพราะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามตัวถังรถที่เป็นโลหะส่วนตรงกลางรถที่ภายในบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้คนที่นั่งในรถไม่เป็นอันตรายนั่นเอง
2: ถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองคราวหน้าเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากฟ้าผ่า
1: เรียนรู้อย่างวิทยาศาสตร์ทำให้เราใช้ชีวิตกับปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นไปให้อาหารปลากันดีกว่า

0: การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าทำให้เราเข้าใจปรากฏการธรรมชาติและเข้าใจว่าพลังของไฟฟ้าสถิตในธรรมชาตินั้นมีมากมายมหาศาล
1: ไม่เพียงแต่เมฆฝนเท่านั้นที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าได้เท่าทานภูเขาไฟหรือแม้แต่พายุทะเลทรายเนี่ยก็สร้างประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสายฟ้าที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
0: ยังมีเรื่องน่าทึ่งอีกมากมายที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟ้าผ่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลมาอ่านได้ตามเว็บไซต์เหล่านี้ครับ
1: และนี่คืออีกหนึ่งหนทางร่วมสนุกกับทางรายการของเราคำถามที่พวกเราเนี่ยต้องการคำตอบจากน้องๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงจบรายการคือจริงหรือไม่ที่ฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่าเฉพาะคนที่สูงกว่าเท่านั้น
0: เพื่อนๆสามารถตอบคำถามและอธิบายเหตุผลมาได้ทาง Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุกแบบนี
1: ้วันนี้หมดเวลาแล้วครับแต่คราวหน้าจะมีเรื่องราวชวนสงสัยเกี่ยวกับดวงตา
0: เชื่อหรือไม่ครับว่าความจริงแล้วดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพเป็นภาพกลับหัวยิ่งคิดก็ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับมาค้นหาคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่

0: ขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก handful H A N D F O R K handful แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GCAN watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปลาตัวน้อยน้อยล่องลอยไปตามน้ำว้าวเยี่ยมไปเลยปลาเยอะแยะเลยเจ้าไปทำอะไรดีเดี๋ยวข้าจะจับไปให้เยอะๆเลยดีกว่าแล้วก็จะไปทำอาหารอร่อยๆฝากน้องผีเสื้อแสนสวยจะต้องดีใจแน่เลยว่าแล้วอุ๊ยอยู่ตื้นแบบนี้จับสบายมากเอ้ามาพร้อมหรือยังปลาน้อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยอุ๊ยทำไมไม่โดนพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรต่อให้มันหนีไปเราก็จับได้เพราะเราเก่งเอาใหม่เอาใหม่อุ๊ยโอ้ยทำไมจับไม่ได้ตะกี้จะได้อยู่แล้วนะเอหลบหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยจับปลาไหม
1: ช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะครับร้อนสุดๆไปเลยอ่ะพี่ข้าวเนี่ยต้องพกร่มเวลาออกจากบ้านทุกวันเลยไว้กันแดดแล้วถ้าวันไหนเกิดฝนตกขึ้นมาก็ช่วยกันฝนได้ด้วยนะป่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหม
2: ครับ
1: แต่ถึงเราจะกางร่มหรือว่าหลบเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็หนีแสงแดดไม่พ้นอยู่ดีนะครับดูสิแสงแดดเนี่ยส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเต็มๆเลยอ่ะเอ๊ะว่าแต่ผ้าม่านหายไปไหนครับเนี่ยว่าจะมาปิดกันแสงซะหน่อย
2: อ๋อผมเอาไปซักอะครับเมื่อเช้าถือไอศกรีมตรงนั้นแล้วก็ไปเลอะก็เลยก็ต้องเอาไปซักอะพี่ข้าวครับถึงเราจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลบแดดร้อนๆแสงก็ยังทะลุผ่านหน้าต่างมาอยู่ดีหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปในร่มๆอะครับแสงก็ยังทะลุผ่านมาข้างๆทำให้เราร้อนอยู่ดีโอ้แสงนี่จริงๆนะครับเนี่ยผ่านได้ทุกอย่างเลย
1: ใช่แล้วล่ะครับเวลาที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วมาเจอตัวกลางหรือว่าวัตถุใดๆเนี่ยแสงก็จะหักเหแล้วก็เปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยแสงอ่ะเขาจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงนะถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความ

0: หนาแน่นเท่ากันหรือว่าตัวกลางตัวเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่แสงส่องลงมาบนพื้นดินเนี่ยก็จะผ่านเฉพาะอากาศอย่างเดียวถูกไหมครับไม่มีตัวกลางอื่นๆมาขวางกั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความโปร่งกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าไปยังวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าแล้วก็แสงอ่ะก็จะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนเข้าสู่เส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากนะครับอย่างเช่นกรณีที่แสงเดินทางจากอากาศมาสู่น้ำนั่นเองครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นถ้าแสงเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศการหักเหของแสงก็จะไม่เหมือนจากอากาศไปสู่น้ำใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่าไปยังตัวกลางที่โปร่งกว่าหรือว่าเคลื่อนที่จากวัตถุที่แสงวิ่งได้ช้ากว่าไปยังวัตถุที่แสงเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าแล้วล่ะก็แสงจะเคลื่อนที่หักเหแล้วก็เบนออกจากเส้นปกติหรือว่าเส้นแนวฉากบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางแล้วก็วัตถุทั้งสองนะครับ อย่างเช่นเวลาที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากแก้วไปสู่น้ำ หรือว่าจากน้ำไปสู่อากาศหรือว่าจากพลาสติกไปสู่อากาศนั่นเองครับเดี๋ยวฮีโร่กับน้องๆ นะครับลองสังเกตปลาในตู้ปลาดูนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เอาล่ะเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองมองปลาทะลุน้ำสิว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เห็นปลาว่ายอยู่ด้านบนตื้นๆ นะครับใกล้กับระดับผิวน้ำ
0: แต่ถ้าเกิดว่าฮีโร่นะครับมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าที่เห็นตอนแรกนะครับ
1: โหจริงด้วยครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสวิงใส่ลงไปในตู้ปลาแบบนี้ครับ
1: ครับได้เลย
0: ครับ
1: เฮ้ย
0: ลองดูสิ
1: สวิงพี่ฮัก
0: หลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าสวิงส่วนที่อยู่เหนือน้ำกับส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอาจจะดูขาดออกจากกันหรือว่าดูแล้วเป็นคนละขนาดแต่จริงๆแล้วถ้าเรายกสวิงขึ้นมาด้ามสวิงเนี่ยมันคือด้ามสวิงอันเดิมเนี่ยแหละครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะการหักเหของแสงครับ
1: โหเจ๋งการหักเหของแสงทำให้เรามองภาพผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงโหเหมือนด้ามสวิงหักมากๆเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าการหักเหของแสงเนี่ยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจมากกว่านี้อีกนะ
1: จริงเหรอครับ
0: เคยไปว่ายน้ำไหม
1: เคยครับ
0: ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ฮีโร่เนี่ยอยู่ใต้น้ําแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยฮีโร่จะเห็นวัตถุหรือว่าเพื่อนฮีโร่เนี่ยอยู่ไกลออกไป
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงอ่ะที่วิ่งเข้าสู่ตาฮีโร่นะครับเกิดการหักเหแล้วก็เบนเข้าฮีโร่ก็เลยเห็นเป็นแบบนั้นแหละครับ
1: จริงก็แปลว่าปลา2ตัวเนี้ยครับเห็นเราไกลจากมันใช่มั้ยครับ
0: ก็น่าจะใช่นะครับ
2: มาสนุกกับคำถามเรื่องการหักเหแสงกันเถอะถ้าแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางลงมาที่พื้นดินโดยไม่มีอะไรขวางกั้นแบบในภาพนี้การเดินทางของแสงจะเป็นแบบไหนแสงจะเป็นเส้นโค้งเส้นซิกแซกหรือเส้นตรงนะใช่แล้วเส้นตรงนั่นเองเพราะว่าเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นเท่ากันหรือผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันแสงจะเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเสมอมาสนุกกับคำถามกันต่ออีกสักข้อถ้าแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำการหักเหแบบภาพไหนถูกต้องเลยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากแบบนี้เลย
3: อ่าฮ่าไหนที่สุดก็ได้มาแล้วดอกกุหลาบแสนสวยที่เหมาะกับสาวสวยอย่างน้องผีเสื้อเอแต่มันยังขาดอะไรไปอย่างนะมันต้องว้าวกว่านี้สิต้องหาโบสวยๆมาผูกดีกว่าไอ้นี่ฝากดูแลดอกไม้ดอกนี้ดีๆนะถ้ามันเป็นอะไรไปแกโดนดีแน่ฮึเข้าใจไหมนี่ดูดีๆนะ
4: โอเคครับได้ครับครับผมสวยนะเนี่ยโอ้นี่อยู่ในนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นล้นหล่อล้นหล่อเฮ้ยเยอะแล้วทำยังไงดีไม่จริงใช่ไหม

0: เฮ้ยหักแบบอย่างนี้ได้ยังไงไม่นะไม่อุ้ยต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยต้องทำยังไงอู้ยแย่แล้วแย่แล้วหักก่อนมีไหนอู้แบบนี้มีไหมอู้ดอกแดงๆอ่ะอู้อุ้ยแล้วเราจะซ่อมมันยังไงล่ะเนี่ยอู้อู้แย่แล้วโอ้เจอแล้วโอ้ไอ้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเครีบไปซ่อมดีกว่าเอ้าไม่หักหักไม่หักหักไม่หักหัก
1: เอามาแล้วได้โบสวยๆมาแล้วโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยโอ้ยโกรธมามามาให้ฉันลงโทษซะดี
0: ๆอุ้ยขอโทษครับขอโทษ
1: ไอ้ทำไปได้ยังไงนี่โอ้ยโกรธโกรธที่สุดโกรธมาก

0: พี่ข้าวครับข้างนอกฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีแดดสักนิดเดียวเลยโอ้แล้วตอนนี้เราจะทำการทดลองการหักเหของแสงยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: ไม่ต้องห่วงครับฮีโร่พี่ข้าวเตรียมของไว้หมดแล้ววันนี้เราจะมาสนุกกับการทดลองการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงโดยใช้แสงกำเนิดแสงจากเจ้านี่ครับแสงเลเซอร์เราลองมาสังเกตดูกันนะครับว่าเมื่อแสงเดินทางผ่านอากาศมาถึงวัตถุพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: เริ่มจากกล่องพลาสติก
1: เห็นไหมครับว่าแสงทะลุผ่านออกไปไม่ได้เลย
0: ต่อไปลองกล่องกระดาษบ้าง
1: แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านออกไปได้
0: คราวนี้ลองดูแก้วน้ำกัน
1: ว้าวแสงทะลุผ่านออกไปได้ง่ายๆเลยครับ
0: แล้วแท่งแก้วแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้นะครับถ้าส่องผ่านด้านใสแสงจะผ่านออกไปได้แต่ถ้าส่องด้านข้างแสงจะไม่ทะลุออกไปแต่ตัวปริซึมสี่เหลี่ยมกลับเรืองแสงซะเอง
2: โอ้สวยนะ
3: โอ้ใช่ครับ
2: หันด้านข้างอ่ะ
3: โอ้เป็นลายเลย
2: อันนี้ไม่เห็นเลย
3: ซึ่งตรงๆนะครับ
2: โอเคเอาละครับเราได้เห็นการหักเหของแสงผ่านวัตถุเหล่านี้กันไปแล้วแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
0: ใช่แล้วครับต่อไปเราจะมาดูการหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำกันบ้างครับ
1: เติมน้ำลงไปในตู้ปลาแล้วลองส่องแสงลงไปป๊าบ
0: อุ้ยมันไม่ตรงกับเส้นปกตินะครับเนี่ย
2: ใช
0: ่จึ๊บ
2: ๆนี่มันหักเหใช่
0: มั้ยมันจะเป็นปึ๊บเสร็จปึ๊บมันเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ลง
2: เข้าไปใกล้ๆอ่ะสะท้อนใช่มั้ย
0: สะท้อนขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมาด้วยครับโหว้าวแสงเกิดการหักเหแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวต่อไปนะเราลองมาใส่น้ำในขวดที่เจาะรูเอาไว้แบบนี้
0: ครับ
1: เออแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเลเซอร์เนี่ยทะลุขวดไปยังรูเนาะมา
0: เรียบร้อย
2: คราวนี้หยิบเลเซอร์ขึ้นมาครับเล็งไว
0: ้ขอเล็งก่อนนะครับ
2: อุ้ยไหลแล้วเอายังเล็งยัง
0: อุ้ยเล็งแล้ว
2: เอาตรงนิ้วมือขึ้นเอาตรงดูนะเอานะปล่อยนะ1 2
0: อุ้ยโอ้โหแสงออกมาตามสายน้ำที่ไหลออกมาเลย
1: เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกันแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกันนะครับน้องๆหากเป็นวัตถุที่มีความทึบแสงจะเดินทางผ่านทะลุไปไม่ได้

แสงจะถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดหรือสะท้อนกลับแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีความโปร่งใสแสงจะเดินทางผ่านไปได้หมดครับน้ำเองก็เช่นกันเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศเมื่อแสงเดินทางผ่านน้ำเลยเกิดการหักเหขึ้นนั่นเอง

0: ดินสอสีแดงอยู่ฝั่งไหนครับ
1: อยู่ฝั่งขวาครับ
0: ใช่เหร
1: อก็ไปซ้ายแล้ว
0: เออ
1: ขวา
0: เ
1: ออซ้ายขวา
0: ลองขยิบตาตามการ์ตูนตัวนี้ดูนะครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้ยทำไมมันยากจังเนี่ย
1: การที่เราเห็นรูปภาพต่างๆด้านหลังโหลใส่น้ำกลับด้านจากซ้ายเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงต้องเดินทางจากรูปภาพผ่านอากาศไปสู่โหลแก้วจากโหลแก้วไปสู่น้ำและออกจากน้ำมาสู่โหลแก้วจากโหลแก้วผ่านอากาศมาอีกครั้งก่อนที่จะมาถึงดวงตาของเราซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งซึ่งการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่หลากหลายและมีความหนาแน่นต่างกันแบบนี้ทำให้แสงเกิดการหักเหหลายครั้งจนทำให้เส้นทางของแสงตัดกันและเกิดภาพที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพสลับฟังจากขวาเป็นซ้ายหรือซ้ายเป็นขวานั่นเองครับน้อง
2: ๆมาช่วยกันคิดหน่อยนะว่าฉันคือใครฉันเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากระทบกับหยดน้ำเธอมักจะพบฉันหลังฝนตกใหม่ๆร่างกายของฉันมี7สีสวยงามใครเห็นเป็นต้องชื่นชมใช่แล้วฉันคือรุ้งกินน้ำฉันเกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบกับหยดน้ำฝนหรือละอองน้ำแล้วเกิดการหักเหและสะท้อนกลับทั้งหมดเมื่อแสงขาวจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านหยดน้ำจะเกิดการหักเหและแยกสเปกตรัมออกเป็นแถบสีต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นบนท้องฟ้านั่นเองมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะตัวของฉันมีความโปร่งใสฉันไม่ใช่อากาศและไม่ใช่ของแข็งถ้าแสงจากอากาศเดินทางมาเจอกับฉันแล้วล่ะก็จะเกิดการหักเหแน่นอนถูกต้องฉันคือน้ำเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดเดียวกันจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านน้ำอย่างฉันที่มีความหนาแน่นมากกว่าแสงจะเกิดการหักเหแบบเบนเข้าหาเส้นปกติหรือเส้นตั้งฉากเสมอจ้า
1: การที่มนุษย์เรานะครับเข้าใจหลักการเคลื่อนที่แล้วก็หักเหของแสงเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายมากเลยนะครับเช่นเอามาใช้ในการออกแบบดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ใช้ในการเจรนายเพชรนะครับให้สามารถที่สะท้อนแสงระยิบระยับสวยงามได้ทำให้เพิ่มมูลค่าแล้วก็ราคาของเพชรอย่างมากเลยจากเดิมที่เป็นแค่ก้อนหินสีขาวธรรมดาธรรมดาเองครับ
0: หรืออย่างแว่นใหญ่ที่เราใช้ส่องๆกันในการทดลองหรือการสำรวจนะครับสามารถทำให้เรามองรายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆให้ชัดเจนขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งประดิษฐ์นึงนะครับที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ของ

0: การหักเหของแสงครับ
1: ใช่แล้วครับแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานอยู่นั่นก็คือแว่นตาครับเลนส์ของแว่นตาเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาจากหลักการหักเหของแสงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลนส์เว้าเลนส์นูหรือว่าเลนส์ของแว่นตากันแดดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในดวงตาของเราเนี่ยก็มีส่วนที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพราะฉะนั้นเวลาที่แสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราก็จะหักเหแล้วก็ตกพอดีนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราชัดเจนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การหักเหนั้นเนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดอาการสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนั่นเองครับ
0: รู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้เจ๋งไปเลยครับ
2: พวกเราพร้อมนะ
3: พร้อม
2: ลุยไปเลย
4: ลุยเอา
2: โดนอันนี้นี่แน่นี่แน่ไม่รอดลองโดนเข้าไปสักในนี้
5: เฮ้ยโอ้ยหน่อยเนี่ยนี่ยิงๆอื้อเป็นไงโดนซะบัก
2: โดนที่ไหนเราโดนที่ไหนเราโอ้โหไม่ไหวไม่แม่ซะเลย
6: ได้กระสุนน้ำที่ขาด
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: รับไปเลยน้ำเย็นสบายโอ้ยได้เลยน้องสาวเอ้ยน้องสาวเอาเลยโอ้ยโดนโอ้ยโดนตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อยก่อนต่อยต่อยนี่แน่นี่แน่
6: ลุย
2: ลุย
5: เฮ้ยนี่นี่ทนไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องใช้อาวุธลับนี่ไม่รอดแน่พวกแกเอาไปเลยเต็มเต็มนี่นี่นี่นี
2: ่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
6: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
2: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
7: แล้วมาดูสายรุ้งแสงสวยกันดีกว่าพวกเรา
6: ว้าว

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ุดเล็กคลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้ว

0: เคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิด

มีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งในการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่า

0: ชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่ะไดเอทหรือเปล่าปกติอยู่ในน้ำตัวใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะ
1: เจ้าอะโดนหลอกแล้วแหละ
0: ใครหลอกอะ
1: การหักเหของแสงไงตอนกลแสงหักเห
0: เร็วกระโดดขึ้นมาแตะมือแตะมือกระโดดมาทำไงถึงจะสอนได้นะเนี่ยเจ้าโลมาเนี่ย
2: โอ้โหตื่นแล้วเหรอ
1: โอ้ยดูมาตั้งนานแล้วเนี่ยเจ้าสอนแบบนี้โลมาทั่วโลกก็ไม่รู้เรื่องหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: นู่นไปดูวิธีการสอนโลมาของครูฝึกโลมานู่นในรายการKids Rangerแล้วลองมาปรับใช้ดูไปดูกัน
0: ดูดูดู

0: เราลองฟังทางนี้นะครับก่อนที่จะเป็นครูฝึกต้องมาเรียนคุ้นเคยกับโลมาก่อนนะครับ
1: แล้วเราต้องทำยังไงล่ะ
0: ต้องไปอยู่กับเขาสักพักหนึ่งแล้วค่อยเรียนรู้ในการฝึกโลมาเนื้อแบบเล่นเล่นน้ำกับโลมาได้
1: ต้องให้เขาคุ้นกับเราก่อน
0: ใช่ครับนี่โลมามาคอยแล้วครับเนี่ย
1: เฮ้ย
0: กลับมาเร็ว
2: น่ารักอ่ะ
1: น่ารักมากเลยค่ะ
3: โลมาน่ารักแสนฉลาดพวกนี้ต้องทำยังไงให้มันรู้สึกคุ้นเคยและยอมทำตามที่เราบอกกันนะ
1: ก่อนอื่นเราต้องอาบน้ำล้างตัวให้เรียบร้อยก่อนครูถังบอกว่าเมื่อต้องการใกล้ชิดสนิทสนมกับโลมาเราต้องไม่กลัวกล้าจับกล้าแตะตัวพวกมันเพื่อสร้างความคุ้นเคยและที่สำคัญต้องลงไปว่ายน้ำกับโลมาด้วยตื่นเต้นจังจะทำได้ไหมเนี่ย
0: ค
1: ุ
0: ณเก
1: ิ
0: ดมาทำอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: น่ารัก
0: น่าร
1: ัก
0: เอาเยอะแก้มมาขอแก้มเลยเยอะแก้มไป
1: ขอแก้ม
0: มาพี่ตะโกนออกไปจับจับ
1: เออเยอะแก้ม
4: น่ารัก
0: เยอะแก้มไม่แก้มไม่แก้มไม่แก้มไม่แก้มไม่แก้ม
1: คือมันหลอกกันเลย
0: มาจับไหมจับ
4: ปิ้งตัวไหม
1: เป็นไงรู้สึกไงบ้าง

0: ตื่นเต้น
1: ก็ตอนแรกนึกว่าจะแบบแบบนิ่มๆเนาะแต่นี้ก็ดูน่ารักน่ารักชนแรงๆเลยพี่กันนะจับน้องเบาๆ
2: ไอ้แก้มมึงไอ้แก้มไหมไอ้แก้มรอ
1: มันฉลาดมากเลยเนาะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบนิ่มๆเนาะแต่อันนี้มันแบบแข็งๆแต่มันลื่นแข็งๆแล้วมันแบบแน่นๆน่ะเหมือนกินมาเยอะมากเลยอ่ะ
3: ใช่เขาฉลาดเนาะแบบ
1: ใช่
3: แค่รอมือไปเขาก็
1: คือแบบเก่งมาก
2: ดีขึ้นครับดีขึ้นนะทำเหมือนกูนะดีขึ้นได้ยังไงนะเดี๋ยวหน้าถูกแล้วนะถูกไว้
1: โอ้ยอร่อยปลาข้างเหลืองอีกเยอะที่นี่มันงับมือนะโ
2: อ้ตามมาดูนี่
1: เก่งมาก
3: ต่อไปต้องทำอะไรอ
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวครูจะให้น้องๆลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับโอ้มาคนแรกมาเนี่ยโอเคครับผักลงไปฮะ
3: ต้องทำยังไงอ
2: ่ะลงไปในน้ำเลย
1: อันนี้เป็นการเรียก
2: การเรียกลงมาขอกระโดดจับไม่ต้องของมือเลยโอ้ย
1: ไปไกลเลยพี่แ
2: ทนดูลงไป
1: พี่วินอันนี้ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อน่ารักครับ
1: น่ารักต้องน่ารักกลับมาแน่
2: สองมือ
3: ระวังล่วงนะโอ้ย
1: พี่วินขึ้นมากขึ้นต่อ
2: ถ้าแรกหนูต้องลงในน้ำเพื่อผิวมันมือแตะน้ำไว
1: ้มือแตะน้ำ
2: แต่น้ำเพื่อรักษาน้ำไปนานนิดนึงแล้วโลมาจะว่ายไปหนูก็ปล่อยหลังเขา
1: อ๋อถ้าจะเรียกมาหาทำไงล่ะ
2: เรียกมาต้องแตะน้ำ
1: โอ้มาแล้วจุ๊บ
2: ไม่แก่
1: หวานเก่งมากลูกเก่งมาก
2: ป้อนหลังจับไว
1: ้โหดูเห็นไหม
3: เป็นยังไงกันบ้างว่ายน้ำกับโลมา
1: สรุปว่าเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะ
4: จะหลุดหลายรอบ
1: เชื่องมากพี่ตอนแล้วมันหอมแก้มด้วย
3: หรอ
1: ช่วยจับมือมันได้ด้วย
3: ชอบไหม
1: ชอบค
3: ่
1: ะ
3: ต่อไปทำอะไรอ่ะ
1: ครูขาแล้วต่อไปเราต้องทำยังไงหรอคะ
2: ฝึกออกคำสั่งในการฝึกโลมานะครับ
5: ต้องฝึกพูดภาษามันป่ะ
1: โอ้โหถ้าเราอยากให้มันกระโดดน้อยหัวเราต้องทำให้มันดูหรือเปล่า
6: เอาละสิแล้วเราจะออกคำสั่งให้โลมารู้เรื่องได้ยังไงในเมื่อสื่อสารคนละภาษาหรือว่าเราต้องร้องเรียนแบบเสียงโลมา
2: ต่อไปนี้ครูจะสอนวิธีการในการฝึกโลมานะครับเป็นการเมกระเสียงครับน้องๆยืนขึ้นเลยยืนขึ้นแรกมาพบมือกับครู
4: คร
2: ับมือทำครูเงี้ยครูยืนแล้วครับหยาดพ่นน้ำนะครับเลยดิ
1: โอ้โห
2: ยอดให้โลมาหมุนตัวครับนี่ครับ
1: เก่งมากฉลาดมากเลยอ่ะเก่งมาก
3: อันนี้เด็กลองทำเองทีละคนคำสั่งแล้วโอ้โ
4: หเต้นบัลลี
1: ่
3: อ
1: ่
3: ะเฮล่าเอาคำสั่งอะไรดีเก่งอ่ะ
2: บายข้างหนึ่งวิ่งข้างหนึ่ง
3: กันด้ามเอาอะไรดี
1: พ่นน้ำกันด้ามมา
2: ชูมือหนูชูมือเลยหายดิจับลูก
3: เฮ้ยสุดยอด
1: สุดยอดเลยอ่ะกันด้ามสุดยอดเลยและอย่างนี้โลมาตอนแรกมันจะรู้แบบภาษามือแบบนี้ได้ไง
7: ใช่ค
2: ่
7: ะ
2: ครั้งแรกกูต้องเข้าไปคุ้นเคยเขาก่อนสนิทสนองเขาก่อนใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็เช่นไม่ใบ่ายเงี้ยครูต้องจับที่เขย่า
1: ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกว
2: ันเอาขวาบ้างซ้ายบ้างต่อไปเราก็ไม่จับแล้วเราทำมือเงี้ยใครจะแข็งแล้วทำมือเงี้ย
1: เขาก็จะชิน
2: ทำปุ๊บต้องเป็นรางวัลทุกอย่างต้องเป็นรางวัลตลอดเวลาเลยเวลาครูเป็นใหม่ทำได้ให้รางวัลตลอดปก

0: ทางแบบสเต็ปอื่นเหมือนกันเปลี่ยนมาหมุนตัวทำยังไงทีแรกเราก็เอารางวัลเนี่ยลองก่อนลองให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาพอเราไปเราใช้มือเปล่าทำไปทำมาหมุนได้ปุ๊บเป็นรางวัลจนสุดท้ายคือเราโชว์ได้ละ
1: เป็นยังไงบ้างเราเลเจอร
2: ์ถ้าเกิดว่าจะให้ขึ้นโชว์กับโรมาเนี่ย
1: พอจะทำได้ไหม
3: ได
4: ้ได้ได้
2: ได้แน่นอนเพราะว่าเรามาเป็นครูฝึกโรมาทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องได้ขึ้นโชว์กับโรมาตอนนี้เราเรนเจอร์ได้รับคำท้าแล้วที่จะขึ้นไปโชว์กับโรมามาดูกันดีกว่ามันจะทำได้ไหม

0: ถึงเวลาปฏิบัติภารกิจของเหล่าเรนเจอร์พวกเขาจะต้องร่วมโชว์โลมากับครูฝึกโดยต้องแสดงโชว์ส่งลูกบอลและโชว์กระโดดลอดห่วงต้องมาดูกันว่าเจ้าโลมาจะให้ความร่วมมือกับเหล่าเรนเจอร์หรือไม่ตื่นเต้นจังเลยครับ
1: ก็ตื่นเต้นก็กลัวที่จะทำไม่ได้ค่ะก็กลัวที่มันจะแบบไม่ทำตามคำสั่งของเราก
2: ลัวที่มันจะไม่ทำตามครับเพราะว่าไม่เคยลองเจอกับโลมาตัวต่อตัวมาก่อนครับ
3: บางครั้งเขาก็ฟังเราแต่บางครั้งเขาก็ไม่ยอมฟังเราก็ต้องให้ปลาเขาก่อนไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมทำค
4: ่
3: ะ
4: ใช้ภาษามือครับในการเรียกเขาอะไรแบบนี้ในการออกคำสั่งหลายๆคำสั่งครับเช่นเรียกมันก็เอามือตบๆที่น้ำครับอยากให้มันหมุนตัวก็เอามือหมุน
2: พอมาได้ลองเองจริงๆครับรู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่คิดครับเพราะว่าโลมาเนี่ยมันฉลาดแล้วก็มีการฝึกมาแล้วครับก็เลยง่ายกว่าที่คิดครับ
1: ก็ต้องสร้างความคุ้นเคยกับมันก่อนแล้วก็ต้องทำท่าที่มันทำได้แล้วก็ต้องให้รางวัลมันด้วยค่ะถ้ามันทำได
2: ้คิดว่าน่าจะสำเร็จครับ
4: ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ไงก็สู้ๆครับ
1: เออถ้าโลมามันไม่ทำตามเราทำไง
3: เอาอาหารล่อไหม
1: ให้มันแบบล่อมาอย่างนี้ไม่งั้นก็ให้มันก่อนไหม
3: ถ้าสมมติเราเอาห่วงมาแล้วมันไม่ยอมลอดห่วงอ่ะเอาปลาไว้อีกด้านนึงแล้วให้มันกระโดดมางับก็ได้นะ
1: ก็ได้นะ
3: ตอนที่เราทำท่าอะไรแบบนี้เอาปลาล่อไว้ที่มือแล้วแบบทำท่า
0: สิ่งที่สำคัญเนี่ยทางตามครูฝึกด้วยโอเคมารวมพลังกันพร้อมนะพี่โตเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนหนึ่งสองสามไปเต็มที่สู้ตอนนี้เนี่ยกำลังรอเหล่าเรนเจอร์ขึ้นไปโชว
5: ์ตื่นเต้นแทนน้องๆอ่ะ
0: ครูฝึกมาแล้วครูฝึกมาแล้ว

เก็บบอลไปแล้วไม่รู้จะเตะเข้าหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเข้าไปแล้วเลนเจอร์รับไม่ได้เข้าประตูไปแล้ว

าถือห่วงมาดูกันว่าเรนเจอร์จะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่าถ้าลอดห่วงได้นะแจ๋วเลยอ่ะ

0: แต่ว่าทำไมดูตัวเล็กลงไม่เห็นเหมือนปกติเลยที่อยู่ในน้ำอ่ะผอมลงเหรอสงสัยไม่ค่อยได้กินอาหารอุ๋งก็ดูผอมลงนะเนี่ยไดเอทหรือเปล่าปกติอยู่ในน้ำตัวใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะ
1: โอ้ยว่าไปเนี่ยค่าตัวเท่านี้มาตั้งนานแล้วเจ้าอะโดนหลอกแล้วแหละ
0: ใครหลอกอะ
1: การหักเหของแสงไง
0: การหักเหของแสงหักเหแสงคืออะไรอะ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปหาคำตอบกันว่าการหักเหของแสงคืออะไรในแล็บซ่าท้าทดลอง
0: การหักเหของแสงมันเป็นยังไงนะ
1: การหักเหของแสงก็คือการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันหรือว่าแตกต่างกันนั่นเองปกติแล้วแสงเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่เมื่อใดที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมันจะทำให้แสงเกิดการเปลี่ยนทิศทางเขาเรียกว่าการหักเหตอนที่เกิดการหักเหนะบางครั้งก็จะเกิดการสะท้อนด้วย
0: โอ้โหมีทั้งหักเหแล้วก็สะท้อนอีกต่างหากแล้วการหักเหของแสงเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราเห็นเจ้าเนี่ยอยู่ในน้ำตัวใหญ่กว่าของจริงอะ
1: โอ้นอกเหนือจากที่เจ้าจะเห็นข้าตัวใหญ่กว่าความจริงแล้วนะเจ้ายังเห็นว่าข้าลอยอยู่ใกล้ผิวน้ำขึ้นด้วย
0: หรอ
1: จริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้นะมันเกิดจากการที่เวลาเจ้ามองเห็นข้าเป็นเพราะว่าแสงมากระทบที่ข้าแล้วสะท้อนเข้าตาเจ้าแต่ว่าการที่เจ้าอะมองผ่านลงมายังบนพื้นน้ำนะแสดงว่าเจ้าต้องผ่านตัวกลางถึง2ชนิดนั่นคือผ่านอากาศผ่านน้ำมากระทบกับวัตถุก็คือข้าและสะท้อนเข้าตาเจ้าในจังหวะที่แสงเดินทางลงมาเนี่ยด้วยความที่ตัวกลางทั้ง2ชนิดมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันก็เลยทำให้แสงเกิดการหักเหซึ่งการหักเหเนี่ยก็เลยทำให้เกิดทั้งความลึกจริงกับความลึกปรากฏ
0: ลึกจริงกับลึกปรากฏลึกไม่เหมือนกันอีกเหรอเนี่ย มันเป็นยังไงอ่ะ
1: ก็สิ่งที่เจ้าเห็นน่ะมันคือความลึกปรากฏซึ่งข้าไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เจ้าเห็นหรอกข้าอยู่ลึกกว่านั้นอีกถ้าเจ้ายังไม่เชื่อนะเดี๋ยวข้าจะพาไปทำกิจกรรมในกิจกรรมดินสอลวงตานี่เลยกิจกรรมดินสอลวงตาเดี๋ยวเจ้าอ่ะเอาดินสอใส่ลงไปในแก้วเลย
0: นี
1: ่ใช่อู้แล้วบอกพีซิว่าตอนนี้เห็นดินสอในแก้วเป็นยังไง
0: มันก็ปกตินะ
1: ใช่แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะทำให้ดินสอเนี่ยพักออกจากกันเจ้าเทน้ำลงไปในแก้วเลยสักครึ่งแก้ว
0: ครึ่งแก้ว
1: ใช่
0: โอเคนั้นขยับมาตรงนี้เทไปครึ่งแก้วนะ
1: เจ้าลองมองสิ
0: เฮ้ยดินสอข้างในน้ำเนี่ยนะมันใหญ่กว่าแล้วมันก็เหมือนถูกหักมาอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วที่เป็นแบบนี้นะเป็นเพราะว่าแสงเกิดการหักเหไง
0: หรือว่าดินสอจริง
1: ดินสอไม่ได้หักจริงๆไม่เชื่อก็ลองยกสิ
0: เออไม่หักจริงๆด้วย
1: มันเกิดจากการที่เจ้าเนี่ยเวลาจะมองเห็นวัตถุได้จะต้องมีแสงเดินทางมากระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาใช่ไหมล่ะแต่การที่เกิดการหักเหแบบนี้นะเป็นเพราะว่าแสงจะต้องเดินทางผ่านตัวกลางนึงไปยังอีกตัวกลางนึงและสะท้อนเข้าตาซึ่งตัวกลางทั้งสองชนิดอะมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันเจ้าลองบอกข้าได้ไหมคะว่าระหว่างอากาศกับน้ำอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่ากัน
0: ก็ต้องน้ำสิ
1: โอ้ถูกต้องเลยนี่นะการที่เวลาที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางอันแรกก็คืออากาศที่มีความหนาแน่นน้อยแล้วก็เกิดการหักเหจึ๊งไปที่ตัวกลางที่2นั่นน่ะคือน้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่านี่นะเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดขึ้นถ้าสมมุติเจ้าแบ่งนะรอยต่อระหว่างอากาศที่อยู่ด้านบนกับน้ำที่อยู่ด้านล่างจะมีบริเวณรอยต่อใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเจ้าก็ลากเส้นตั้งฉากตรงดินสอลงมาชึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆใช่

0: อันนี้เราจะเรียกว่าเส้นแนวฉากเวลาที่แสงตกกระทบชิงชึ้งมาบริเวณรอยต่อตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการหักเหของแสงถ้าสมมติว่าแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยแล้วก็ไปบริเวณที่มีความหนาแน่นที่มากกว่าแสงเนี่ยจะไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงแต่จะมีการเบนเข้าแนวเส้นฉากแล้วการที่แสงเดินทางแล้วก็เบนเข้าแนวเส้นฉากนะก็จะทำให้วัตถุที่อยู่ข้างล่างที่มีความหนาแน่นมากมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มองดูแล้วตื้นขึ้นกว่าความเป็นจริงไงล่ะ
1: แบบนี้นี่เองอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปด้วยล่ะ
0: ลองดูเลยเจ้าก็ใส่น้ำมันลงไปด้วยแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดินสอแท่งนี้

0: หัก3ท่อนเลย
1: โอ้ใช่แล้วแหละตอนนี้ในแก้วนะเกิดการหักเหถึง2รอบด้วยกัน
0: อ๋อนี่ก็คือรอบแรกเนี่ยแสงหักเหโดยตัวกลางผ่านอากาศกับน้ำมันส่วนรอบที่2ก็คือน้ำมันกับน้ำแบบนี้หรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วนี่เลยอย่างที่บอกตอนแรกใช่ไหมว่าเวลาที่แสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันระหว่างอากาศกับน้ำมันอันไหนมีความหนาแน่นมากกว่า
0: น้ำมัน
1: เออถูกต้องค่ะเนี่ยดังนั้นนะเวลาที่แสงนะเคลื่อนที่ผ่านอากาศมาเจอกับรอยต่อซึ่งตรงเนี้ยความหนาแน่นระหว่างอากาศกับน้ำมันเนี่ยมันแตกต่างกันก็คืออากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันทำให้เกิดการหักเหของแสงแล้วรังสีที่เกิดขึ้นก็คือเบนเข้าแนวเส้นฉากก็เลยมีขนาดของดินสอในชั้นเนี่ยที่ใหญ่มากยังไม่พอเกิดการหักเหครั้งที่สองใช่ไหมนั่นก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างน้ำมันกับน้ำน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำดังนั้นการหักเหครั้งนี้รังสีที่เกิดขึ้นก็เลยเบนเข้าเส้นแนวฉากอีกเช่นกัน
0: ถ้าเกิดว่าความหนาแน่นจากน้อยไปมากรังสีมันก็จะเบนเข้าเส้นฉากแต่ถ้าเกิดความหนาแน่นจากมากไปน้อยล่ะแบบนี้มันจะเบนยังไงอะ
1: รังสีตกกระทบเกิดการหักเหกลายเป็นรังสีหักเหแต่รังสีหักเหนั้นเบนออกทำให้มุมตกกระทบเนี่ยมีขนาดน้อยกว่ามุมหักเหภาพที่ได้ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็อยู่ไกลออกไป
0: แล้วแบบนี้อะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำรังสีมันเบนเข้าเบนออกได้ล่ะ
1: ตัวการสำคัญเลยนะที่ทำให้แสงเกิดการหักเหนั่นก็คืออัตราเร็วแสงที่เคลื่อนที่ในตัวกลางที่แตกต่างกันนั่นเอง
0: มีอัตราเร็วของแสงอีกเหรอเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
1: นี่เลยดูตามตารางนี้เลยจะเห็นว่าแสงสามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้เร็วที่สุดก็คือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนในน้ำเองนะก็จะมีอัตราเร็วของแสงที่เคลื่อนที่ได้อยู่ที่ 2.26 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วนในน้ำมันพืชนะแน่นอนการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยอัตราเร็วก็จะน้อยที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่ 2.04 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนั่นเองก็เลยทำให้มองเห็นภาพที่แตกต่างกันแบบนี้ไงนอกจากการที่จะทำให้ดินสอหักได้แล้วนะที่เกิดจากการหักเหของแสงวันนี้ค่ะมีมายากลมาโชว์เจ้าด้วย
0: มายากล
1: ใช่ในกิจกรรมกลหักเหแสงกิจกรรมกลหักเหแสง
0: อ้าวมายากลแต่มันจะเล่นกลได้ไงอ่ะมีแค่กระดาษ
1: นี่เลยเดี๋ยวเจ้าเอาลูกศรมาวางตรงนี
0: ้นี่
1: ใช่วางตั้งวางตั้งวางตั้ง
0: อ๋ออย่าง
1: นี้โอเคโอเควางไว้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปให้เจ้ามองลูกศรตอนนี้เห็นลูกศรหันไปทางไหน
0: สีแดงหันไปทางนี้สีน้ำเงินหันไปทางนี
1: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ลงไปแล้วสังเกตซิว่าเกิดอะไรขึ้น

0: มันกลับข้างกัน
1: อ่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนใหม่เป็นรูปผู้หญิงละกันเนาะ
0: นี่เหรอ
1: ใช่
0: คนสองคน
1: มาวางตำแหน่งเดิมเลย
2: โอเคจึ๊บผู้หญิงผมสั้น
1: ใช่โดยเจ้าวางนี้ใช่ไหมเจ้าก็ยกขึ้นลกลงตอนนี้ผู้หญิงผมสั้นอยู่ฝั่งไหน
2: ในรูปเนี่ยผู้หญิงผมสั้นอยู่ฝั่งซ้ายแต่พออยู่ข้างในนี้ทำไมผู้หญิงมันอยู่อีกฝั่งนึงอะ
1: เจ้ายองลกยกขึ้น
2: เฮ้ย
1: ขึ้น
2: เฮ้ย
1: เห็นอะไรเหรอ
2: มันอยู่สลับฝั่งกัน
1: รู้ไหมทำไมถึงเป็นแบบนี
2: ้
1: ทั้งหมดเป็นเพราะว่าเกิดจากการหักเหของแสงนั่นเอง
2: หักเหของแสงทำให้มันกลับข้างไปกลับข้างมาได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ใช่เพราะเวลาที่เจ้าวางรูปตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเจ้าจะเห็นว่าแสงเนี่ยสามารถกระทบกับวัตถุและส่องเข้าตาเจ้าเพราะว่าไม่ได้มีน้ำเป็นตัวแปรตรงกลางใช่ไหมแต่พอเมื่อไรที่ใส่น้ำเข้าไปแสงจะต้องผ่านวัตถุผ่านอากาศผ่านแก้วผ่านน้ำผ่านแก้วแล้วเข้าตาเจ้าคราวนี้ก็เลยเกิดการหักเหของแสงหลายขั้นตอนมากภาพที่เห็นใช่ภาพที่เห็นก็เลยกลับด้านกันแต่ยังไม่จบ
2: มีอีกเหรอ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
2: มายากลอะไรอีก
1: อีกก้อนหนึ่งนี่เลยข้ามีรูปมาให้
2: เนี่ยน่ะเหรอ
1: ใช่แล้วนี่เห็นไหมว่าตอนนี้รูปที่ข้าให้เนี่ยมีทั้งวาดไว้แล้วก็ระบายสีด้วยคราวนี้เดี๋ยวข้าจะทำการเสกให้รูปนี้ไม่มีการระบายสีเกิดขึ้นเลย
2: ไม่มีการระบายสี
1: ใช่
2: จะทำได้ยังไงก็ในเมื่อมันระบายสีอยู่
1: อ่ะเจ้าให้เจ้าใส่ลงไปเลยใส่รูปนี้ลงไปในโลน้ำ
2: ใส่เลยนะ
1: ใช
2: ่โอ้สีมันหายไปได้ยังไงอ่ะ
1: ลองยกขึ้นสิเดี๋ยวข้าจะเซ็ตตึ้ง
2: สีกลับมาแล้ว
1: เซ็ตไหมตึ้ง
2: เฮ้ยสีหาย
1: ตึ้ง
2: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแบบเนี้ย
1: หลักการนี้ก็คือการหักเหของแสงนั่นเอง
2: นี่ก็เกิดจากการหักเหของแสงอีกเหมือนกันเหรอเนี่ย
1: ใช่
2: โอ้โหนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะเนี่ยแล้วแบบนี้มันมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกิดจากการหักเหของแสงไหมอ่ะ
1: อ๋อมีสิเจ้าเคยขับรถไปบนถนนในวันที่อากาศร้อนมากๆ
2: เคย
1: แล้วเห็นว่ามันมีหนองน้ำอยู่บนถนนไหม
2: ฮะเคยนึกว่าข้างหน้ามีน้ำพอขับไปไกลอ้าวไม่มี
1: น่ะเจ้าโดนหลอกจากการหักเหของแสงแล้วล่ะปรากฏการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์มิราจใช่มันเกิดจากการที่อากาศบนถนนมันร้อนมากแต่อากาศภายนอกนะคะมันเย็นมากทำให้ความหนาแน่นของอากาศมันแตกต่างกันก็เลยเกิดการหักเหของแสงหักไปหักมาจนเกิดการสะท้อนกลับหมดก็เลยมองเห็นเป็นภาพมีน้ำลอยอยู่บนถนนซึ่งจริงๆแล้วไม่มีนะครับ
2: มีไหม
1: อ๋อมีรุ้งเคยเห็นรุ้งไหม
2: เคย
1: รุ้งเกิดตอนไหนหรอ
2: หลังฝนตก
1: เกิดตำแหน่งไหนอะ
2: บนท้องฟ้าไง
1: ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์สิจริงๆแล้วเนี่ยรุ้งเนี่ยเกิดจากการที่ในอากาศมีละอองน้ำใช่ไหมซึ่งจะเกิดรุ้งได้ต้องอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย
2: ์
1: แสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบอยู่บนละอองน้ำซึ่งแสงเนี่ยก็เข้าไปแล้วเกิดการหักเหแล้วก็สะท้อนชิ่งช่างชิ่งช่างชิ่งไปมาทำให้เกิดเป็นสีของสเปกตรัมที่แสดงออกมากลายเป็นรุ่ง7สีนั่นเอง
2: โอ้สวยด้วยนะเนี่ยการหักเหของแสงนี่ก็สุดยอดไปเลยเหมือนกันน้องๆคะการหักเหของแสงเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งค่ะโดยจะเกิดบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางและการหักเหของแสงเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นขนาดและก็ตำแหน่งของวัตถุแตกต่างไปจากของจริงด้วยค่ะ
1: เมื่อแสงนะคะเดินทางผ่านตัวกลางค่ะที่มีความหนาแน่นน้อยไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากนะคะหรือบริเวณที่มีอัตราเร็วแสงมากไปยังบริเวณที่มีอัตราเร็วแสงน้อยกว่านะคะจะทำให้แสงนะคะเดินทางแล้วก็เบนเข้าสู่แนวเส้นฉากค่ะซึ่งมีผลที่ทำให้มุมหักเหนะคะมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบค่ะแต่ถ้าแสงนะคะจะต้องเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยหรือบริเวณที่มีอัตราเร็วแสงน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีอัตราเร็วแสงที่มากกว่านะคะจะทำให้แสงเดินทางแล้วเบนออกจากแนวเส้นฉากค่ะซึ่งมีผลทำให้มุมหักเหนะคะมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบนั่นเองค่ะ
2: และกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่แพรแล้วก็แนวน้ำอุ๋งอุ๋งคุเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวไปแล้วเหรอลงน้ำไปเลยเหรอเอ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำสามดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับกระผมพันธการมาลา
1: สวัสดีค่ะณัฐยาทองดวงค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพิชญานินคุ้มครองค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนิธิพรศรีนาคค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันสุวชัยบรรพเชิดพวกเราเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
0: วันนี้พวกเราขออนุญาตพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางภาษีอากรเพราะพวกเรานะครับเป็นนักศึกษาสาขาการบัญชีเราจึงเรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีและเกี่ยวกับการภาษีมาอย่างหลากหลายวิชาครับและก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับพ่อค้าและแม่ค้านะครับที่ถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังครับจากการขายของทั้งขายแบบหน้าร้านและออนไลน์นะครับที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารครับ
4: ถ้าคิดจะขายของออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพราะหลายคนอาจจะกำลังขายของออนไลน์อยู่หรือสนใจที่จะขายของออนไลน์เพราะยุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเจอกับภาวะโควิด-19หลายคนก็อาจจะกำลังเว้นระยะห่างและทำให้อาจจะไม่อยากจะเดินห้างจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการขายของออนไลน์
0: ใช่ครับถ้าเราเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้ามาไลฟ์สดขายของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะเลยล่ะครับ
5: ค่ะใน Instagram ก็มีนะคะอย่างเช่นการขายกระเป๋าเครื่องสำอางเสื้อผ้ามีเยอะแยะเลยค่ะ
1: บางท่านอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าเราจะเสียภาษียังไงคิดภาษียังไงแล้วจะไปเสียที่ไหนแล้วถ้าจะไม่เสียจะได้ไหมแล้วกรมสรรพากรจะรู้ไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
4: ถ้าอย่างนั้นตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือเพื่อนๆจากสถาบันอื่นได้รับฟังแล้วอยากจะเพิ่มเติมประเด็นหรือเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการขายของออนไลน์หรือช่วยคอมเมนต์แนะนำไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้แก่ผู้ชมทุกท่านค่ะ
6: ที่ตัวเองมีเพื่อนที่เจอปัญหาขายของออนไลน์มาแล้วเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ป่ะแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะ
0: คืองี้เพื่อนเราอะเรียนจบปวชใช่ไหมแต่นักก็ไม่ได้เรียนต่อหรอกผันตัวไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายพวกอาหารเสริมคอลลาเจนกาแฟลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยขายเยอะแยะเลย
5: ถามจริงขายที่ไหนหรอขายออนไลน์เนี่ยนะ
0: ขายทางเพจ Facebook ของนางนี่แหละนางก็ไลฟ์ขายเกือบทุกวันนะคนก็เข้ามา CF ของนางทุกวันพอนางขายได้นางก็ไปส่งที่ไปรษณีย์เคอรี่แฟตของขนส่งอะไรพวกเนี้ย
1: ขายดีไหมล่ะเธอแล้วยอดขายประมาณไหนหรอ
0: แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอไปรู้ว่าต่อมาก็ขายได้เฉลี่ยต่อเดือนละเป็นแสนบางเดือนก็หลายแสนเลยนะก็เพราะว่านางคงทั้งสวยพูดเก่งน่ารักบุคลิกดีและที่สำคัญนะสินค้าของนางแต่ละอย่างราคาดีมากเลยล่ะ
7: ต่างปุ้ยเลยอ่ะอยากไปขายด้วยเลยอ่ะ
0: อุ้ยเตรียมออกรถกระบะไว้รอขนของเลยไม่ถามซ้ำนะขายของได้เงินเยอะเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ซื้อที่ดงที่ดินยังได้เลยนะ
5: แล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนหรอ
1: เราขอเดาได้ปะ
0: แต่บอกก่อนนะเรื่องนี้มันหลายปีมากแล้วใช่ครับณประเทศของเรามีการออกกฎหมายให้มีการส่งข้อมูลในการโอนเงินเข้าบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีครับ
1: หรือ400ครั้งต่อปีมียอดเงินเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากร
4: เพราะการขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย
1: ์จริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดแค่ธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวนะแต่กฎหมายระบุถึงสถาบันการเงินรวมๆด้วยแหละ
5: สรรพากรก็เอาข้อมูลจากที่ได้รับจากสถาบันการเงินนี่แหละมาเรียกเก็บภาษีออนไลน
1: ์เธอจริงๆแล้วอ่ะคนที่ขายของหน้าร้านเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาก็เสียภาษีกับบรรณาแล้วนะ
4: ใช่ๆจริงด้วยก็ทุกคนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันสิเนาะแล้วภาษีที่เสียไปอ่ะก็เอาไปพัฒนาประเทศนี่แหละ
5: จ้าแม่ไม่กลัวก็ได้แล้วมันเป็นยังไงต่ออยากรู้มากเลยอ่ะไหนเล่าต่อหน่อยสิ
0: แต่ก็มีคนรู้จักมาเตือนนางนะว่าจริงๆแล้วนางต้องเสียภาษีอ่ะเพราะการขายของเนี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8ตามมาตรา40ตามประมวลรัษฎากร
5: ไหนบอกว่าวันนี้จะพูดง่ายๆไงแล้วมีมาตราเข้ามาเนี่ยมันเริ่มยากแล้วนะ
4: เธอก็เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือกฎหมายประมวลรัษฎากรซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทตามที่เราเรียนมาไง
1: ก็เงินได้จากการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8นั่นแหละ
4: โอ้
0: นางก็เลยไปปรึกษาผู้ที่รู้ผู้รู้เนี่ยเขาก็พานางไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเลยนะเพราะเงินได้ของนางเนี่ยปีนึงอ่ะเป็นล้านเลยนะ
4: แล้วเกินล้าน 800,000 บาทไหมอ่ะ
0: เกินอยู่แล้ว
1: เอ้านั้นนางก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยล่ะสิ
0: ใช่เ
8: ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละร้อยละ7หนักด้วยนะพอคิดจากยอดขาย
6: เอายอดขายไปคูณ7หารด้วย107ไปเลยจ้านั่นแหละภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย
5: อ้าวแล้วนางทำไงต่อ
8: นางก็ต้องไปเสียสิโทษอ่ะมีทั้งทางอาญาทั้งทางแพ่งเลยนะขืนปล่อยไว้อ่ะแย่แน่พอมีทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มหลายอย่างโอ๊ยนางคงไม่ปล่อยไว้หรอก
6: นี่ก็เลยเป็นสาเหตุของการบันทึกเรื่องราวและการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในวันนี้นะคะ
9: ถูกต้องนะคะ
6: ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนบัญชีหรือไม่ค่อยมีความรู้ทางภาษีนะคะแต่วางแผนว่าจะขายของออนไลน์แนะนำให้วางแผนภาษีด้วยค่ะ
1: วางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คิดเลยว่าภาษีเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของธุรกิจค่ะ
5: เริ่มคิดอย่างนี้เลยเนาะจะได้สบายใจ
1: ใช
5: ่คือเราต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
4: แล้วเริ่มจากตรงไหนดีล่ะการวางแผนภาษีเนี่ย
8: เราก็ต้องมาดูก่อนไงว่าของที่เราจะขายอ่ะเสียภาษีอะไรบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหม
5: มันมีด้วยหรอคะว่าขายของแล้วไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะ
6: ก็ที่เราเรียนมาด้วยกันไงขายพืชผลทางการเกษตรขายทุเรียนสดทุเรียนแกะอะไรเงี้ยที่ส่งตามบ้านตามตลาดแต่ว่ารับเงินค่าทุเรียนเป็นการโอนเข้าบัญชีอ่ะจำได้ปะ
1: ขายดีมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเกินกว่าปีละ 3,000 ครั้งเลยนะ
8: ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไงแต่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทน
4: ขายสัตว์ขายปุ๋ยขายอาหารสัตว์อ่ะพวกเนี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
8: ก็ถ้าเรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยเข้าขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็ต้องมาประมาณอีกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปี
5: อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายได้เท่าไหร่ต่อปี
8: ก็นั่นไงเราถึงต้องวางแผนเพราะการขายแรกเริ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะขายได้เท่าไหร่ต่อปีวางแผนก่อนตอนแรกเราก็ต้องขายในนามบุคคลธรรมดาไปก่อนก็ได
4: ้แล้วธุรกิจเราอ่ะเกิดปังขึ้นมาแล้วทำท่าว่ายอดขายของเราจะเกิน 1.8 ล้านต่อปีอันเนี้ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแน่ๆ
1: พอยอดขายของเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะถึง 1.8 ล้านบาทเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องให้วางแผนกันอีกแล้ว
5: แบบวางแผนไปใช้เงินบัญชีคนอื่นอย่างเงี้ยหรอ
4: แบบกระจายเงินได้ไปให้คนอื่นเงี้ยหรอจะได้เสียภาษีน้อยๆ
1: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
8: เดี๋ยวๆมั่นใจแล้วนะว่าจะทำอย่างนั้นน่ะต้องอย่าลืมนะว่าฐานข้อมูลของกรมสรรพากรน่ะเขามีการใช้ Big Data ใช้ AI แน่ใจแล้วจะทำอย่างเงี้ยว่าจะรอดตัวไปได้อ่ะ
4: อย่าทำอะไรที่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยไหมไหนจะเบี้ยปรับไหนจะเงินเพิ่มถ้าพลาดขึ้นมานะได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆ
6: ถ้ายอดขายเราเจริญเติบโตขึ้นมาแนะนำให้ไปจดเป็นนิติบุคคลนะและจดเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
5: จดทะเบียนเป็นนิติ

0: นเป็นบริษัทเป็นทั้งส่วนเนี่ยหรอเรื่องใหญ่เลยนะ
1: เราก็ถึงต้องมาดูไงว่าทำแบบไหนแล้วคุ้มกว่ากันเพราะการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการประกอบการแบบบุคคลธรรมดานะเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่ 60% เองในกรณีการขายของเนี่ยนะ
0: แล้วจดที่ไหนล่ะจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ย
2: จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานธุรกิจการค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศเลย
3: เราสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ก็ได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ dbd.go.th ทำตามขั้นตอนได้เลยไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: แล้วการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในภาษีมูลค่าเพิ่มหรอจดที่ไหน
3: พิษรู้ปะ
1: ก็จดที่สรรพากรพื้นที่ลพบุรีไงที่เนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตลอดเลยนะหรือไม่ก็ทุกจังหวัดอ่ะก็จะมีสรรพากรพื้นที่อยู่แล้ว
3: สามารถจดได้เลย
1: ใช่
2: ข้อดีของการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีดียังไงพีทอธิบายให้ฟังได้ปะ
1: เพราะการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยสามารถทำให้เราขอใบภาษีแบบเต็มรูปจากผู้ที่ขายสินค้าให้เราซึ่งเราตรงเนี้ยเราเอามาหักกับภาษีขายในแต่ละเดือนได้ด้วยนะ
0: แล้วผู้ที่ขายสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไหมจ๊ะ
3: แน่นอน
0: แสดงว่าเราก็ไม่ควรจะซื้อของจากผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรอคะ
3: ใช่เพราะว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดแบตก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีให้เราเราก็เครดิตภาษีซื้อไม่ได้นะ
1: นี่แหละการทำธุรกิจมีภาษีเป็นต้นทุนตัวสำคัญตามกฎหมายเราเลยต้องวางแผนแบบนี้ไง
2: วางแผนภาษีดีแล้วอย่าลืมลงบัญชีกันด้วยนะคะเป็นบุคคลธรรมดาก็ลงบัญชีแบบง่ายๆก็ได้ค่ะรายรับหน้าหนึ่งรายจ่ายหน้าหนึ่งแล้วที่สำคัญซื้อของจากใครอย่าลืมขอหลักฐานและเก็บไว้ให้ดีด้วยนะคะ
4: ก็เพราะว่าการขายของออนไลน์สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีวิธีแรกคือการหักเหมาและอีกวิธีนึงคือการหักตามจำเป็นและสมควรนั่นก็คือการหักตามความเป็นจริงนั่นเอง
3: โอ้ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยเนาะพวกเราเนาะ
4: ใช
5: ่วิธีคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายสินค้ามี2วิธีนะคะ1วิธีเงินได้สุทธิ2. วิธีเงินได้พึงประเมินค่ะวิธีที่1นะคะก็คือวิธีเงินได้สุทธิภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิคูณกับอัตราภาษีค่ะต่อไปเรามาดูตารางการคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะสำหรับปีภาษี2560จนถึงปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการคิดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้านะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรกจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ5โดยเราจะแบ่ง 300,000 แรกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ 150,000 บาทแรกกับ 150,000 บาทหลังโดย 150,000 บาทแรกเราจะไม่มีการเสียอัตราภาษีกันนะคะเราจะมาเสียใน 150,000 บาทหลังในอัตราร้อยละ5ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเราจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ10ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,000 แต่ไม่เกิน 750,000 บาทจะต้องมีการเสียอัตราภาษีร้อยละ15ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,000 บาทแต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ20ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ1ล้านบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ25ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ30และสุดท้ายนะคะผู้ที่มีเงินได้สุทธิ5ล้านบาทขึ้นไปจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35ค่ะต่อไปจะเป็นการคำนวณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะโดยเราสามารถเรียกทั้งรายได้เงินได้หรือว่าการขายสินค้านะคะโดยเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา 60% และเราก็เรียกว่าเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะโดยเราจะมีการหักค่าลดหย่อนดังนี้นะคะก็คือการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวเราสามารถหักได้ 60,000 บาทการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเราสามารถหักได้ 60,000 บาทคู่สมรสเราต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะคะต่อไปค่าลดหย่อนต่อไปนะคะก็คือบุตรค่ะบุตรคนแรกเราเสียใน 30,000 บาทคนที่2คนที่3เราก็สามารถเสียเพิ่มได้อีก 30,000 บาทค่ะต่อไปค่าลดหย่อนตัวต่อไปนะคะก็คือค่าคลอดบุตรค่ะเราสามารถลดหย่อนค่าคลอดบุตรได้ในจำนวน 60,000 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือค่าเบี้ยประกันชีวิตค่ะหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเราสามารถหักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเราสามารถเสียได้คนละ 30,000 บาทค่ะ
6: ค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ภาษีของเราเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงก็คือค่าลดหย่อนจากการที่เราไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งกฎหมายประมวลสรากรปัจจุบันเนี้ยนะคะที่เราสามารถที่จะวางแผนภาษีไปซื้อกองทุนรวมได้เนี่ยนะคะจะมีกองทุนรวมอยู่2ประเภทนะคะก็คือกองทุนรวมประเภท SSFกับกองทุนรวม RMF นะคะกองทุนรวม SSF เนี่ยก็คือสามารถที่จะหักลดหย่อนได้เต็มที่นะคะไม่เกิน 200,000 บาทโดยเราจะสามารถซื้อได้นะคะซื้อกองทุนประเภท SSF ได้สูงสุด 30% ของเงินได้นะคะ 30% ของเงินได้สำหรับกองทุน RMFนะคะกองทุน RMF เนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของเงินได้เหมือนกันนะคะกองทุน RMF จะซื้อได้จะหักลดหย่อนได้นะคะจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทหลังจากหัก SSF ออกแล้วพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราซื้อ SSF ไปแล้ว 200,000 เราก็จะซื้อ RMF แล้วหักลดหย่อนได้อีกเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการหักลดหย่อนอีกรายการหนึ่งที่เราสามารถจะวางแผนภาษีให้เราเสียภาษีน้อยลงนะคะส่วนค่าลดหย่อนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเราก็ต้องวางแผนเพราะว่าการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราจะสามารถหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือบริจาค1บาทแต่เราจะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้2บาทนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะเพื่อให้การเสียภาษีของเรานั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าครบถ้วนนะคะถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าประหยัดที่สุด
3: พวกเราในฐานะนักศึกษาบัญชีก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องเกิดปัญหาจากการเสียภาษีย้อนหลังเพราะเราควรจะเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่านะคะ
4: หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือข้อคิดเห็นประการใดกรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายของบนโลกออนไลน์นั้นแสนจะง่ายดายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นต้องทำการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความสนใจในสินค้าของเราและสิ่งแรกที่จะสามารถสื่อสารเรื่องราวของสินค้าได้ก็คือภาพถ่ายสินค้าที่สวยงามเห็นแล้วจะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภคขึ้นมาในทันทีการถ่ายภาพคือศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารอารมณ์และบุคลิกของสินค้าได้ในวันนี้นะครับทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก็ได้นำเทคนิคในการถ่ายภาพสินค้าประเภทอาหารง่ายๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สุดแสนจะซิมเปิลที่สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเรามาประกอบฉากเพื่อเล่าเรื่องให้กับสินค้ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพและการจัดแต่งง่ายๆทั้งหมดนี้จบครบในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของเรานี่เองครับวันนี้เราจะแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพอย่างแรกที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้าได้แก่การวางองค์ประกอบหลักของภาพโดยการใช้เทคนิคจุดตัด9ช่องการทำแบบนี้จะเพิ่มจุดนำสายตาให้กับผู้ชมและทำให้สินค้าที่เราถ่ายภาพมามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นถือเป็นพระเอกเลยครับอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่การตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยครับเราจะหาจุดตัด9ช่องก่อนครับโดยไปที่กล้องเข้าไปที่การตั้งค่าของกล้องเลื่อนหาคำว่าจุดตัด9ช่องจากนั้นกดเปิดขึ้นมาครับตอนนี้บนหน้าจอโทรศัพท์ก็จะปรับ

ตารางเส้นตัดกัน9ช่องและมีจุดตัด4จุดอยู่ตรงกลางเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพให้วางสินค้าอยู่จุดกึ่งกลางจุดตัดทั้ง4จุดนี้จะทำให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากที่สุดครับเมื่อรู้หลักการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการใช้จุดตัด9ช่องเพื่อทำให้ภาพสินค้าของเราเป็นพระเอกเท่านั้นยังไม่พอครับเราลองผูกเรื่องราวให้กับสินค้าของเราด้วยเพราะสินค้าที่มีเรื่องราวจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกจดจำและกระตุ้นความสนใจให้ซื้อสินค้าได้ครับเราลองมาผูกเรื่องราวให้กับสินค้าอย่างแรกที่ผมนำมาใช้เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยครับได้แก่เครื่องปรุงอาหารที่เรียกว่าเครื่องดำเป็นเครื่องปรุงสมุนไพรของชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีชาวไทเบิ้งใช้เครื่องดำเพื่อประกอบอาหารหลากหลายเมื่อเป็นเครื่องปรุงอาหารเราจะเล่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเครื่องดำอยู่แค่ในขวดโหลเราจะนึกออกไหมครับว่าถ้านำไปปรุงอาหารแล้วจะน่าทานสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะนำตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งและส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องดำจัดไว้ในกระจาดแบบนี้ให้สวยงามจัดต้มกระดูกอ่อนมาสักชามแล้วเติมเครื่องดำลงไปแค่เห็นภาพก็ทำให้รู้สึกหอมกลิ่นของสมุนไพรชวนให้น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งภาพถ่ายจะสวยงามก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสงด้วยนะครับเราเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาใช้จัดแสงแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายภาพสินค้าของเราได้เลยครับเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวสินค้าอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องง่ายๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ภาพถ่ายเครื่องดำกับเมนูที่เห็นแล้วน่าทานขนาดนี้ไว้ลงขายสินค้าออนไลน์ได้แล้วครับผมจากอาหารเมื่อสักครู่เรามาต่อกันกับขนมไทยๆอย่างขนมชั้นกันครับเราจัดแสงด้วยโคมไฟอ่านหนังสือโดยใช้หลอดเดย์ไลท์เพื่อให้ได้แสงขาวสวยใสลองจัดขนมชั้นวางในกระจาดเล็กๆรองด้วยใบไม้สดอย่างวันนี้ผมใช้ใบทองกวาวดูแล้วมันได้ฟีลความเป็นไทยดีครับผมเลือกดอกทองกวาวสักดอกนึงวางไว้ข้างๆขนมชั้นเพื่อให้มีสีสันสะดุดตากับสีของขนมชั้นดูแล้วน่าทานมากครับเราเลือกจัดองค์ประกอบในภาพให้ขนมชั้นอยู่ตำแหน่งจุดตัด9ช่องที่มุมซ้ายล่างและเราจะเว้นด้านบนขวาเอาไว้เพื่อใส่ข้อความครับเมื่อเราได้ภาพถ่ายที่สวยถูกใจแล้วเราเข้ามาที่โปรแกรมแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเลือกภาพที่ชอบขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อความและรายละเอียดต่างๆของสินค้าเราเช่นใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนสีให้เป็นโทนเดียวกันเพราะคราวนี้เราจะคุมโทนสีให้เป็นโทนเดียวกันกับสีของขนมชั้นครับก็จะสวยไปอีกแบบเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเราก็จะได้ภาพสินค้าที่พร้อมลงขายแล้วครับถูกใจกันหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพอได้ไอเดียดีๆในการถ่ายภาพสินค้าของท่านเองบ้างหรือยังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในขวดใสจากตำบลทะเลชุบศรผมจัดไฟด้วยหลอดเดย์ไลท์เช่นเดิมครับสำหรับสินค้าที่เป็นขวดใสหรือเป็นน้ำใสๆแบบนี้มีเรื่องให้ต้องระวังคือเราต้องไม่ใช้แบล็คกราวด์ที่มีสีสันนะครับเพราะจะทำให้สินค้าของเรามีสีที่ผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับจึงจำเป็นต้องเลือกแบล็คกราวด์ที่มีสีอ่อนๆหรือเป็นสีขาวไปเลยครับเรามาผูกเรื่องราวให้กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเรากันสักหน่อยนะครับเรานำลูกมะพร้าวมาประกอบฉากเพื่อบอกกับลูกค้าถึงแหล่งที่มาของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นขวดนี้ที่สกัดแบบเพียวๆบริสุทธิ์จากผลมะพร้าวครับเลือกถ่ายภาพโดยให้ขวดน้ำมันมะพร้าวอยู่ตรงตำแหน่งของจุดตัด9ช่องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ถูกใจแล้วก็นำมาใส่ข้อความขายของกันต่อเลยครับ

เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมผ่านไป3ตัวอย่างง่ายๆใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมครับไอเดียที่นำมาสาธิตให้ชมกันในครั้งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันผมได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆภายในบ้านหยิบเอาโคมไฟอ่านหนังสือมาช่วยในการจัดแสง

แม้ว่าเราจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพแต่เราก็สามารถถ่ายภาพสินค้าของเราให้ออกมาสวยได้ด้วยตัวเองนะครับและที่สำคัญที่สุดสินค้าของเราต้องมีเรื่องราวที่สามารถสื่อสารบุคลิกสินค้าของเราออกมาได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้อย่างแน่นอนหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไอเดียดีๆไปใช้ในการถ่ายภาพสินค้าของตัวท่านเองกันนะครับแล้วก็ขอให้ขายดิบขายดีกันทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมาบอกเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นของใช้จากชุมชนมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพของเราในวันนี้ค่ะก็จะมีเป็นพิมพ์เศษน้ำสมุนไพรต่างหูและก็ชุดผ้าทอมือค่ะโดยเรานะคะก็จะนำเสนอตั้งแต่การตั้งค่ากล้องรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะนำรูปภาพของเราเนี่ยไปโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะและก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะเราจะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวมาเนรมิตให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจจนลูกค้าต้องรีบเอฟกันรัวๆมาที่เทคนิคแรกของเราในวันนี้กันนะคะนั่นก็คือการจัดพ็อปค่ะไอเลือกพิมพ์เศษน้ำในขวดแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแต่เราจะใช้การจัดพ็อปด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้ภายในบ้านมาทำให้สินค้าของเราดูโดดเด่นค่ะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะนั่นก็คือฟอยล์หลอดไฟเดย์ไลท์และไฟฉายค่ะเรานะคะเลือกใช้ฟอยล์มาเป็นฉากหลังและเราเนี่ยก็จะวางกระดาษฟอยล์ให้ห่างจากตัวสินค้าของเราค่ะเพื่อที่เวลาถ่ายนะคะกระดาษฟอยล์ที่เราจัดเป็นฉากหลังเนี่ยจะได้อยู่นอกระยะชัดค่ะไอเลือกใช้ไฟฉาย LED ส่องมาจากทางด้านข้างนะคะก็จะทำให้ขวดแก้วของเราเนี่ยดูสวยงามแบบนี้ค่ะเมื่อได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็แค่เลือกภาพที่เราคิดว่าปังที่สุดมาค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้โปรแกรมแต่งภาพพื้นฐานในโทรศัพท์ของเราใส่รายละเอียดของสินค้าลงไปตรงพื้นที่ที่เราเลือกไว้ค่ะ

วเดียวนะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายสินค้าพร้อมลงโฆษณาทางโซเชียลแล้วค่ะเทคนิคที่2นะคะที่เราจะมาทำความเข้าใจในวันนี้นะคะนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยจุดตัด9ช่องค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าจุดตัด9ช่องในโทรศัพท์ของเรานะคะเพียงแค่ไปที่ตั้งค่าหรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองค่ะเลื่อนหาคำว่าตารางหรือจุดตัด9ช่องแล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะเลือกเปิดก็จะปรากฏนะคะเป็นตารางที่มีเส้นแนวตั้งแนวนอนซึ่งตรงที่เส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอนนี่เองแหละค่ะเราเรียกว่าจุดตัด9ช่องไอเลือกต่างหูซึ่งมีขนาดเล็กทำมาจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะโดยการนำผ้าขาวม้ามาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับเป็นสินค้าชุมชนที่สื่อสารอัตลักษณ์ของชาวไทยเบิ้งได้อย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาจัดองค์ประกอบของภาพกันนะคะเราจัดสินค้าเป็นกลุ่มเลือกวางสินค้าไว้ที่จุดตัด9ช่องเพราะสินค้าหรือตัวแบบของเราที่อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ช่องเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาพค่ะและเราจะเว้นพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือไว้สำหรับใส่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะ

แมทกับชุดกระโปรงจากผ้าขาวม้าทอมือของชาวไทเบิ้งเป็นเทคนิคช่วยนำเสนอให้ลูกค้าสามารถมองเห็นความสวยงามของต่างหูเมื่อได้ลองสวมใส่จริงๆแล้วยังไปช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับลูกค้าราวกับว่าลูกค้าเป็นผู้ใส่ต่างหูนี้เองค่ะมาที่การจัดองค์ประกอบค่ะใช้การเลือกจุดตัด9ช่องร่วมกับการถ่ายแบบแฟชั่นที่สำคัญนะคะการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆแบบนี้เราห้ามเสียดายเลยค่ะเราจะไม่ถ่ายให้เห็นภาพกว้างมากเกินไปแบบนี้นะคะให้เลือกถ่ายแบบโคสอัพเพื่อให้เห็นสีสันหรือลวดลายของสินค้าที่ชัดเจนค่ะกิ๊บเก๋ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะและเทคนิคสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนำกันในครั้งนี้นั่นก็คือการใช้แสงธรรมชาติค่ะเพราะแสงธรรมชาตินะคะเป็นแสงที่นุ่มนวลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้แสงธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพสินค้าทุกชนิดเลยค่ะเพียงแค่เราต้องเลือกใช้ช่วงเวลาให้เหมาะสมพอสภาพแสงในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะให้อารมณ์ของการถ่ายภาพที่แตกต่างกันด้วยค่ะอย่างชุดผ้าทอมือโทนสีพาสเทลชุดนี้นะคะถ้าเราเลือกถ่ายแบบทั่วไปใช้แค่แสงธรรมชาติถึงจะได้สีสันที่สวยสมจริงแต่ก็ยังดูธรรมดาใช่ไหมล่ะคะงั้นแบบนี้เรายังสามารถถ่ายสินค้าของเราให้ปังกว่านี้ได้ค่ะโดยเราจะเพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้าเรามาสร้างการสื่อสารเรื่องราวบุคลิกให้กับสินค้าทำให้มีเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจและน่าจดจำค่ะสอดคล้องกับบุคลิกของลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่จะบอกว่าชุดผ้าทอมือกับสาวๆก็แมทกันได้ค่ะจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าแบบไหนเหมาะกับบุคลิกตัวเองค่ะดูดีขึ้นมาทันทีน่ารักพอไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไอเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำเทคนิคของเราในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการถ่ายภาพสิ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานกราฟิกด้วย Canva กันนะคะซึ่ง Canva คือพร้อมสำหรับออกแบบงานกราฟิกที่ช่วยเรื่องของการดีไซน์งานต่างๆเช่นงานโฆษณาการทำโปสเตอร์การทำงานนำเสนอหรือตกแต่งรูปภาพเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีการให้บริการ2ช่องทางช่องทางแรกคือเว็บไซต์และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันบนมือถือเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ค่ะและสามารถใช้งานได้ฟรีมีเทมเพลตและรูปภาพช่วยในการออกแบบเยอะแยะมากมายซึ่งช่วยให้งานดีไซน์ของเราออกมาดูดีมากที่สุดแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบหรืองานศิลปะก็สามารถใช้งานได้ค่ะข้อดีของเจ้า Canva มีหลักๆดังนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานกราฟิกที่ต้องการออกแบบชิ้นงานด้วยตนเองเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเครื่องมือออกแบบที่ง่ายและสวยงามเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับ Canva แล้วเราไปเริ่มต้นการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเข้าสู่เว็บไซต์ Canva ให้เรามาที่หน้า Google และพิมพ์คำว่า Canva ลงไปค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเริ่มต้นใช้งาน Canva คลิกเข้าไปได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานให้สมัครใช้งานด้านมุมขวาเราสามารถสมัครการใช้งานผ่านบัญชี Google บัญชี Facebook หรือสามารถสมัครด้วยบัญชีอีเมลอื่นๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วเรามาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะในที่นี้เราจะเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google นะคะจากนั้นให้เลือกบัญชีตามที่เราสมัครไว้ค่ะเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาแล้วหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Canva จะมีลักษณะดังนี้ค่ะเรามาดูส่วนประกอบด้านบนกันก่อนนะคะเครื่องหมาย question mark คือส่วนช่วยเหลือเมื่อเราพบข้อสงสัยสามารถมาที่ส่วนช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะฟันเฟืองคือการตั้งค่าบัญชีเราสามารถ

0: แอปเปิดรูปโปรไฟล์และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเราได้ตรงนี้ค่ะปุ่มสร้างงานออกแบบจะเป็นการนำพาเราไปสร้างงานออกแบบกราฟิกค่ะรูปโปรไฟล์ตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะและข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ค่ะต่อมามาดูองค์ประกอบทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะคะงานออกแบบของคุณจะโชว์งานทั้งหมดที่เราได้ทำไว้ค่ะที่แชร์กับคุณจะเป็นงานที่ผู้อื่นนั้นแชร์มาให้เราค่ะโฟลเดอร์ของคุณจะเป็นการจัดหมวดหมู่งานที่เราได้ทำไว้ถังขยะเป็นที่ที่รวมงานออกแบบที่เราได้ลบทิ้งไปค่ะการสร้างทีมเป็นการสร้างทีมเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาทำงานร่วมกับเราค่ะสุดท้ายชุดเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Canva แบบ Pro เท่านั้นค่ะเรามาดูหน้าหลักของเจ้าเว็บไซต์ Canva กันบ้างนะคะหน้าหลักตรงนี้จะแสดงประเภทของงานกราฟิกมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวด้านล่างจะเป็นการโชว์งานออกแบบล่าสุดของเราที่ได้ทำไว้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของราคานะคะเราสามารถใช้ Canva ในรูปแบบฟรีแล้วก็แบบโปรที่เสียเงินซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะมีฟังก์ชันในการทำงานข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาเป็นแม่แบบหรือว่าเทมเพลตสำเร็จรูปมีเทมเพลตให้เลือกใช้กว่า 250,000 แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดการเรียนรู้มีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะคะสังเกตง่ายๆจากมุมขวาด้านล่างถ้าขึ้นสกุลเงินแบบนี้เราต้องชำระเงินก่อนทำการแก้ไขถ้าไม่มีสกุลเงินขึ้นแบบนี้เซ็นแบบฟรีเราสามารถทำการแก้ไขได้เลยค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นเทมเพลตที่ถูกใจเวลาจะนำมาใช้งานทำให้มองหาได้ง่ายค่ะในแถบของค้นพบตรงนี้นะคะจะเป็นมีเดียที่ทาง Canva มีให้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไอคอนหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่มาให้เราเลยค่ะเราสามารถคลิกเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งนะคะเมื่อเราได้ประเภทงานกราฟิกที่ถูกใจแล้วให้เราเลือกเมนูแรกค่ะจะเป็นเมนูแม่แบบนะคะจากนั้นให้เราเลือกแม่แบบที่เราถูกใจขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแก้ไขวัตถุต่างๆที่อยู่บนงานของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุและข้อความตามเมนูด้านบนนี้ค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้ค่ะเมนูถัดมานะคะจะเป็นลงขนาดของฟอนต์ค่ะเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กให้ใหญ่ได้ค่ะส่วนตัว A ตรงนี้นะคะจะเป็นสีของข้อความค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะส่วนตัว B นะคะจะเป็นตัวหนาของข้อความค่ะและตัว I นะคะจะเป็นตัวเอียงของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นการจัดแนวนะคะระหว่างซ้ายขวาและกลางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการย่อหน้าของข้อความค่ะอันนี้จะเป็นระยะห่างของข้อความนะคะเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษรและระยะบรรทัดได้ค่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะที่เราสามารถปรับแต่งข้อความเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปในข้อความค่ะส่วนนี้จะเป็นเคลื่อนไหวนะคะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวได้เลยค่ะในเมนูองค์ประกอบเราสามารถคลิกเข้าไปที่องค์ประกอบและพิมพ์ค้นหาองค์ประกอบได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เราค้นหามานะคะในเมนูอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ลงใน Canva ได้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดลงมานะคะในเมนูภาพถ่ายจะเป็นภาพถ่ายสำเร็จรูปที่ใน Canva มีให้ค่ะในเมนูข้อความจะมีตั้งแต่หัวเรื่องใหญ่ยันหัวเรื่องย่อยนะคะและก็จะมีฟอนต์ที่เป็นสำเร็จรูปมาให้ค่ะเราสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้ค่ะในเมนูสไตล์จะเป็นชุดโทนสีที่เราปรับแต่งพื้นหลังของงานเราได้นะคะโดยการที่คลิกไปเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างในการสร้างงานกราฟิกกันเลยค่ะ
2: เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
1: วันนี้เราจะมาออกแบบโปร

เตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 ให้ดูกันนะคะอันดับแรกให้มาที่โปสเตอร์ค่ะคลิกเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแม่แบบมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะเราอยากได้แม่แบบไหนหรือถูกใจนะคะให้กดเข้าไปทำการแก้ไขได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นแม่แบบที่เราชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายน้ำของแคนวานะคะเราสามารถลบออกได้เลยค่ะส่วนชุดข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะก็ลบออกได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทำการเตรียมข้อมูลมาไว้แล้วค่ะขออนุญาตไป copy ข้อมูลเลยนะคะ

ชุดข้อมูลตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำค่ะแล้วมาที่ฟอนต์ค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบนะคะมาใส่ในโปสเตอร์ของเราค่ะสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะหรือจะจัดแนวของชุดข้อมูลก็ได้นะคะ

แบบนี้ค่ะหรือเราจะทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะโดยการคุมแท็บดำเช่นเดิมค่ะและมาที่ตัว A ตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีข้อความค่ะนี่ก็คือสีที่เราเปลี่ยนมานะคะเราอยากได้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะให้มาที่องค์ประกอบด้านนี้ค่ะเขาก็จะมีองค์ประกอบมากมายเลยนะคะให้เราเลือกได้เลยค่ะหรือถ้าเราอยากจะค้นหานะคะก็มาที่ช่องค้นหาด้านบนนี้ได้เลยค่ะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องการค้นหาได้เลยนะคะ

องค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะจะย่อขยายก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะมากดที่พลิกตรงนี้นะคะคือพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะปรับแต่งสีก็ได้นะคะโดยมาที่สีค่ะเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปนะคะเพื่อให้โปสเตอร์ของเราดูโดดเด่นมากขึ้นค่ะองค์ประกอบตรงนี้นะคะเราสามารถปรับสีให้จางลงได้นะคะโดยมาที่โปร่งใสตรงนี้ค่ะและปรับขนาดลดลงค่ะ

0: เท่านี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งโปสเตอร์โควิดของเราเสร็จแล้วนะคะวิธีการเซฟนะคะให้มาที่จุด3จุดค่ะและกดดาวน์โหลดค่ะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น JPEG นะคะหรือ JPG ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดดาวน์โหลดอีก1ครั้งค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการจัดทำโปสเตอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในหัวข้อของการ์ดวันสำคัญต่างๆค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าหลักนะคะก็จะเจอเทมเพลตต่างๆนะคะให้เราเลือกไปที่การ์ดพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอแม่แบบหลากหลายนะคะทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะจะมีทั้งแบบฟรีและเสียเงินนะคะเมื่อทุกคนเจอการ์ดที่ต้องการแล้วนะคะทุกคนคลิกได้เลยค่ะค่ะในส่วนของหน้านี้นะคะทุกคนสามารถแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์หรือสีภาพพื้นหลังต่างๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขตัวหนังสือค่ะโดยการดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะ

ค่ะตรงนี้มันโล่งไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่องค์ประกอบค่ะคลิกที่ค้นหานะคะเราจะมาเพิ่มแหวนกันค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาได้เลยค่ะค่ะรูปภาพตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็ได้ค่ะเราจะมาไว้ตรงกึ่งกลางนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มรูปภาพอีกนะคะเราจะมาเพิ่มดอกไม้ค่ะให้เราพิมพ์หาได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพที่ถูกใจนะคะตรงนี้นะคะสามารถหมุนหรือจะย่อก็สามารถทำได้ค่ะ

0: ข้างต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มวันที่กันค่ะให้เราคลิกไปที่ข้อความค่ะคลิกที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยค่ะพิมพ์วันที่ได้เลยค่ะดับเบิ้ลคลิกนะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะให้เลือกฟอนต์ที่ถูกใจได้เลยค่ะค่ะเราก็จะมาย่อตัวหนังสือให้เล็กลงนะคะถ้าทุกคนจะเปลี่ยนสีนะคะให้ดับเบิ้ลคลิกค่ะเลือกเปลี่ยนสีได้เลยค่ะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะให้เราเอามาไว้ตรงข้างล่างนะคะค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดค่ะคลิกดาวน์โหลดให้เลือกประเภทของไฟล์นะคะเป็น JPEG ค่ะคลิกดาวน์โหลดค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้การ์ดวันสำคัญต่างๆแล้วค่ะ
1: และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการทำงานนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอนะคะไปที่ค้นหาค่ะและพิมพ์คำว่านำเสนอนะคะค่ะและในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของการทำงานนำเสนอนะคะจะมี2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นรูปแบบของการทำสไลด์โชว์นะคะเขาจะสไลด์ให้ดูจากหน้าที่1ถึงหน้าที่10เลยนะคะและรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะจะขึ้นไอคอนวิดีโอตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกไปเพื่อดูตัวอย่างของเทมเพลตนี้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเราเจอเทมเพลตที่เราชื่นชอบหรือถูกใจแล้วนะคะเราสามารถกดติดดาวไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ให้เหมาะกับงานเรามากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปหลักค่ะแล้วไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะคะไปที่ติดดาวแล้วค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นเทมเพลตทั้งหมดที่เราได้กดติดดาวไว้นะคะทางนี้นะคะเราขอเลือกใช้เป็นเทมเพลตนี้ค่ะกดใช้แม่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดใช้3หน้าทั้งหมดค่ะค่ะแล้วเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรูปภาพนี้ได้ติดลายน้ำนะคะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดออกไปได้นะคะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะเราจะทำการทดลองใช้งานฟรีนะคะเราก็ต้องลบรูปภาพหรือองค์ประกอบที่ติดลายน้ำออกนะคะ

และใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็นการใช้งานฟรีแทนค่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารูปร่างนะคะเราก็เลือกองค์ประกอบมาแล้วก็ออกแบบตกแต่งในหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีขององค์ประกอบนี้ได้นะคะ

เสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่กรอบรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่กรอบค่ะจากนั้นนะคะไปที่อัปโหลดค่ะทั้งนี้นะคะเราได้ทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกที่รูปภาพแล้วก็ทำการคลิกซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะรูปภาพยังไม่อยู่ตรงกลางของวัตถุนะคะเราก็ทำการขอบภาพตัดนะคะแล้วก็เลื่อนให้ตรงกับวงกลมค่ะแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการให้รูปภาพกับพื้นหลังนะคะเป็นสีโทนเดียวกันให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็ใช้สีกับเพจนะคะตรงนี้จะเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กดสลับไปเรื่อยๆจนเราจะเจอโทนสีที่เราถูกใจนะคะขอใช้เป็นเทมเพลตนี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะก็ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ทางนี้นะคะเราจะขอลบหน้านี้ออกไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะต่อไปนะคะก็ทำการลบภาพที่ติดลายน้ำออกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปหาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะไปที่รูปร่างค่ะ

ข้อมูลตรงนี้ก็แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหรือดีเทลได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มวิดีโอค่ะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็วิดีโอตรงนี้ค่ะซึ่งเราได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่วิดีโอค่ะแล้วก็คลิกซ้ายเหมือนเดิมนะคะลากเข้ามายังวัตถุที่เราต้องการเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนสไตล์โทนของเทมเพลตเราได้นะคะให้ไปที่สีค่ะแล้วก็กดสลับสลับสีได้ตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นโทนนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการนำเสนอวิดีโอของเราสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะคะไปที่เสียงตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเสียงนะคะเราสามารถกดทดลองฟังได้จากไอคอนด้านนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเราถูกใจซาวด์เสียงนั้นแล้วเราก็คลิกเลือกไปที่เสียงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทดลองเล่นวิดีโอก่อนนะคะคลิกที่ปุ่มเล่นด้านบนนี้เลยค่ะ

0: ค่ะเมื่อเราออกแบบและตกแต่งงานนำเสนอของเราเสร็จแล้วนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะและมีอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำนะคะให้ไปที่จุด3จุดนะคะและหาคำว่า Microsoft PowerPoint ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดออกไปและทำการนำเสนอผ่าน Microsoft PowerPoint ได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
1: มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ทุกท่านได้รับสิทธิพิเศษเป็น Canva Education หรือสำหรับการศึกษานั่นเองซึ่งสามารถใช้งานแบบโปรได้อย่างฟรีๆเลยและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักเรียนได้อีกด้วยถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้าอาจารย์หรือเพื่อนๆคนใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ Canva Education นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: างกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะที่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นข้าวขาหมูที่ไม่ได้หากินได้ทั่วไปถ้าผู้ชมคุ้นเคยกับขาหมูที่มีความเด้งฉ่ำวาวนะคะร้านนี้มีความอร่อยที่แตกต่างซึ่งโนจะพาผู้ชมมาชิมกันในวันนี้แหละร้านนี้ชื่อว่าร้านหนุ่ยข้าวขาหมูนะคะพิกัดของร้านนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสน.บางกอกใหญ่จะเยื้องกันนิดนึงเนาะแล้วก็ลักษณะร้านจะเป็นตึกแถวแบบนี้นะคะเป็นห้องแถวแบบนี้เนาะแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะของร้านตัวจริงเสียงจริงนะคะท่านนี้ก็คือแม่หนุ่ยเนาะสวัสดีค่ะแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตามชื่อร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนุ่ยข้าวขาหมูก็คือนี่แหละ
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็มีเราเน้นขายข้าวขาหมูอย่างเดียวเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมคะกี่ปีแล้วแม่ขายมา
2: 31 ปี
0: จุดขายของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ตัวหนังมันแตกต่างอย่างคนอื่นเนี่ยหนูเห็นว่าเวลาที่เขาทำขาหมูบางทีเขาจะไปเผาใช่ไหม
1: อันนี้มันก็เผามาค่ะเผามาแต่ว่าเราต้องมาล้างมาขูดอีกทีนึงเราก็มาทอดอีกทีนึงมาทอดที่เป็นขาทอดเสร็จถึงจะมาตุ๋นแล้วเราก็ทําเย็นขายเช้า
0: คือถ้าดูจากเมนูเนี่ยนะคะก็คือจะมีความคล้ายกับร้านข้าวขาหมูทั่วไปแต่นอจะบอกว่าพอเห็นขาหมูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ามีความแตกต่างเขามีความแบบย่นหดจุดเด่นมันยังไงแม่หนังแบบนี
1: ้หนังมันก็จะกรอบเนื้อมันนิ่มไร้มันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้ำแกงของเรามันจะใส
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของบ้านเรา
1: ใช่สูตรของเราดั้งเดิมเลย
0: ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะแม่หนุ่ย
1: ถ้าราดข้าวก็ธรรมดา45ถ้าพิเศษก็50
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะสั่ง
0: เห็นบอกว่านอกจากจะขายที่ร้านแล้วหมายถึงขายราดข้าวคนมาสั่งซื้อเรารับสอนสูตรด้วยขายสูตรด้วย
2: รับค่ะ
0: คือถ้าใครสนใจอยากซื้อไปประกอบอาชีพเนี่ยก็คือใครจะมาซื้อสูตรจากเราเนี่ยแม่ก็จะสอนตั้งแต่การเตรียมหมูหั่นผักกาดดองการทำความสะอาดตัวพวกขาหมูอะไรทุกอย่างสิรวมถึงน้ำด้วยใช่ไหมคะ

ูที่โนสั่งมานะคะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ว่าปริมาณนี่คือเยอะมากเนาะมีไข่มาด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่เอาไข่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นก็คือ45บาทจานนี้เลยนะคะข้าวเยอะด้วยแล้วพอแม่สับมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของหนังหมูแบบชัดเจนมากก็คือตัวหนังมันจะมีความบางค่ะคือรับรู้ได้ถึงความที่เอาไปทอดแล้วตุ๋นส่วนมาจานนี้เนี่ยเราสั่งมาเป็นข้อเอ็นแล้วก็มีคากิเราสั่งมาครึ่งขานะครึ่งขาแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนะคะจานใหญ่ๆเลยน้ำนะคะทางร้านก็จะมีโอเลี้ยงชาดำเย็นอะไรแบบนี้เนาะสั่งมาได้เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่โนว่าทางร้านนี่คือใส่ใจเลยก็คือมีดค่ะนี่เขาจะมีมีดเอาไว้ให้เวลาลูกค้ากินข้าวขาหมูมันก็ต้องกินกับกระเทียมใช่ไหมไว้แกะกระเทียมนี่เจ๋งมากกินน้ำซุปก่อนนะคะตัวน้ำเนี่ยมีความใสกว่าร้านข้าวขาหมูหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นน้ำแบบสีออกเข้มๆเหมือนน้ำแบบพะโล้พะโล้หน่อยใช่ไหมคะอันนี้จะใสกว่าไม่หวานมากคือเค็มหวานเค็มหวานกำลังดีค่ะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมของการที่เอาขาหมูไปทอดแล้วมาตุ๋นนะคะมันมีกลิ่นหอมหอมแบบนั้นด้วยออกควันนิดๆด้วยอ่ะอร่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเนื้อหนังยังไม่ได้ราดน้ำส้มยังไม่ได้อะไรนะคะเป็นรสชาติที่เขาตุ๋นมาแล้วก็ราดข้าวมาให้เรานะคะเพราะว่าใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมันๆ นะคะร้านนี้ดีมากหากินยากมากแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนที่ทำขาหมูแบบนี้นะคะอีกอย่างนึงที่มีความต่างเลยนะคะก็คือน้ำส้มมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆอร่อยค่ะนะว่าอร่อยแล้วก็ตัวกระเทียมกับพริกอะค่ะเขาจะไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราราดลงมาเราก็จะได้เคี้ยวพวกเนื้อของกระเทียมด้วยนะคะเข้ากันกับเนื้อของตัวหนังหมูที่มันแบบเด้งๆอะผักกาดดองก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เขาก็จะทำมาแบบนุ่มๆหน่อยให้ดูหนังนี่ค่ะที่อยู่ในส่วนของขานี่คือขาหมูนะคะปกติขาหมูมันจะต้องเป็นหนาๆฟูๆใช่ไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นขาหมูที่แบบหนังบางเด้งนุ่มหนึบและหอมในส่วนของเอ็นข้ออันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่านะคะหมายถึงว่าจะมีความเด้งมากกว่าตัวหนังหมูที่อยู่กับขาใหญ่ๆเนาะถึงแม้จะดูไม่ได้แบบว่าฟูนะคะแต่บอกเลยว่าเด้งเหมือนกันนุ่มเลยละลายในปากเลยลองคากิบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อส่วนของคากินะคะมีความนุ่มหยุ่นหนังกรุบกรุบแล้วก็ดึงดังเหมือนกันเนื้อบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยยังไงก็แบบไม่ชอบกินมันอะไรแบบนี้ชอบกินเนื้อล้วนอันนี้เป็นส่วนของเนื้อล้วนนะคะเนื้อก็จะมาเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็จะบอกว่านุ่มแล้วก็เปื่อยเหมือนกันแต่ว่ามาลองกินมันร้านนี้โนว่าจะเป็นการเปิดโลกมากเอาจริงใครที่ไม่ชอบกินขาหมูมาลองกินร้านนี้โนว่าอร่อยเลยกินง่ายมากแล้วหอมด้วยมาดูราคาอาหารกันนะคะข้าวขาหมูธรรมดาราคาเริ่มต้นที่45บาทค่ะส่วนจานนี้นะคะจะมีข้อเอ็น40บาทมีคากิครึ่งขา40บาทนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหนัง30บาทมีไข่1ลูกนะคะ8บาทราคารวมจานนี้อยู่ที่118บาทนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะทางร้านทำเองเหมือนกันแก้วละ10บาทราคารวมทั้งข้าวทั้งกับแล้วก็ทั้งเครื่องดื่มราคาอยู่ที่173บาทค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะโนบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูที่เด็ดมากๆต้องมารอแล้วก็แตกต่างจากร้านข้าวขาหมูทั่วไปแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงคือหาทานข้าวขาหมูที่มีการนำขาหมูไปทอดแล้วก็มาตุ๋นแบบนี้ยากมากนะคะแต่ว่ามาหาทานได้ที่ร้านนี้ค่ะหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยนะคะร้านนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี่ยด้วยความที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของที่จอดรถแต่ว่าเราสามารถที่จะ
ซื้อกลับบ้านได้หรือว่าจะสั่งผ่านให้ไรเดอร์เนี่ยมารับที่ร้านก็ได้นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่มีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าพวก LINE MAN Robinhood อันนั้นจะไม่มีนะคะต้องมาซื้อกันเองที่ร้านแต่บอกเลยว่าอยากให้มาลองย้ำอีกรอบนึงร้าน 7:00 นถึง 15:00 นก็เริ่มเก็บแล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะร้านหนุ่ยข้าวขาหมูค่ะอร่อยมากๆอร่อยจริงๆเด็ดมาก

0: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของของดำที่ขึ้นชื่อในอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครค่ะนอกจากจะมีหมูดำกระต่ายดำก็ยังมีไก่ดำค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงแต่ไก่ดำที่ว่านี้นะคะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่ตัวดำอย่างเดียวก็เรียกไก่ดำแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ดำแบบครบวงจรค่ะ
1: ฟาร์มไก่ดำภูพานเชฟแอนไอเดียนะคะที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดำภูพานหมูดำภูพานกระต่ายดำภูพานและกวางลูซ่าค่ะแรกก็คือได้ไก่ดำมาก่อนได้สายพันธุ์มาก็คือไปอบรมที่ภูพานมาค่ะเขาก็เลยให้สายพันธุ์เรามาเลี้ยงเราก็เลยมาขยายต่อไก่ดำภูพานมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วค่ะ
0: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะถือเป็นสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์และก็ส่งเสริมการเลี้ยงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กระดูกดำของจีนและไก่พื้นเมืองสกลนครหลายคนอาจจะคิดว่าไก่ดำนั้นนะคะจะต้องจำกัดอยู่แค่ต้องมีตัวดำขนสีดำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะสายพันธุ์ของไก่ดำที่นิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีขนขนาดตัวแต่ส่วนของเนื้อกระดูกแข้งขาหน้าเล็บแล้วก็เครื่องในนั้นนะคะจะดำเหมือนกันทุกสายพันธุ์อย่างไก่ดำทั้งตัวแบบนี้ที่เห็นก็คือไก่ดำภูพานแบบดั้งเดิมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไก่ดำภูพาน1ค่ะ
1: นี่สายพันธุ์แรกค่ะสายพันธุ์ภูพาน1มีขาดำแล้วก็หงอนดำลิ้นดำเนื้อก็จะดำค่ะเครื่องในก็จะดำค่ะแข้งขากระดูกอะไรหมดดำหมดเลยค่ะแต่ภูพาน1มันจะเป็นตัวแรกเลือดมันยังไม่นิ่งเนาะมันจะออกแซมหน่อยเนื้อมันจะไม่ดำเท่า2และ3อันนี้ไก่ดำภูพาน2นะคะจะขนขาวค่ะเนื้อดำแข้งดำเหมือนกันตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเลี้ยงง่ายตัวไวเนื้อเขาก็จะดำดำกว่าภูพาน1นะคะเพราะว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ภูพาน3ค่ะจะเป็นสีเหลืองทองเน้นเป็นไก่สวยงามนะคะสีมงคลเนื้อจะดำกว่าภูพาน2และภูพาน1ค่ะไก่ดำภูพานแท้จะเป็นหงอนถั่วนะคะหงอนถั่วก็คือหงอนเหมือนไก่ชนนะคะหงอนไม่ใหญ่เหมือนไก่พวกไก่แจ้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นภูพาน4นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเลยจะเป็นสีหวายดำนะคะตัวผู้จะออกหางดำดำตัวเมียจะออกเป็นลายๆค่ะเนื้อมันจะดำเหมือนกันเหมือนทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นเป็นไข่มากกว่าเขาพัฒนามาเรื่อยๆจะเอาไว้กินไข่อย่างเงี้ยหรือเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์จะเอาไปเพาะเชื้อมากกว่าค่ะตัวใหญ่ไข่ดกค่ะภูพาน4แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเอาเลี้ยงกินเนื้อก็จะเป็นภูพาน2ภูพาน2มันจะขยายพันธุ์เก่งแล้วก็ถ้าคนชอบสีมงคลก็จะเป็นภูพาน3ถ้าบางคนเขาชอบแบบว่าต้นตำรับเลยก็คือดำทั้งตัวค่ะก็จะเป็นภูพาน1แล้วแต่ว่าที่ขายไปเนี่ยส่วนมากอ่ะทุกสายพันธุ์ขายได้หมดเลย
0: แม้ว่าไก่ดำภูพานทั้ง4สายพันธุ์นะคะจะมีส่วนที่ดำต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไข่ไก่ของไก่ทั้ง4สายพันธุ์นั้นกลับเหมือนกับไข่ไก่ทั่วไปค่ะ
1: ไข่ไม่ดำค่ะไข่เหมือนไก่ทั่วไปเลยไข่จะไม่ดำ
0: การเลี้ยงไก่ดำแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะเลี้ยงแยกคอกกันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์และกลายพันธุ์นั่นเองค่ะโดยไก่ดำนั้นนะคะจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์และออกไข่เมื่ออายุได้ประมาณ 8-12 เดือนซึ่งหลังจากที่ออกไข่ไปแล้วนะคะทางฟาร์มก็จะนำไข่เชื้อเข้าไปฟักในตู้ฟักค่ะ
2: เอาไข่เข้าตู้7วันน่ะส่องดูก่อนว่ามีเชื้อไหมถ้าตัวไหนไม่มีเราคัดออก21วันแล้วเขาจะฟักมาเป็นตัวอันนี้ไข่แบบว่าเวลาเขาเจาะออกมาแล้วเราก็ช่วยเขาหน่อยนะคะไข่มันจะฟักตัวนะคะพอมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาออกมาใส่ท่ออนุบาลมันจะแข็งแรงกว่าไก่บ้านธรรมดานะคะ

0: ต้องใส่ใจ
1: ถ้าสมมุติว่าไก่บ้านเลี้ยงตรงไหนไก่อันนี้มันก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะเหมือนเราเลี้ยงไก่ทั่วไปเลยเลี้ยงง่ายเหมือนกันราคาจะดีกว่าและประโยชน์ของมันก็เยอะกว่าประโยชน์ของไก่ดำภูพานนะคะมันจะมีต้านอนุมูลอิสระบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
2: ไก่ดำภูพานนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักค่ะและด้วยความที่ราคาสูงกว่าไก่บ้านทั่วไปทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกรในปัจจุบันนะคะซึ่งหากใครสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากลองชิมไก่ดำของทางฟาร์มที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่ไข่ที่สามารถนำไปเพาะเชื้อเองมีลูกเจี๊ยบที่อายุครบ1เดือนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อและเนื้อไก่สดรวมไปถึงไส้กรอกที่ทำจากไก่ดำภูพานซึ่งมีบริการจัดส่งกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะหากใครผ่านมาทางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครก็สามารถที่จะแวะซื้อไก่ดำอบโอ่งของทางฟาร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนานบ้านวังหินนะคะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์งานทำมือจากสาวๆที่เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็มีการนำพืชในท้องถิ่นมาใช้นั่นก็คือเตยปาหนานนั่นเองค่ะกลุ่มเราอะค่ะจ๊ะเราทำกันมาตอนนี้นี่กี่ปีแล้ว
4: ประมาณ20กว่าปีค่ะกลุ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ.พุทธศักราช2547ค่ะจนถึงปัจจุบัน
3: คนนี้นี่รุ่นแรกเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะเนี่ย คนนี้เมื่อก่อนเป็นประธานกลุ่มคนแรกค่ะแล้วก็รองประธาน
3: ที่ม้ากำลังสารอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตยปาหนานหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็กอเขียวๆข้างๆเรานี่นะคะก็คือเตยปาหนานนี่แหละ
4: เป็นใบสดค่ะ
3: คือใบเขาเหมือนใบเตยแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็หนามคือชัดมาก
4: เตยปาหนานคุณสมบัติพิเศษของเขาคือมันแข็งแรงใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันกันน้ำเป็นเส้นใยที่เหนียวแล้วก็นิ่มมีความมันเงาในตัวของเส้น
3: ถ้าเทียบกับกระจูดอ่ะคือกระจูดเขาก็จะมีความสวยของเขาเนาะแต่ว่าตัวเตยปาหนานน่ะมีความนุ่มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความแบบยืดหยุ่นมากกว่า
4: ใช่ค่ะยืดหยุ่นใช่ค่ะคือมันจะคืนรูปออกมาไม่ว่าจะยับยืนยังไงแต่มันก็จะคืนรูปเดิมแบบนี้ค่ะ
3: แล้วถ้าเมื่อก่อนสำหรับตัวเตยปาหนานแล้วอะค่ะที่ชาวบ้านใช้กันอะเขาใช้ทำอะไรคะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเสือปูนอนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม
3: ่ตัวเตยปาหนานเนี่ยค่ะหนูเห็นว่าหนึ่งมันใหญ่เนาะมันใหญ่แล้วมันก็มีหนามทีนี้กว่าที่จะได้มาเป็นเส้นแบบนี้
4: ค
3: ่ะมันมีกระบวนการหรือมันขั้นตอนมันเยอะกว่าตัววัสดุอื่นๆที่เขานำมาจัดจ
4: ำเยอะกว่าค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปนำใบจากต้นมาใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาหนามออกเสร็จแล้วก็เอาใบสดตัวนี้นะไปต้มน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเตยมันไม่สุกมันจะทำให้เส้นออกสีดำมันจะไม่ขาวพลูนค่ะหลังจากนั้นก็นำมากรีดเส้นกรีดเส้นเสร็จก็เอาไปบดนะคะกับเครื่องเพื่อรีดน้ำสเปิร์มมันออก
3: รีดความชื้นของใบออกให้มันแห้งหรือแต่เส้นใย
4: ใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำประมาณ2คืนแล้วก็นำมาผึ่งแดดที่แบบเด็ดจัดๆนะคะ
3: รวมๆแล้วกว่าที่เอามาใช้สารได้นี
4: ่ประมาณ7วันค่ะ
3: 7วันกว่าจะได้สารกันจ๋าตัวหมวกใบเนี้ยค่ะเราใช้เวลาทำนานไหมคะ
5: ประมาณ2วันจ้ะ
3: 2วันอย่างนี้ถือว่ายากหรือง่ายคะหมวก
5: ไม่ยากก็ไม่ยาก
3: ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าใบนึงก็คือ2วันจ้ะเนาะแล้วถ้าเป็นลายอย่างเนี้ยคะ
5: นี่ประมาณ3วัน
3: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเนาะ
4: อันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของทางกลุ่มนะคะเป็นลวดลายโบราณเรียกว่าลายอกปู
3: อย่างผืนนี้เนี่ยก็คือเราจะสานไปเรื่อยๆจนเป็นชิ้นใหญ่
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ค่อยนำไปตัดเย็บอีกท
4: ีใช่ค่ะใช
3: ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเตยปาหนานที่ทางกลุ่มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจ้าสงวนก็จะเป็นเหมือนรุ่นลูกใช่ไหมคะแม่
6: ค่ะรุ่นลูก
3: เป็นรุ่น
6: สามรุ่นมาแล้ว
3: สามรุ่นแล้วแล้วก็เราจะบอกว่าคือแบบนะคะคือทันสมัยมากแล้วคือเท่มากมาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ใส่พวก ซองยาสูบด้วยแต่ก็ใส่เงินได้ด้วยเรามีชื่อไหมคะว่าเราเรียกกระเป๋าอันนี้
0: เขาเรียกสมุกกีบค่ะ
3: สมุกกีบ
0: ค่ะ
3: ช่องนี้ใส่เหรียญปุ๊บพอใส่เหรียญเสร็จปิดฝาฝั่งนี้สามารถใส่เงินได้ด้วยนี่ฝั่งนี้เอาเงินสอดเข้าไปซ้ายขวาสมุดกลีบหรือว่ากระเป๋าโบราณใบนี้นะคะจะอยู่ที่ใบละ180บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเป็นงานที่บอกเลยว่าเราหาซื้อที่ไหนไม่ค่อยเห็นแน่นอนหนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละครั้งแรกเนาะมีกระเป๋าที่ทันสมัยขึ้นมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เนาะใส่แบงค์ใส่นามบัตรใส่อะไรแบบนี้นะคะสานเป็นลวดลายเนาะแล้วก็กุ้นขอบเป็นหนังแบบนี้นะคะใบนี้อยู่ที่450บาทค่ะราคาไม่รวมส่งนะคะมีกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกธนบัตรได้เหมือนกันอันนี้จะใบย่อมลงมากว่าเมื่อกี้หน่อยนะคะแล้วก็เป็นซิปแบบครึ่งใบนะคะอยู่ที่ใบละ350บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาที่กระเป๋าถือกันบ้างนะคะใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าถือหูนี่จะอยู่ทรงด้วยตัวเองนะคะเป็นสายยางด้านในแล้วก็มีการใช้เตยปานันเนี่ยถักแล้วก็สานหุ้มสวยงามเลยราคาอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่ง
0: ไม่รวมส่ง
3: มาต่อค่ะใบนี้น่ารักมากคือเป็นกระเป๋าถือแบบคล้องแขนก็ได้หรือว่าสะพายก็ได้นะคะแม่บอกว่าเป็นหนังแท้ด้วย
0: ค่ะ
3: เนาะลายนี้นะคะอันนี้ที่เราถืออยู่เป็นสีน้ำเงินเนาะมีสีส้มแล้วก็อันนี้สีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงด้านในเนี่ยก็คือซิปสามารถรูดได้แบบว่ายาวลงมาเลยแบบนี้ใส่ของแล้วนะ
0: ใส่ของไม่เยอะ
3: นี่ให้ดูค่ะน่ารักจริงไม่ได้ถืออย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
3: เราก็คล้องข้างๆแบบนี้
0: คล้องข้างได้สบายได
3: ้น่ารักมากแล้วก็ใบนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะมาต่อที่ใบนี้กันบ้างนะคะสีเขียวเหนียวซับมากเลยอู้ใบนี้ก็หนัง
0: แท
3: ้ก้นเขาเนี่ยจะเป็นหนังเหมือนกันนี่ด้านในคือโนว่างานเนี๊ยบมากเนี๊ยบตั้งแต่สานไปจนถึงตัดเย็บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่ดูแล้วคือดูแพงต้องใช้คำว่าดูแพงแต่ไม่แพงค่ะเพราะว่าใบนี้เนี่ย 1,300 บาทนะราคาไม่รวมส่งนะคะใบนี้ 1,300 บาทเท่มากเนาะจริงอยากให้ดูอีกใบซึ่งใบนี้เนี่ยหนูได้ทำการเอฟไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากได้สั่งมาได
0: ้
3: ก็คือใบนี้นั่นเองเท่มากแล้วก็วิธีการสานจะต่างจากของใบอื่นๆใบอื่นๆเนี่ยก็คือเราจะใช้เตยปานันเส้นเล็กหน่อยแต่อันนี้ใช้เส้นใหญ่ซึ่งม้าบอกว่าทำยากกว่า
0: ทั้งใบเลยค่ะขูดอะไรมันจะขูดยากกว่าแล้วก็พอเวลาเราขูดกว่าจะได้ริมกว่าจะได้สารมันสารไม่ค่อยเข้าต้องประคับประคองกันอย่างเอง
3: อันนี้จะเป็นสีที่ย้อมแบบไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าเขาย้อมให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากเนาะแล้วก็ตัวผ้านะคะนี่ตรงนี้เขาจะกุบูเป็นผ้าแบบแข็งอยู่ทรงนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้กว้างแบบจุมากใบนี้นะคะที่สำคัญราคาคือแบบราคาดีมากใบนี้นะคะอยู่ที่
0: 1,300 บาท
3: 300 บาท 1,300 บาทหนูเอฟแล้วใบนี้ อีกหนึ่งใบนะคะที่เท่แล้วก็หรูหราไฮโซมากๆใบใหญ่มากดูเทียบกับตัวโนเลยนะคะใบนี้ 2,200 บาทปึ๊บนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเท่มากใบนี้มีสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเหลืองลายตารางแบบนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 2,200 บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่รวมส่งเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระเป๋านะคะจริงๆที่นี่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีทั้งเสือเนาะเสือลวดลายสวยงามมากนะคะหรือว่าจะเป็นพวกงานสังทามที่รองแก้วที่รองจานแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเรารวบรวมเอาไว้แล้วนะคะใน Facebook ชื่อว่า
0: เพจเตยปานันกระบี่ค่ะ
3: เตยปานันกระบี่เข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากกว่าที่เรารีวิววันนี้ด้วยเนา
0: ะ
3: สอบถามสีสอบถามราคาสอบถามค่าจัดส่งกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารอยากจะสั่งทำสินค้าพรีเมียมที่ทำจากเตยปานันนะคะก็ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรงด้วยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณม้าสงวนด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่บ้านเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะ
3: จะพบกับรายการเรื่องเดตโรได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้จำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมีพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุด